0: ให้3วินาที
1: อ่ะ1
0: 2 3คนทั้งห้องครับมีโลมากี่ตัวครับ
1: ฮะ
0: เอามาให้เวลา3วินาทีอ่ะ
1: 1 2 3
0: หาโลมาเจอยังเอางี้โลมาอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะชี้หัวโลมาให้ดูนี่คือหัวโลมานี่คือตัวโลมาแล้วนี่คือเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิ้วนิดหนึ่งนี่คือหางโลมาเห็นหางเห็นลำตัวแล้วเห็นหัวตกลงมีโลมากี่ตัวเนี่ยอ่ะช่วยกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ผมลองชวนดูภาพนี้ครับ1 2เห็นอะไรครับเห็นทหารบอกได้ไงว่าเป็นทหารน่ะถ้าเราเห็นรูปนี้บอกว่าเฮ้ยคนคนนี้ซึ่งใส่ชุดคล้ายทหารแต่งกายคล้ายทหารมีอาวุธปืนเอาปืนจ่อศีรษะผู้ชายคนนี้คนนี้ช่างไม่มีเมตตากรุณามีแต่ความทารุณเขาเป็นเฉลยนะเขากำลังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณยังเอาปืนไปจ่อหัวเขาอีกเหรอลองดูรูปนี้ผู้ชายคนนี้กำลังถูกให้น้ำทั้งที่ไม่ใช่นักมวยโดยทหารช่างมีเมตตากรุณาเหลือเกินเฮ้ยตกลงความจริงมันคืออะไรอ่ะเราลองถอยมานิดนึงดูในภาพใหญ่สิก็บอกว่าอะไรภาพใหญ่มันก็บอกเรื่องราวที่มากขึ้นในการจะนำเสนอของสำนักข่าวบางสำนักข่าวอาจจะเลือกความจริงบางส่วนที่จะเปิดเผยต่อผู้เสพสื่อของเขาเช่นสำนักข่าวนี้บอกว่าเฮ้ยทหารประเทศนี้ทารุณนะเว้ยเอาปืนจ่อศีรษะเอาปืนจ่อหัวเฉลยเลยนะเว้ยทหารประเทศนี้ไม่โอเคคนประเทศนี้ไม่โอเคในขณะที่อีกสำนักข่าวนึงบอกว่าเฮ้ยทหารนะเว้ยมีเมตตากรุณาทหารประเทศนี้โอเคคนในประเทศนี้โอเคแต่ถ้าดูรูปในรูปใหญ่ในภาพรวมเราก็จะมองเห็นว่าจริงๆแล้วรูปนี้มันคืออะไรการนำเสนอแค่บางส่วนของความจริงก็เพื่อจะให้คนที่เสพสื่อเหล่านั้นไปถึงจุดสรุปไปถึงข้อสรุปที่สื่อต้องการแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราว่ามันไม่ได้ถูกปรุงแต่งว่ามันไม่ได้ถูกปกปิดไว้บางส่วนว่ามันคือความจริงทั้งหมดอะไรคือ fact ถามให้เยอะๆว่าสิ่งที่เราได้รับรู้นั้นน่ะมัน who มัน what มัน where มัน when มัน why and how who what where when why how เหมือนการตั้งคำถามในภาษาอังกฤษถามให้เยอะว่าคนที่พูดใครพูดคนที่ให้ข้อมูลน่ะคือใครน่าเชื่อถือหรือเปล่าพูดนั่นน่ะพูดจริงหรือเปล่าพูดความจริงทั้งหมดหรือเปล่าหรือพูดจริงแค่บางส่วนมีหลักฐานอะไรยืนยันว่าพูดเนี่ยเขาพูดที่ไหนพูดในที่ส่วนตัวพูดในที่สาธารณะพูดต่อหน้านักข่าวสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดเมื่อไหร่ทำไมเลือกที่จะต้องพูดตอนนี้ทำไมไม่พูดสิ่งที่รู้นี้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่ปีที่แล้วมาพูดทำไมตอนนี้พูดแล้วใครได้ประโยชน์พูดแล้วใครเสียประโยชน์วิธีการพูดของเขานั้นจริงจังหรือว่าล้อเล่นดูให้ออกอาจารย์ระพีบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ข้อมูลในเน็ตเนี่ยมีเพียบเลยเห็นคนโพสต์กระทู้นี้บอกว่าอย่าเชื่อทุกเรื่องที่อ่านเจอในเน็ตโอ้ใช่เลยเพียงเพราะว่าเขาอ้างว่าเป็นคำพูดของคนมีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือลงชื่อพ่อขุนรามคำแพงมหาราชใช่เลยอ่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ทันทีเพราะตรงกับที่เรียนมาว่าถ้าคนที่น่าเชื่อถือพูดมันคือสิ่งที่ถูกต้องจนลืมคิดไปว่าชื่อสะกดถูกเปล่าคำแพงมหาราชลืมคิดไปว่าอินเทอร์เน็ตมันมีมาสัก50ปีในช่วงพระชนมายุของพ่อขุนรามคงจะไม่มีอินเทอร์เน็ตคงจะไม่มีข้อความนี้ปรากฏอยู่ที่ศิลาจารึกที่ไหนแล้วเขามาอ้างเฮ้ยมันตรงจริตเราอะกดไลค์กดแชร์โลดโอ้คิดก่อนมาก

0: ห็นโฆษณาในอินเทอร์เน็ตวิตามินจาก USA เม็ดละ3บาททุกสียาบ้าอะไรมันลดได้เป็นส่วนๆแล้วยาบ้าอะไรมีสรรพคุณขนาดนี้ราคาเม็ดละ3บาทคิดสักนิดถึงไหมว่ามันคืออะไรใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้คิดค้นยานี้ขึ้นมาอะไรที่อยู่ในเม็ดยาเหล่านี้ก่อนที่จะคลิกไลค์ก่อนที่จะคลิกแชร์ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาขายเนี่ยคิดสักนิดก่อนสิ่งที่เราได้มานะเขาพูดกันที่ไหนพูดในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าถ้าเผื่อพูดในเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานโอเคก็น่าเชื่อถืออยู่เพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการและผู้ที่จะตอบได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้แต่ละคนมีกระดาษน้อยๆ อยู่หน้าตัวเองแล้วสิ่งที่จะชวนทำคือถ้าเราเปลี่ยนส่วนต่างๆของร่างกายได้3อย่าง3ชนิด3ส่วนอยากจะเปลี่ยนอะไรมีเวลา3นาทีตอนนี้เหลือ1นาทีครึ่ง5 4 3 2 1พี่กลุ่มครับเดี๋ยวผมฝากพี่กลุ่มนะครับช่วยประมวลผลคร่าวๆนะครับว่าน้องๆทั้งห้องเนี่ยครับมีส่วนที่อยากจะเปลี่ยนอะไรกันบ้างพี่ๆได้รวบรวมให้แล้วใช่ไหมครับขอตัวแทนพี่สักท่านหนึ่งนะครับมาพูดให้ฟังนิดนึงนะครับเบส
1: ก็โดยรวมๆนะคะน้องก็อยากเปลี่ยนจมูกค่ะเพราะว่าเขียนมาว่าไม่มีดั้งแล้วก็จมูกบานค่ะส่วนอีกอันนึงก็เป็นสมองค่ะเพราะน้องเขียนว่าอยากฉลาดขึ้นแล้วก็อยากจะได้คิดอะไรที่ดีๆขึ้นค่ะแล้วก็จะมีตาเพราะว่าสายตาสั้นแล้วก็เป็นต้อแล้วก็จะมีขาเพราะว่าขาใหญ่ขาสั้นขนขาเยอะ
0: จากสิ่งที่เราตอบมาเนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดเลยนะครับที่เราอยากจะเปลี่ยนจมูกอยากจะเปลี่ยนตาอยากจะเปลี่ยนเรียวขาเพราะเรามีภาพในอุดมคติอยู่ว่าถ้าสวยต้องเป็นแบบนี้ถ้าหล่อต้องเป็นแบบนี้เป็นหน้าที่หนักหนาสาหัสเอาการสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งคุณต้องตะเกียกตะกายให้เป็นแบบนั้นให้ได้คุณต้องตะเกียกตะกายให้เป็นแบบนั้นให้ได้คุณต้องลงทุนลงแรงเพื่อจะเป็นสิ่งนั้นเพื่อจะเป็นสิ่งนี้และใครจะได้ประโยชน์จากการตะเกียกตะกายของเราเจ้าของบริการเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ประโยชน์ความแตกต่างคือสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราอยู่สิ่งที่เราคือมันมีความสวยงามของมันอยู่แล้วสิ่งที่เราทำได้คือการพัฒนาสิ่งที่เราเป็นอยู่คือมีให้มีศักยภาพที่สุดทำประโยชน์ให้กับตนเองเพื่อนพ้องมิตรสหายสิ่งมีชีวิตร่วมโลกให้ดีที่สุดเป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นคนหล่อเป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการจะเป็นคนสวยมหาวิทยาลัยมหิดลต้องการที่จะเห็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขจะเห็นว่าไม่มีคำว่าคนเก่งอยู่ในนี้เลยนะเราต้องการคนที่เป็นคนดีครับเราต้องการคนที่มีปัญญาแล้วก็นำพาสุขคือแคร์ความสุขของคนอื่นเห็นประโยชน์สุขของคนอื่นเป็นที่ตั้งเป็นหน้าที่ของเราที่ทำให้คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราที่ไม่ใช่แค่ญาติมิตรที่ไม่ใช่แค่พวกพ้องเท่านั้นที่จะมีความสุขคนอื่นๆก็มีความสุขสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์อื่นก็มีความสุขก่อนที่จะจากกันวันนี้ไปสิ่งที่จะฝากไว้3คำด้วยกันคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณสรุปแล้วมันคืออะไรนะครับ3คำคิดก่อนที่จะคิดถามคำถามให้เยอะในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล4ปีจากนี้ไป6ปีจากนี้ไปขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในการเรียนแล้วก็เรียนอย่างสนุกสนานนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: คือจริงๆแล้วในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลแล้วก็บทบาทสำคัญอย่างมากๆเลยสำหรับคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าแต่ละคนก็จะมีมือถือแล้วก็จะมีวัฒนธรรมก้มหน้าอยู่สิ่งที่เขาได้เขาจะเสพอยู่ตลอดเวลาการที่เขาได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นมันจะท ถาโถมเข้ามาครับเราจะต้องมีวิธีในการที่จะคัดกรองข้อมูลเหล่านั้นควรจะต้องมีวิธีคิดอะไรบางอย่างที่จะดูว่าข้อมูลเหล่านั้นมันเชื่อถือได้หรือไม่เราสามารถที่จะใคร่ครวญได้หรือไม่เราสามารถที่จะไตร่ตรองได้หรือไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นน่ะมันจริงมันเท็จขนาดไหนเราจะแชร์มันต่อไหมเราจะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้กับตัวเองหรือเปล่า
3: ในช่วงสุดท้ายของตอนนี้เป็นกิจกรรมพุทธมณฑลศึกษากิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในช่วงแรกด้วยการใช้เพียงอวัจนภาษาในการสื่อสารด้วยการมองตาแสดงท่าทางสีหน้าหรือการจับมือเพื่อเรียนรู้จักซึ่งกันและกันเพื่อให้ซึมซับและเข้าใจถึงความหมายที่ว่าเพียงมองตากันและได้สัมผัสจับมือมิตรสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นได้
4: เดี๋ยวให้สัญญาณระฆังเราลืมตาแล้วก็ทำความรู้จักกับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของเราจับมือกันอยู่ขอให้จับมือกันโอเคเอายังจับกันอยู่เลยสองคนนี้ชายหญิงโจกับเฟิร์นถามความรู้สึกก่อนโจรู้สึกไงครับรู้สึกเย็นมากเฟิร์นรู้สึกยังไง
5: เฉยๆค่ะ
4: เฉยๆนะครับคนหนึ่งเป็นคนเย็นชาเฉยๆคนหนึ่งเป็นคนความรู้สึกไวใช่ไหมครับโจอยู่ PH เฟิร์น NR นะครับเนาะพอไปกันได้โอเคจับคู่ใหม่ครับเชิญครับอ้าวรอบนี้เหมือนเดิมท่าเตรียมพร้อมเชิญครับหลับตานิดนึงนะครับกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทำความรู้สึกกับมือของเพื่อนสัมผัสถึงความรู้สึกดีๆที่มีให้ต่อกันการเป็นเพื่อนใหม่การได้มาเจอเพื่อนใหม่มันไม่ใช่เหตุบังเอิญเหตุบังเอิญไม่มีในโลกนี้นะครับอาจารย์เชื่อว่างั้นดังนั้นจงใช้ช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดตอนนี้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของเรานะครับเชิญครับชวนให้ยังจับมือกันอยู่นะครับจับมือกันสัมผัสความรู้สึกด้วยผ่านการนะการใช้มือนะครับพวกเราลองสังเกตท่าทีของเราในการคุยกับเพื่อนบางคนก้มหน้าก้มตาบางคนมองดูแววตากันนะครับบางคนเขินอายนะครับลองดูความรู้สึกของเราโอเคมาได้ที่บ้าง milk ใช่ไหมต้องออกเสียงงี้ป่ะรู้สึกยังไงครับจับมือใครเมื่อกี้นี้กวาง
6: ก็เย็นๆนี่ค่ะ
4: กวางรู้สึกยังไงครับ
6: ก็ดีค่ะ
4: ก็ดีเนาะแล้วเราสองคนคุยกันทำความรู้จักกันแล้วรู้สึกยังไงครับ
6: ก็ยินดีที่ได้รู้จักกวาง
7: แล้วกวางรู้สึกไง
6: ก็ได้เพื่อนใหม่ค่ะดีค่ะ
4: ได้เพื่อนใหม่นะครับคำว่าได้เพื่อนใหม่ต้องระวังมันกำกวมมากรอบนี้เชิญครับกลับมาอยู่กับตัวเองสักครู่หนึ่งนะครับหลับตานะครับทำความรู้สึกสังเกตความคิดของเราตอนนี้กับเพื่อนอยู่ตรงหน้าเพื่อนใหม่ของเรามันมีความรู้สึกหรือความคิดอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวนะครับลองดูซิว่าเราจะทำอย่างไรได้รู้จักเพื่อนตรงหน้ามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องคุยกันเราอาจจะมองเพื่อนตั้งแต่หัวไล่ไปจดเท้านะครับลองทำความรู้จักกันจะทำยังไงดีกับการใช้อวัจนภาษามือเรายังสัมผัสกันอยู่มีคำกล่าวบอกว่าแม้ไม่ได้คุยกันแต่เพียงแค่สัมผัสกันเห็นแววตากันมิตรภาพมิตรไมตรีก็เกิดขึ้นคำนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าสำหรับเพื่อนใหม่ของเราในวันนี้ลองสังเกตท่าทีของเราเรารู้สึกไงเมื่อต้องสบตาเพื่อนข้างหน้าหมิวรู้สึกยังไงครับกับรอบนี้
8: ดีค่ะรู้สึกดี
4: หมิวบอกรู้สึกดีไม่คุยกันนี่ดีเป็นยังไงเดี๋ยวหมิวช่วยเล่าให้เพื่อนฟังนิดนึงเดี๋ยวเสียงดังนิดนึง

0: เออคืออยากรู้ VS คืออะไรอยากรู้ว่าเขามาจากคณะไหนแต่ว่าเราไม่สามารถถามเขาได้เราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากคณะไหน
1: ก็เป็นคำถามในใจแล้วเนาะอยากรู้ว่า VS เนี่ยมันคือคณะอะไรหลักสูตรอะไรเนาะถามไม่ได้แต่รู้ชื่อเพื่อนไหมรู้จากป้ายอีกคนนึงคือมุก
2: มุกรู้สึกยังไงครับ
3: ก็รู้สึกก็ดีค่ะ
2: ดีเหมือนกัน
3: ค่ะ
1: รู้สึกเหมือนหมิวไหมว่า AMPH เนี่ยมันคืออะไร
3: อันนี้รู้แล้วค่ะเพราะว่าเมดอยู่ขณะนี
1: ้อันนี้หมิวรู้ยังว่า VS คือคณะอะไรเอา VS คณะอะไรครับสัตวแพทย์นะครับนะเป็นเพื่อนกันโอเคถามนิดนึงความรู้สึกในรอบที่4เนี่ยมันต่างจาก3รอบแรกไหมรู้จักกันโดยไม่คุยกันเลยต่างกันไหมต่างกันต่างยังไงครับมันเคยมีไหมนะโมเมนต์หนึ่งของเราอ่ะเรานั่งรถไฟฟ้าหรือว่าไปที่ใดๆเนี่ยสายตาเราไปสบสายตาอีกคนหนึ่งตาประสานกันปุ๊บแล้วมันเกิดความรู้สึกดีเกิดขึ้นมีไหมโดยที่ไม่มีคำพูดเปลี่ยนมาจากปากเลยนะมีป่ะมีไหมลองสังเกตนะโมเมนต์อย่างเงี้ยมันน่าจะมีเกิดขึ้นบ้าง
4: กิจกรรมที่2ยังคงเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างน้องใหม่ให้รู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมการแนะนำตัวย่อของคณะและสถาบันต่างๆซึ่งมีด้วยกันกว่า17คณะ9สถาบัน6วิทยาลัยและ3วิทยาเขตตัวย่อของคณะต่างๆอาทิ SI เป็นตัวย่อของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล RA คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี EG คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตสารยา SS วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา NS คณะพยาบาลศาสตร์เป็นต้น
1: อยากจะรู้ว่ามาจากหลักสูตรคณะอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าขานชื่อหลักสูตรใดๆเนี่ยขอเสียงดังๆเลยเนาะนะเป็นการเนาะเป็นการแสดงตัวนะการแสดงตัวอ้าว LA อยู่ไหนครับ LA เขาเสียงหน่อย EG อยู่ไหนครับ เอา SI ครับขอเสียงหน่อย บอกว่าอยู่ในวอร์ดคนไข้ห้ามเสียงดัง อ้าว NRขอเสียง NR NS อ้าว MT เย้
4: จากนั้นเป็นการให้นักศึกษาได้ทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและออกมาแนะนำบ้านเกิดของตนเองตามที่ตนเองรู้จักเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนๆในชั้นเรียน
1: ถ้าให้นึกถึงชุมชนบ้านเกิดเมืองนอนของเราเนี่ยนึกถึงอะไรครับ
5: หมอเสงครับ
1: หมอเสงมันเป็นยังไงให้หมอเสง
5: บ้านผมติดกับช็อปหมอเสงครับ
1: อ้าวพวกเรารู้จักหมอเสงไหมหมอเสงคืออะไรเดี๋ยวเพื่อนบางคนจะไม่รู้จัก
5: เป็นคุณหมอยาสมุนไพรแผนโบราณครับแล้วก็เขาทำงานแบบเหมือนกับว่ามีตัวแทนจำหน่ายครับแล้วผมบ้านอยู่ติดผมก็เลยไปเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเขา
1: โอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่แจ็คพอตนึกถึงพูดถึงบ้านเกิดเมืองนอนสาวน้อยคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวแนะยืนนิดนึงแนะนำตัวเพื่อนรู้จักชื่อ
6: น้ำฝนค่ะ
1: ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนครับ
6: อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
1: ร้อยเอ็ดใช่ไหมแล้วพอพูดถึงร้อยเอ็ดนึกถึงอะไรบ้านเรานะครับชุมชนบ้านเราน
6: ึกถึงบึงพลานชัยค่ะ
1: บึงพลานชัยใช่ไหมบึงพลานชัยคืออะไรเล่าให้เพื่อนฟังนิดนึง
6: มันก็เป็นสวนสาธารณะค่ะคนก็ไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เป็นบึงน้ำใหญ่ขนาดใหญ่นะครับใจกลางจังหวัดด้วยนะครับนึกถึงบึงพลานชัยอยู่ในเมืองอย่างขอนแก่นก็มีบึงเลยนะขอบคุณมากน้ำฝนขอนแก่นมีบึงเลยบึงแก่นนครกับบึงศรีฐานนะครับเนาะอ้าวเพื่อนก็แนะนำเรื่องราวของชุมชนของตัวเองนะครับเนาะก็เชื่อว่ายังมีชุมชนหลายที่ที่น่าสนใจ
4: จากนั้นเป็นกิจกรรมจับกลุ่มรู้จักสารยาโดยให้นักศึกษาช่วยกันระดมความคิดและวาดแผนที่บริเวณมหาวิทยาลัยออกมาจากความทรงจำของทุกคนในกลุ่มที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลมากกว่า3วันกิจกรรมนี้

0: นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความร่วมมือกันแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์วาดออกมาเป็นแผนที่ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มอีกด้วยแม้แผนที่ที่นักศึกษาร่วมกันออกแบบจะไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนทั้งหมดแต่ไม่มีกลุ่มใดที่ตอบผิดเช่นกันที่สำคัญคือผลสำเร็จที่ได้มานั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากความร่วมมือกันของนักศึกษาทุกๆคน
1: คำถามได้ยินคำว่าสารยาไหมสารยาทำไมชื่อสารยาครับมันมีประวัตินะคราวนี้ที่ชื่อสารยาเพราะอะไรสมัยก่อนมันก็คงจะไม่มีถนนทางเนาะคนเราก็พายเรือกันไปแล้วคราวนี้ตามลำคลองก็จะมีศาลาพักเป็นช่วงๆนะครับนะมันมีศาลาหนึ่งซึ่งเป็นศาลาที่เขาใช้สำหรับแจกยาทำยานะครับบางตำนานก็บอกว่าเป็นที่ที่ว่าคือพื้นที่มันเปลี่ยวมันชนบทมากเวลาใครไม่สบายเงี้ยมีคนจะเอายาไปไว้ตามศาลาแห่งเนี้ยนะครับใครไม่สบายก็ไปเอายาตรงนี้นะครับเอาไปใช้เอาไปกินยาก็เป็นยาพวกยาหม้อยาสมุนไพรต่างๆนะครับเนาะแล้วก็กลายเป็นสารยาแต่คราวนี้บางคนที่เจ็บป่วยไม่สบายกินยาแล้วไม่หายมาเอายาที่สารยาไปกินไม่หายแล้วมันก็มีศาลาที่มันถัดจากสารยาไปเป็นศาลาที่เขาตายนะครับตายแล้วเอาศพไปทำพิธีการที่นั่นก็เรียกศาลาทำศพศาลาทำศพนะครับซึ่งชื่อศาลาทำศพเนี่ยปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนเป็นอีกชื่อนึงซึ่งชื่อเดิมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพราะสักเท่าไหร่ศาลาทำศพก็เป็นชื่อศาลาธรรมศพนะครับก็อยู่ติดศาลายานั่นแหละเปลี่ยนคำว่าทำศพเป็นธรรมะนะครับศาลาธรรมศพดังนั้นถ้าเราเนี่ยมีโอกาสออกไปเที่ยวนอกมอนะถนนข้างๆมองเราเนี่ยติดริมคลองเนี่ยแถวนั้นจะมีร้านอาหารเยอะมากนะครับสนใจไปกินก็จะเห็นป้ายถนนชื่อว่าถนนศาลาธรรมศพนะครับนะก็ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นะครับนี่ที่มาของศาลายาอ้าวทำไมไม่โดนจึงมาอยู่ที่ศาลายาเมื่อก่อนเป็นที่ดินเขาเรียกว่าเป็นที่ดินของพระเจ้าแผ่นดินของในหลวงนั่นแหละนะครับแล้วท่านก็พระราชทานนะครับให้คนที่เกี่ยวข้องนะครับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เนาะก็ตกทอดมาเรื่อยๆนะครับเนาะเป็นที่ดินพระราชทานตำบลสารยานะครับนะเราก็มีหมายถึงว่าสมัยก่อนก็จะมีคนที่เป็นรับตกทอดมรดกนะครับเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเท่าที่ไปสืบค้นมาได้นะก็เป็น2ท่านนี้นะครับก็ที่ดินอันนี้ก็กลายเป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยต่อมานะครับอ้าวอันนี้ผู้ชายคนนี้เป็นใครอธิการบดีนะเนี่ยอาจารย์รัชตานาวินนะครับอันนี้ศาลพ่อขุนทุ่งเนี่ยจะอยู่ตรงไหนใครเคยผ่านบ้างสายอนาคตเขาก็บอกว่ามันจะมีรถไฟฟ้ามาถึงนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับอยากจะเชิญชวนให้ว่าคือความเป็นลูกของพระราชบิดาของพวกเราเนี่ยมันมีคำนึงที่อยากจะให้เรารู้จักคือคำว่าอัตตานังอุปมังกะเรเนาะเป็นเพลงที่พวกเราร้องอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติมันหมายความว่าไงหมายความว่าพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังปฏิบัติต่อตนเองนะครับบางคนอาจจะใช้คำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับดังนั้นเวลาเราอยู่ในชุมชนนะครับอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะมหาลัยไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องอยู่กับชุมชนอยู่กับอำเภออยู่กับตำบลอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าน้าอาเนี่ยเราจะทำยังไงจะอยู่เขาได้นะครับอย่างมีความสุขนะครับดังนั้นเรื่องของความสุภาพอ่อนน้อมจริงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับก็อยากให้พวกเราคำนึงถึงเรื่องอยู่กับคนในชุมชนนะครับเหมือนกับที่เราอยู่กับญาติและในครอบครัวนะครับเนาะดังนั้นอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวปี2ปี3ปีสูงขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ออกชุมชนแน่อย่างน้อยชุมชนสารยาเราต้องไปเจอผู้คนมากมายนะครับตรงนี้ก็ฝากเรื่องหลักตรงนี้ปฏิบัตินะครับรวมถึงอย่างนี้เพื่อนหลายคนมาจากวิเขตอื่นด้วยอยู่ที่นี่1ปีก็จริงอยู่แต่พอเรากลับไปอยู่วิเขตของเราแล้วจะเป็นเมืองการก็ดีนครสวรรค์ก็ดีอำนาจเจริญก็ดีก็เหมือนเราต้องกลับไปอยู่กับชุมชนที่เราอยู่เหมือนกันมันก็เป็นอีกชุมชนนึงที่ต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับเขา3ปี4ปีนะครับก็เชิญชวนให้เราได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราชุมชนของเราด้วยนอกจากเรื่องของไอ้วิชาการต่างๆฟิสิกส์เคมีชีวะที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยนะครับเนาะเราอย่าทะนงตัวว่าเฮ้ยเราเรียนตรงนี้มาแล้วเราจะเจ๋งกว่าเขานะครับมันก็ไม่ใช่นะครับโอเคก็วันนี้ก็คิดว่าการแนะนำเรื่องพุทธมนต์ศึกษาก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับ มีใครมีคำถามเลยไหมครับเรื่องตำนานต่างๆแล้วถามพี่เขาเรื่องหอพักเรื่องพ่อขุนทุ่งนะครับพี่ๆเขาแนะนำให้ได้นะโอเคถ้ามีเวลาต้องขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับจบการกิจกรรมวันนี้ครับขอบคุณมาก
2: แต่ละกองก็จะมีบทบาทของตนเองแต่ทุกคนก็ทำงานร่วมกันสำหรับกองการบริหารการศึกษาหลังจากที่อาจารย์จัดรูปแบบของการศึกษาที่เราต้องการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมิดลเนี่ยเป็นแบบไหนเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะมาจัดเป็นห้องเรียนจำลองนะคะห้องเรียนจำลองก็คือเราได้มีนักศึกษามานั่งเรียนจริงๆแล้วก็ดูฟีดแบคของนักศึกษาว่าเป็นยังไงแล้วอาจารย์ก็เอาไปปรับปรุงแล้วก็นำมาพัฒนาเป็นการเรียนการสอนแล้วก็นำมาใช้ในช่วงวีมิฮิดลนี้ค่ะ
0: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมิฮิดลวีมหิดลโปรเจกต์ได้ที่กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมิฮิดลโทรศัพท์หมายเลข02-849-4501-28หรือทางเว็บไซต์ www.orsa.mahidol.ac.th

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจ

0: ติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้ง3ยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์
1: คโอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมรรคก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: จะโชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อน

0: แน่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าฮะดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
1: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
2: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
3: อะไรนะ
1: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
2: นั่นแหละจับเลยจับเลยจับเลยจับเลย
4: จับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
0: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเลงั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
4: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
0: เฮ้ย
4: ฮึฮึ
0: ฮึฮึฮึเฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้นไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
5: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะไปช่วยด้วย
2: ข้าเดี๋ยวข้าหน่อยนะ
1: ปีนอ่ะ
2: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: อย่าคิดว่าจะ
5: เร็วไปเร็วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน
2: ่จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไปแล้ว
5: อย่านะเอ้ย
2: หยุดนะห
5: ้
2: ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็กขาดเลย
5: นี่มันเข็มทอง
1: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
2: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
7: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
4: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
0: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงง
2: เรื่องมันยาวยาวสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
4: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
2: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
5: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
2: เอ๋อะไรเหรอ
5: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
2: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
8: อ
2: ้
8: าวรอด้วยสิเข็มทอง
9: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
8: คำทำคำไทย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
5: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
0: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
5: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
0: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
5: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
0: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
5: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
0: อ
5: ๋
0: อใช่แล้วใช่แล้ว
8: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
5: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2: พ.ศ. 2521เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เรือนรอยต่อไป
3: บ้านแม่แม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่นี่มีปัญหาการรุกพื้นที่ป่าจากการทำไร่หมุนเวียนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
2: เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
3: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาม
4: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสร้างต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อ
3: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะพบกับรายการคนจำรู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปที่ผ่านมาในตอนที่1ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศที่ท่านต้องการใช้ดูเป็นประจำมาบันทึกไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: การบันทึกลิงก์ไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในสมาร์ทโฟนระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟน iOS ให้ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ผ่านทาง Safari Browser แล้วก็ทำตามขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1 นะคะซึ่งในกรณีนี้ประกาศจะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์ที่เป็นเรดาร์ระยองลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วก็ให้แตะที่รูปลูกศรชี้ขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen หรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะจากนั้นก็กด Add หรือว่าเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar นะคะบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะและในกรณีท่านใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะคะก็ให้ท่านเข้าดูข้อมูลผ่าน Google Browser ได้เลยโดยที่ทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1เช่นเดิมนะคะกรณีนี้ผักกาดก็จะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์สัตหีบที่เป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วนะคะก็ให้แตะที่จุด3จุดตรงบริเวณมุมบนขวามือของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านนะคะจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen ค่ะหรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะคะจากนั้นก็กด Add หรือเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ

ผ่นดินไหวมหันตภัยใต้พิภพนี่ไม่ใช่หนังเรื่องใหม่หรือสัตว์ประหลาดจากใต้ดินที่ไหนนะครับแต่นี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดมาตั้งแต่อดีตตั้ง200ล้านปีมาแล้วโอ้โหนานไม่ใช่เล่นนะเนี่ยเมื่อ200ล้านปีที่แล้วโลกของเรามีแผ่นดินที่เป็นทวีปใหญ่เพียงแผ่นเดียวที่เรียกว่าพันเจียเมื่อเวลาผ่านไปพันเจียจึงเริ่มแยกเป็นแผ่นธรณีภาคหลายส่วนแต่ละส่วนเคลื่อนที่แยกออกจากกันเป็นทวีปต่างๆจนกระทั่งเป็นแผ่นทวีปขนาดใหญ่7แผ่นในปัจจุบันแต่ละแผ่นธรณีภาคมีทิศทางการเคลื่อนตัวในทิศทางหนึ่งโดยมีอัตราหลายเซนติเมตรต่อปีการเคลื่อนตัวมีความสัมพันธ์ต่อกันทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆทางธรณีวิทยาเช่นภูเขาไฟระเบิดการก่อตัวของภูเขาและร่องลึกใต้มหาสมุทรและเจ้าตัวการใหญ่ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมันอยู่ใต้โลกลงไปนั่นเองการที่แผ่นธรณีภาคเป็นหินแข็งลอยตัวอยู่บนชั้นที่เป็นหินหลอมละลายจึงสามารถเคลื่อนที่ไปมาตามกระแสความร้อนของหินหลอมละลายเมื่อใดที่หินเปลือกโลกชนหรือเฉือนกันเกิดการเคลื่อนที่ฉับพลันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเรียกว่าแผ่นดินไหวโอ้โหนี่เรายืนอยู่บนพื้นที่ลอยไปลอยมาอยู่บนหินหลอมละลายเหลวๆหรือนี่แล้วเจ้าแผ่นธรณีภาคที่เราอยู่นี้จะเคลื่อนที่แบบไหนได้บ้างล่ะครับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคมี3แบบ1แบบแยกตัวจากกันหากอยู่บริเวณมหาสมุทรจะเกิดการขยายพื้นที่ของพื้นมหาสมุทร2แบบชนกันทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้3แบบเสียดสีหรือเฉือนกันเราใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวสิ่งของด้วยมาตรฐานเป็นเซนติเมตรหรือนิ้วใช่ไหมครับแต่แผ่นดินไหวเราใช้หน่วยมาตรฐานเป็นริกเตอร์ริกเตอร์คือหน่วยมาตรฐานที่ใช้วัดขนาดของแผ่นดินไหวซึ่งวัดได้จากคลื่นแผ่นดินไหวที่แผ่ออกไปโดยรอบศูนย์กลางแผ่นดินไหวทุกทิศทางคลื่นแรกที่ถึงสถานีวัดแผ่นดินไหวคือคลื่นความยาวหรือคลื่นพีตามด้วยคลื่นตามขวางหรือคลื่นพื้นผิวที่ตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวและขนาดคำนวณจากเวลาที่คลื่นถึงสถานีแล้วและความสูงของคลื่นมีขนาดตามหน่วยมาตราริกเตอร์ยิ่งค่าสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียหายมากเท่านั้นโดยสถิติแผ่นดินไหวขนาดสูงที่สุดคือ 9.5 ริกเตอร์บริเวณชายฝั่งประเทศชิลีเมื่อปีคริสตศักราช1960และถึงแม้ว่ามหันตภัยจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวจะห้ามไม่ได้แต่เมื่อเกิดความเสียหายมนุษย์ก็ต้องช่วยเหลือกันและกัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียว

0: เนี่ย
1: เฮ้ยโวยวายอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
0: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
1: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
0: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
1: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
2: หูโคตรเจ๋ง
0: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
1: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
0: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
1: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
0: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
2: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอ
0: ปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
0: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยว

ธงชาติแห่งชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย
4: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
0: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ต อุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
5: พี่เลี้ยง
6: ได้ครับ
7: สบายมาก
2: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
8: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
8: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
9: า
2: ะ
9: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพ

0: ใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
5: ครับ
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลาง

0: ขตพระราชฐานเชียงใหม
1: ่ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
0: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
1: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
0: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
1: ตรงนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางพอดีนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
1: ค่ะ
0: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวรียโดเชลมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
1: ะ
0: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะมีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ

0: รรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning, teachers and students who are watching on DLTV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sosai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you? Okay, I'm okay today. So welcome to English class again. Okay, take a look at our topic for today is you are good looking. You are good looking. นะครับในหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ you are good looking นั่นเองนะครับเอาละก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่านักเรียนนะครับสามารถบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลไ

0: นะครับข้อ2เข้าใจประโยคบรรยายลักษณะของบุคคล3อ่านและจับคู่ประโยคบรรยายลักษณะของบุคคลในครอบครัวได้นะครับเหล่านี้นะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับทีนี้ before we start the lesson let's talk about the topic you are good looking ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักหัวข้อของเราเล็กน้อยลูกเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆยังจำได้ไหมลูกว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไป do you still rememberabout the lesson that we have learned before มีใครบอกครูได้ไหมลูกว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปvery good นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ personality นั่นเองนะครับ personality ก็คือลักษณะบุคลิกของคนนะครับแต่ในหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ครับเป็นลักษณะของบุคคลที่เรามองเห็นจากภายนอกนั่นเองนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างเด็กๆลองบอกครูอันซิว่าที่มันบ่งบอกถึงลักษณะของบุคคลภายนอกเก่งมากเลยครับมีหนวดอะไรอีกผมยาวเก่งมากอะไรอีกลูกที่เราสามารถมองเห็นจากภายนอกได้ผมสั้นใส่แว่นนะครับอะไรครับผมเป็นลอนนะครับหรือแม้กระทั่งเขาสูงนะครับเตี้ยนะครับเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าบุคลิกลักษณะภายนอกนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาจะมาเรียนสิ่งเหล่านี้กันภาพแรกเลย I would like you to have a look at the picture so can you describe this womanWhat does she look like? เด็กๆลองบอกครูอันซิหลังจากที่นักเรียนเห็นรูปภาพนี้แล้วเขามีลักษณะเป็นอย่างไร
1: ผมยาว
0: ผมยาวนั่นเองนะครับมีผมยาวด้วยนะครับแต่ในที่นี้ครูอันนำเสนอคำว่า straight hair ก็คือผมเขาเป็นไงด้วยลูกตรงนะครับผมตรงด้วยนะครับลักษณะของบุคคลในภาพนะครับเขามีผมตรงนะครับคำว่าผมตรงนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า straight hair โอเค say after me straight
1: straight
0: straight
1: straight
0: hair
1: straight hair
0: straight hair
1: straight hair
0: ซึ่งคำว่า straight เนี่ยแปลว่าตรงนะครับตรงอย่างเช่นเราบอกว่าเดินตรงไปนะครับเราจะใช้คำว่า go straightGo straight หรือว่า walk straight ก็ได้นะครับในที่นี้เขาพูดถึงลักษณะของอะไรลูกของอะไรครับของเส้นผมนั่นเองว่าเป็นมีลักษณะที่ตรงนะครับก็เราสามารถพูดได้ว่า straight hair นะครับ Who got straight hair raise your hand ในที่นี้มีใครผมตรงบ้างคิดว่าเองผมตรงโอเคเยอะเลยโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงนะครับเอาล่ะในลักษณะเดียวกันผู้หญิงคนนี้เขาเป็นยังไงด้วยลูกบอกก่อนสิยาวด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูอันจะขอนำเสนอประโยคนะครับว่าถ้าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผมยาวผู้หญิงคนนี้มีผมยาวเด็กๆยังจำคำว่ามีได้หรือเปล่าลูกเราเรียนก่อนหน้านี้คือคำว่าอะไรลูก have อะไรนะ very good have got นั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เขาเป็นผู้หญิงเราต้องเปลี่ยนจาก have เป็นอะไรเอ่ยเก่งมากเลยต้องเป็น has เดี๋ยวเรามาดูประโยคกันนะครับประโยคนะครับสามารถพูดได้ดังนี้ครับ she has got straight hair เดี๋ยวฟังคุณครูอันลองเสียงครั้งนึงนะลูกนะ she has got straight hair she has got straight hair แปลว่าผู้หญิงคนนี้เขามีผมเป็นไงลูก
1: ยาว
0: ตรงหรือยาวมีลักษณะผมตรงนั่นเองนะครับเอาล่ะในลักษณะเดียวกันเขาก็มีผมเป็นไงลูกยาวเหมือนกันนะครับคำว่าผมยาวภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ดังนี้ long hair
1: long hair
0: long hair
1: long hair
0: long hair คำว่า long แปลว่าอะไรครับ
1: ยาว
0: long แปลว่ายาว hair นักเรียนก็รู้อยู่

0: แล้วแปลว่าผมนั่นเองนะครับ long hair แปลว่าผมยาวเอาละเด็กๆลองแต่งประโยคให้ครูอ่านฟังหน่อยสิครับว่าถ้าเราจะแต่งประโยคว่าผู้หญิงคนนี้มีผมยาวเราสามารถแต่งได้ว่าอย่างไรครับ can you please use the microphone เด็กๆลองโอเคเบลเล่ good go ahead
1: She
0: has got long hair. Very good. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอามีคนอื่นอีกไหมลูกมีใครอีกไหมอย่างที่เบลเล่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่า She has got long hair นะครับ She has got long hair ผู้หญิงคนนี้มีผมยาวนะครับ Who has got long hair มีไหมผมยาวไม่มีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนภาพนี้ใหม่นะครับภาพนี้ผู้หญิงคนนี้เขามีผมเป็นอะไรลูกตรงแล้วก็ยาวด้วยนะครับซึ่งคำว่าผมตรงนะครับเราสามารถพูดได้ว่า straight hair พร้อมกันลูก straight hair
1: straight hair
0: แล้วก็ลักษณะเดียวกันเขามีผมเป็นไงด้วยลูกยาวด้วยนะครับคำว่าผมยาว long hair
1: long hair
0: long hairลองก็คือยาวนั่นเองนะครับ next look at the picture ลูกศรชี้ไปที่ไหนลูกตรงทรงผมเขานะครับผู้หญิงคนนี้มีลักษณะทรงผมเป็นยังไงลูกเป็นรอนใช่ไหมเป็นรอนซึ่งคำว่าผมเป็นรอนนะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า curly hair
1: curly hair
0: ลักษณะผมเป็นลอนหรือว่าผมหยิกนั่นเองนะครับ Who has got curly hair ลองดูลักษณะผมสิลูกว่าเรา curl หรือเปล่า curly hair หรือเปล่ามีไหมเยอะเลยนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้ลองแต่งประโยคให้ครูอั๋นดูหน่อยครับว่าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผมเป็นลอนภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับพร้อมกัน 1, 2, 3, go She has got curly hair Very good She has got curly hair แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนว่าเรานะครับตัวเราเองเนี่ยมีลักษณะผมหยิกหรือว่าผมเป็นลอนเราก็สามารถเปลี่ยนจาก She เป็นอะไรลูก
1: I
0: แล้วเปลี่ยน has เป็น have Very good นะครับก็จะได้ว่า I have gotcurly hair เมื่อสักครู่ผมตรงใช่ไหมถ้าเราจะบอกว่าเรามีลักษณะผมตรงก็สามารถบอกได้ว่า I have got straight hair หรือว่าผมยาว I have got long hair okay move on to next slide take a look at the picture ลูกศรชี้ไปตรงผมอีกแล้วแต่ว่าลักษณะผมของผู้หญิงคนนี้เป็นไงครับสั้นเลยนะครับผมสั้นเมื่อกี้เราเรียนผมยาวแล้วเอามาดูผมสั้นเด็กๆต้องตอบก่อนสิครับว่าผมสั้นภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรอะไรครับดังๆเลย
1: short
0: hair ถูกต้องเก่งมากครับอ่านคำพูดลูก short
1: short
0: short
1: short
0: short hair
1: short hair
0: short hairซึ่งคำว่า short นะครับในที่นี้แปลว่าสั้นนั่นเองนะครับในลักษณะเดียวกัน short อีกความหมายหนึ่งแปลว่าเตี้ยได้ด้วยนะครับเตี้ยได้ด้วยนะครับเอาล่ะลองบอกหน่อยสิครับว่าผู้หญิงคนนี้เขามีผมสั้นเป็นภาษาอังกฤษสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
1: She
0: has got short hair She has got short hair นั่นเองนะครับเขามีลักษณะที่ผมสั้นนะครับทีนี้ไม่ได้ชี้ตรงผมแล้วเด็กๆดูนะครับว่าลูกศรชี้ไปตรงไหนเอ่ยลองบอกขวัญสิตรงแก้มของเขาบนแก้มของเขาเนี่ยมีอะไรเนี่ยจุดๆตรงนี้เขาเรียกอะไรลูกเป็นกระนั่นเองนะครับคำว่ากระนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า freckles repeat after me freckles
1: freckles
0: Freckles แปลว่ากระนั่นเองนะครับทีนี้เราสามารถแต่งประโยคได้ว่า She has got freckles

0: She has got freckles นะครับแปลว่าขอผู้หญิงคนนี้มีกระอยู่บนใบหน้านั่นเองครับซึ่งเด็กๆตอนนี้ยังไม่มีนะครับเด็กเรียนจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก็จะมีกระเยอะเลยนะครับบนใบหน้าทีนี้เอาละเมื่อสักครู่เราเป็นบุคลักษณะของผู้หญิงไปละทีนี้เรามาดูของผู้ชายบ้าง Take a look at the picture ดูครับภาพนี้ผู้ชายคนนี้มีอะไรลูกดูลูกศรมีหนวดนะครับซึ่งคำว่าหนวดนะครับเราจะพูดได้ว่า mustache
1: mustache
0: ก็คือหนวดนั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขามีหนวดเราสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า he has got a mustache again please he has got a mustache okay nextTake a look at this picture. ดูภาพนี้ต่อครับเด็กๆดูสิครับว่าลูกศรชี้ไปที่ไหนเอ่ยผู้ชายคนนี้มีอะไรมีคราวนะครับในที่นี้มีคราวคำว่าคราวนะครับภาษาอังกฤษเราใช้ว่า beard beard ถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้มีคราวนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า he has got a beard okay one more timeHe has got a beard.
1: He has got a beard.
0: Okay. Look at this picture. นะครับมาให้นักเรียนดูภาพนี้นะครับผู้ชายคนนี้เขาใส่อะไรลูกใส่แว่นนะครับซึ่งต่างจากข้ออื่นนะครับซึ่งในที่นี้เขาใส่แว่นตานะครับเราสามารถพูดได้ว่า glasses.
1: Glasses.
0: เอาไหมลูก glasses.
1: Glasses.
0: Glasses.Glasses ในที่นี้แปลว่าแว่นตานั่นเองนะครับแว่นตาเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประโยคกันซึ่งประโยคในที่นี้นะครับจะแตกต่างจากข้ออื่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแตกต่างอย่างไรประโยคในที่นี้คือ he wears glasses he wears glasses ซึ่งคำว่า wears ในที่นี้แปลว่าสวมใส่นั่นเองนะครับ he wears glasses ก็คือเขาใส่แว่นนั่นเองผู้ชายคนนี้ใส่แว่นนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาอ่านใหม่ลูก glasses แปลว่าแว่นนะครับในที่นี้แปลว่าแว่นถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาสวมใส่แว่นเราสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า he wears glasses โอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยครับต่อไป let's do activityone นะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมในใบงานที่11เด็กๆดูนะครับใบงานที่11เดี๋ยวครูอั๋นจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำอย่างไรเขาบอกว่าให้นักเรียนนักเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้องเห็นไหมครับเขากำหนดคำศัพท์มาให้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำคำศัพท์ที่กำหนดให้เนี่ยเติมลงไปใต้รูปภาพให้ถูกต้องโอเคง่ายไหมครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับก็อธิบายการทำรายงานนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เลยครับให้นักเรียนนะครับนำคำศัพท์มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำแรกเลย straight hair เมื่อสักครู่เรียนไปแล้วคืออะไรลูก straight hair ผมเป็นไงผมตรงนะครับผมตรง glassesglasses ในที่นี้แปลว่าใส่แว่นนะครับสวมใส่แว่นถัดมาคำนี้คำว่าอะไรลูกโอเคนักเรียนอย่าเพิ่งทำก่อนดูคำศัพท์ก่อนลูกพร้อมกันคำนี้ beard คือ cloud นั่นเองนะครับต่อไป freckles freckles คือ
1: กระ
0: ต่อไป short hairผมสั้น curly hair ผมเป็นลอนนั่นเองนะครับ long hair ผมยาวนะครับ mustache หรือว่า mustache ก็ได้นะครับแปลว่าอะไรลูก mustache แปลว่าหนวดนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสักครู่ในการทำนะฮะเดี๋ยวกลับมา

Everybody please thumbs up หมดเวลาแล้วครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครูจะตรวจนะครับงานให้กับนักเรียนนะครับซึ่งช่วง let's check the answers นะครับขอให้ครูปลายทางครับช่วยตรวจสอบนะครับคำตอบของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยนะครับโอเค let's move on to activity 2นะครับ in work

0: 12นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมที่2ก่อนนะครับก็คือไปงานที่11นั่นเองนะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำอย่างไรเขาให้นักเรียนนะครับ read the sentences and match them with the correct picturesread the sentences and match them with the correct pictures ให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับประโยคทั้ง8ประโยคแล้วก็นำตัวอักษรที่อยู่หน้ารูปภาพนะครับไปเติมในวงกลมให้ถูกต้องทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับเดี๋ยวครูอ่านจะอ่านให้ฟังโอเค are you readyOkay, number one. She has got short blonde hair and blue eyes. She has got short blonde hair and blue eyes. นะครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผมสั้นนะครับแต่นะครับเป็นผมสีบลอนด์และก็มีตาสีฟ้าด้วยนะครับอ่ะดูในภาพคุณครูลูกจะเห็นได้ชัดกว่าเอาใหม่นะ She has got short blonde hair and blue eyes มีผมสั้นนะครับผมสีบลอนด์ก็คือสีทองนั่นเองนะครับแล้วก็มีตาสีฟ้าเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยเจอยังลูกดูซิว่าภาพไหนเอาข้อแรกเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันก่อนภาพไหนลูกภาพไหนครับ H หรือ C H เพราะว่าเป็นผมสั้น short blonde hair นะครับแล้วก็เอาตัวอักษรมาใส่เลยลูกโอเค number 2ข้อ2ฟังครูอ่านนะ He wears glasses and has got a beard and mustacheHe wears glasses and has got a beard and a mustache. ผู้ชายคนนี้เขาใส่แว่นตาแล้วก็เขาก็มีนะครับมีเคราแล้วก็มีหนวดด้วยนะครับดูซิคนไหนใส่แว่นตามีเคราเจอยัง Did you find him? เจอยังลูกโอเคต่อไปนะครับ number 3 She has got long blonde hair and blue eyes She has got long blonde hair and blue eyes ผู้หญิงคนนี้เขามีอะไรลูก ผมยาวเป็นผมสีทองด้วยนะครับแล้วก็มี blue eyes ดวงตาเป็นไงครับ สีฟ้าเปล่งประกายสดใสนั่นเองครับWho is she? เจอยังลูก Do you find her? Next, number four, ข้อ 4 He wears sunglasses.ผู้ชายคนนี้ใส่อะไรลูกแว่นกันแดดนะครับดูซิว่าคนไหนCan I move to the next slide? โอเคไปแล้วนะNumber 5. Okay, take a look at number 5. He has got gray curly hair. นะครับ He has got gray curly hair and wears glasses.
1: เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้

เนี่ยมีผมเป็นค่อนข้างจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็หยิกด้วยมีผมหยิกนะฮะสีค่อนข้างจะเป็นสีเทาๆหน่อยแล้วก็ใส่แว่นนะครับ

next number six number six ข้อ6 she has got brown hair and wears pink earrings she has got brown hair and wears pink earrings ผู้หญิงคนนี้เขามีผมสีน้ำตาล wears pink earrings earrings แปลว่าอะไรลูกต่างหูสีอะไร pink pink pink ชมพูอ้าวดูสิหน้าเขาจะเหมือนกันหมดเลยนะแสดงว่าจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าจริงๆลองสังเกตดูหน้าเขาเหมือนกันเปล่าลูกเหมือนไหมเหมือนหมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่ผมอย่างเดียวโอเค number 7ข้อ7 he has got brown hair and black eyes he has got shortbrown hair and black eyes นะครับผู้ชายคนนี้มีผมสั้นสีอะไรลูก brown สีน้ำตาล and black eyes แล้วก็มีดวงตาสีดำ Okay. Number 8. ข้อสุดท้ายก็ 8. She has got gray hair and wears glasses. She has got gray hair and wears glasses. ผู้หญิงคนนี้เขามีผมสีอะไรลูกสีเทาแล้วก็สวมใส่แว่นตาด้วยนะครับOkay, I will give you 2 minutes to have it done in the time. เดี๋ยวคุณให้เวลานักเรียนประมาณ2 นาทีนะครับทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Okay, time's over. Now, if you finish, I will check the answers. Okay, later. นะครับเดี๋ยวคุณครูไปทางนะครับช่วยตรวจคำตอบให้นักเรียนด้วยนะครับตรงนี้โอเค now let's wrap up for today class เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับบทเรียนของวันนี้กันโอเค what have we learned so far from this lesson can you tell me เด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าในคาบนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปลักษณะของบุคคลจากภายนอกใช่ไหมว่าเขามีผมสั้นผมยาวนะครับลักษณะผมเป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนดูสิ so look at the first picture can you still remember นักเรียนจำได้ไหมครับภาพแรกเป็นภาพแก่อะไรเอ่ย long hair ผมยาวหรือเขามีผมเป็นไงด้วงด้วยlong hair ก็คือผมยาวในลักษณะเดียวกันเขาผมเป็นไงด้วยลูกตรงก็คืออะไรครับ straight hair นะครับ straight hair นะครับผมตรงทีนี้ภาพที่สองผู้หญิงคนนี้เป็นไงลูกผมเป็นไงผมสั้นนะครับผมสั้นเราสามารถพูดได้ไงลูกผมสั้น short hair นะครับ short hair short hair นะครับทีนี้คนถัดไปผมเป็นไงครับผมเป็นลอนนะครับผมเป็นลอนนะครับก็สามารถพูดได้ว่า curly hair นะครับ curly hair ทีนี้ดูซิว่าผู้หญิงคนนี้หน้าเขาเป็นยังไงครับมีอะไรมีกระคำว่ากระภาษาอังกฤษคือคำว่า freckles ทีนี้ลงมาตรงนี้อีกนะครับชี้ไปที่หนวดยังจำได้ไหมเอ่ยหนวดภาษาอังกฤษว่าไงนะ the mustache ทีนี้มีหนวดแล้วต้องมีอะไรลูกคราวคำว่าคราวคือ a beard ต่อมาผู้ชายคนนี้เขามีอะไรลูกใส่อะไรใส่แว่นนะครับในที่นี้นะครับคือแว่นตา glasses นะครับ glasses เอาละเดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคดูสิว่าถ้าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีผมยาวมีผมยาวภาษาอังกฤษเราสามารถใช้ว่าได้ไงลูก Again please louder She has got long hair ถ้าเราจะบอกว่าฉันมีผมยาวภาษาอังกฤษว่าไงลูก I have got long hair ผู้หญิงคนนี้มีผมสั้น She has got short hair นะครับต่อไปผมเป็นไงลูกเป็นลอนนะครับ curly hair ผู้หญิงคนนี้มีผมเป็นลอนภาษาอังกฤษ1 2 3
1: She has got
0: curl very good ผู้หญิงคนนี้มีกระ has got freckles นะครับ freckles ต่อมา the mustache ผู้ชายคนนี้มีหนวด he has got a mustache ต่อมาผู้ชายคนนี้มีเคราเราจะพูดได้ว่า he has got a beard สุดท้ายผู้ชายนี้สวมใส่แว่นนะครับเราจะไม่ใช้ he has got นะเราจะใช้อะไรลูก wears พร้อมกัน 1 2 3 go he wears glasses นะครับ glasses โอเคนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าการเรียนในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนำกลับไปทบทวนแล้วก็ไปใช้ด้วยเอาล่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือ I clean my room ก็คือหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่13แล้วก็ใบงานที่14ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีใบงานนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ dltv.ac.th ได้เลยนะครับเอาล่ะ so do you have any questions for today okay you don't have any questions so look at the picture I'm sorry look at the board นักเรียนลองดูสกรีนดูจอสิลูก look at the screen can you read this word นักเรียนลองอ่านดูสิครับคำนี้อ่านว่าอะไรtake care นะครับแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอเค so today I would like to say take care and goodbye see you next time bye. ณ
2: จักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โยเย
3: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
0: ดาวโลกแต่ภารกิจของทั้ง7คือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะเด็กๆยังสบายดีใช่ไหมครับเด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับวันนี้รายวิชาภาษาไทยคุณครูจะพาเด็กๆมาสนุกสนานกับการอ่านนะครับวันนี้ตามที่เราได้นัดหมายกันในชั่วโมงที่แล้วยังจำได้ไหมเอ่ยวันนี้เราใช้หนังสือเรียนภาษาภาคีชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับตอนนี้คุณครูคิดว่าหลายๆคนหลายๆโรงเรียนก็น่าจะเตรียมความพร้อมกันแล้วนะตอนนี้เด็กต้นทางเป็นยังไงบ้างลูกพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วกิจกรรมแรกของเราก็คือ
1: คำไทยใช้ให้ถูก
0: ดีมากคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้บอกก่อนว่าคำนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องของการผันอักษรมาตอบด้วยนะดูซิว่าใครจะยังมีความรู้อยู่ตอนนี้ต้นทางก็พร้อมแล้วปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วคำนี้คือคำว่าคุกคุกกี้ดูสิคุกกี้เขียนอย่างไรระหว่างสีแดงกับสีเขียวคุณครูจะให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับอ้าวพร้อมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยอุ๊ยมีผสมกันมาหลายสีเลย2สีสีแดงกับสีเขียวคำตอบก็คือสีอะไรลูก
1: เขียว
0: แน่ใจนะ
1: แน่ใจ
0: คำตอบคือสีเขียวถูกต้องดีมากแสดงว่ายังมีความรู้อยู่ตอนนี้ปลายทางเป็นไงบ้างลูกตอบถูกใช่ไหมทำไมถึงเป็นสีเขียวเพราะอะไรคำว่าคุกเป็นคำตายใช่ไหมเมื่อเป็นคำตายแล้วเราจะไม่ใส่ไม้ตรีและที่สำคัญอักษรต่ำใส่ไม้ตรีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ถูกต้องนะครับคุกกี้คืออะไรคุกกี้ดูซิคุกกี้คืออะไร

0: สรุปว่าคุกกี้ก็เป็นชื่อเรียกของขนมนะขนมที่ทำจากแป้งสาลีไข่เนยน้ำตาลแล้วก็นำมาปั้นเป็นรูปทรงตามที่ต้องการเอาไปอบให้กรอบก็จะเรียกว่าคุกกี้คำภาษาอังกฤษก็จะเขียนแบบนี้นะคะเป็นขนมที่มาจากต่างประเทศนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาคุกกี้จริงๆแล้วมีหลายแบบชอบไหมใครชอบกินคุกกี้บ้างโอ้ยทุกคนเลยนะคุกกี้อร่อยไหมลูกคุกกี
1: ้
0: อร่อยคุกกี้หน้าตาแบบนี้นะครับเขียนให้ถูกด้วยนะรู้จักแล้วต้องนำไปเขียนให้ถูกทีนี้เรามาทบทวนความรู้กันดีกว่าเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะหลายๆหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาเด็กๆได้อ่านเรื่องราวมาหลายเรื่องแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เราก็จะมาอ่านเรื่องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆลองอ่านบทร้อยกรองบทนี้พร้อมกันได้ไหมได้นะวิธีการอ่านคือเป็นกลอน8คุณครูบอกแล้วว่าเวลาอ่านกลอน8จะต้องแบ่งวรรคให้ถูกต้องนะโดยทำยังไงลูกแบ่งไว้ถูกต้องดูนะมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานอันนี้คือวิธีการอ่านกลอน8แบ่งวรรคแบบนี้ตอนนี้คุณครูขอให้ทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางอ่านออกเสียงพร้อมกันตามวิธีการที่แบ่งวรรคให้ได้ไหมได้นะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้สัญญาณอ่านพร้อมกันดังๆเลยนะลูกหนึ่งสองสาม

0: การเสร็จแล้วทีนี้ลองสังเกตดูสิว่าเมื่ออ่านแล้วต้องคิดตามนะลองดูสิว่ามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทมันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกมีสลึงแสดงว่าเราเขาหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรการเก็บเศษเงินใช่ไหมคำว่าสลึงเนี่ยแปลว่าหมายถึงเหรียญอะไรเหรียญที่เป็นเหรียญสตางค์เศษสตางค์ใช่ไหม25สตางค์50สตางค์อะไรเงี้ยเก็บไปเรื่อยๆให้มันครบ1บาทนั่นแปลว่าในยะของวรรคแรกเนี่ยกำลังจะสอนอะไรกับเราให้รู้จักอะไรลูก
1: ออม
0: เก็บออมใช่ไหมอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์เก็บออมไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูก
1: ส
0: ิ่งของเนี่ยคืออะไรต้องเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อหรือว่าจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เราประสงค์หรือว่าต้องการใช่ไหมมาดูวรรคที่3จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงคืออะไรคืออะไรลูกจงมักน้อยแปลว่าให้รู้จักอะไรประหยัดแล้วก็กินน้อยคือเป็นไงลูกฟุ่มเฟือยไหม
1: ไม
0: ่ให้รู้จักความประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยค่อยๆใช้ค่อยๆจ่ายนะอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานอันนี้คือจุดสำคัญเลยสอนอะไรกับเรา
1: ให้อ
0: ะไรลูกอย่าจ่ายลงให้มากแปลว่าอย่าใช้เงินมากหรือน้อยอย่าใช้เงินมากใช่ไหมจะยากนานแปลว่าอะไรจะยากนานก็คือถ้าเรามีเงินแล้วเราใช้หมดใช้มากตามเงินที่เรามีแปลว่าในอนาคตเราไม่เหลือเงินเลยจะเกิดความลำบากใช่ไหมดังนั้นบทกลอนทั้งหมดนี้ภาพรวมก็คือนัยยะสำคัญหรือสิ่งที่

0: เป็นคำสอนในนี้แปลว่าสอนให้เรารู้จักอะไรลูกอดออมรู้จักประหยัดรู้จักการใช้เงินรู้จักการเก็บเงินใช่ไหมนี่คือบทกลอนที่คุณครูชวนเด็กๆลองอ่านแล้วก็ให้คิดตามนะทีนี้วันเราก็จะมาดูว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้วันนี้นะก็เป็นบทอ่านนี่แหละครับที่เราจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องการอดออมนะแต่ขอถามก่อนว่าเรามาสนทนากันว่าไหนใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออมเงินหรือว่าเก็บเงินบ้างมีไหมใครเคยไหนใครออมเงินบ้างลูกโอ้ทุกคนเลยใช่หรือเปล่าไหนใครอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆฟังว่าเราออมเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะซื้อของหรือว่าทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราทำสำเร็จไหม
1: สำเร็จ
0: อ้าวทำอะไรบ้างไหนเอาออมเงินแล้วเอาไปทำอะไรซื้อของซื้ออะไรซื้อของเล่นหรือเปล่าหรือว่าซื้ออะไรต้นกล้าต้นกล้าไปซื้ออะไรต้นกล้าต้นเอาไปซื้ออะไรลูกจักรยานจริงเหรอออมมากี่บาทได้กี่พันโอ้2,000กว่าใช่ไหมอ้าวไหนใครมีเป้าหมายคล้ายๆกันบ้างลูกอดิสรเอาไปซื้ออะไรเอ่ยถือไม้ได้ไหมลูกถือไม้นะอ่ะส่งไม้ให้เพื่อนๆหน่อยอดิสรในลองบอกสิว่าหนูเก็บเงินเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไร
2: เอาไปซื้อ iPad ใหม่ครับ
0: iPad ใหม่เลยกี่บาทลูกกี่หมื่น iPadหลายหมื่นใช่ไหมหมื่นกว่าเกือบ20,000โอ้โหสุดยอดมากอ้าวไหนใครเอาไปซื้ออย่างอื่นอีกบ้างไหนใครอยากจะบอกเดี๋ยวลองดูซิเอาไปซื้ออะไรลูกเก็บออมเงินแล้วไปทำอะไร
2: iPhone 13
0: iPhone 13โอ้โหแต่เด็กห้องนี้รวยทั้งนั้นเลยอ้าวใครอีกเอาไปทำอะไรลูกพัฒนาเอาไปทำอะไรเอ่ย
3: ซื้อนกค่ะ
0: ซื้อนกซื้อนกมาเลี้ยงใช่ไหมอ้าวแล้วตอนนี้นกยังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่โปรดบอกว่าเอาไปซื้ออะไรลองดูซิโปรดยกมือบอกว่าเก็บเงินแล้วเอาไปทำอะไร
3: ซื้อปลาแล้วก็อาหารปลาครับ
0: อ๋อซื้อปลาแล้วก็ซื้ออาหารปลามาให้ปลาตอนนี้ปลายังมีชีวิตอยู่ไหม
3: อยู่ครับ
0: โอเคเห็นไหมหลายๆคนเนี่ยจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประหยัดอดออมแล้วก็เมื่อเราเก็บเงินแล้วเราก็จะนำไปใช้ซื้อในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมแล้วก็ได้เบียดเบียนเงินคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือเปล่าไม่ก็เป็นเงินที่มาจากไหนลูกค่าขนมที่เราได้มาโรงเรียนทุกวันใช่หรือเปล่านั่นแหละก็เป็นการประหยัดอดออมแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะนำไปซื้ออะไรนะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีประสบการณ์ด้านการออมเงินอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยคงจะมีธนาคารออมเงินใช่ไหมแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกนิสัยเกี่ยวกับการออมเพราะว่าเราจะได้รู้คุณค่าของเงินนะรู้จักการบริหารจัดการเงินของเราตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมีประสบการณ์ด้านการออมเงินถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดก็ไม่เป็นไรทีนี้ลองมาดูว่าวันนี้คุณครูอยากจะเชิญชวนเด็กๆอ่านหนังสืออยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูกออมไว้กำไรชีวิตตอนนี้อยู่ในหนังสือเรียนภาษาภาทีทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมเด็กๆปลายทางมีไหมลูกมีเหมือนกันนะหนังสือเรียนเล่มนี้เป็นของกระทรวงศึกษาธิการคิดว่าหลายๆโรงเรียนก็น่าจะมีเหมือนกันถ้าไม่มีเราสามารถดาวน์โหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับเรื่องออมไว้กำไรชีวิตตอนนี้ทุกคนลองเปิดซิอยู่หน้าที่เท่าไหร่90เท่าไหร่ลูกบอกเพื่อนหน่อย98ใช่ไหมอันนี้เป็นหนังสือฉบับปรับปรุงครั้งล่าสุดคุณครูขอยืมให้เพื่อนดูหน่อยเล่มนี้นะครับเป็นปีที่เราปรับปรุงครั้งล่าสุดเลยก็คือในปี2567นะครับก็คือเล่มนะจะอยู่ที่บทที่6ใช่ไหมลูกหลายโรงเรียนถ้าได้เล่มใหม่แล้วก็เป็นบทที่6นะครับแต่ถ้าบางโรงเรียนใช้เป็นเล่มเก่าอยู่จะอยู่ที่บทที่2นะเนื้อหาเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างกันแค่บทนั่นเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราดูที่ชื่อเรื่องเนาะว่าเราจะอ่านเรื่องออมไว้กำไรชีวิตตอนนี้ทุกคนเปิดแล้วคุณครูจะพาเด็กๆอ่านจับใจความจากเรื่องนี้โดยวัตถุประสงค์ของวันนี้ก็คือทุกคนดูข้อที่1ก่อนวัตถุประสงค์ข้อ1ต้องทำอะไรบ้างอ่านได้ไหม

0: ข้อ2คือ
1: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อยากได
0: ้และข้อ3จะต้อง
1: มีมารยาทในการอ่าน
0: มารยาทในการอ่านพอพูดถึงมารยาทลืมหรือยังเอ่ยว่ามารยาทคืออะไรลืมหรือยังลูกไม่ลืมนะมารยาทในการอ่านก็คือเวลาคุณครูให้อ่านหนังสือถ้าเป็นการอ่านในใจเราจะมาทำปากขมุบขมิบแล้วส่งเสียงออกมาเพื่อรบกวนคนข้างๆได้ไหมไม่ได้นะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกอย่าส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนข้างๆรับประทานอาหารไปขณะอ่านได้ไหมไม่ได้หรือแม้แต่ทำอะไรฉีกกระดาษเขียนกระดาษพับกระดาษหรือเล่นอย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่การสนใจการอ่านได้ไหมลูกไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมารยาทในการอ่านก็สำคัญนะคุณครูจะประเมินด้วยนะวันนี้คุณครูจะสังเกตว่านักเรียนคนไหนที่ไม่มีมารยาทในการอ่านจะเดินไปยึดหัวใจที่สะสมไว้ทันทีในกลุ่มนั้นโอเคนะนี่คือเงื่อนไขของเราเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกลองดูซิว่าการอ่านหนังสือที่มีมารยาทเนี่ยทำยังไงแล้วก็ให้คุณครูปลายทางช่วยสังเกตพฤติกรรมการอ่านเด็กๆด้วยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการอ่านจับใจความกันวันนี้คุณครูมีเทคนิคการอ่านจับใจความมาฝากทุกคนเลยทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางเทคนิคนี้นะจะเป็นการสืบเสาะหาความรู้ที่ทำให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายของการอ่านได้อันนี้มีชื่อว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนาะอ่านตามตัวอักษรเลยรู้ไหมตัวอะไรบ้างตัวแรกคือตัวอะไรลูก
1: K
0: ตัวที่สองค
1: ือ
0: W ตัวที่สามคือ
1: H
0: ตัวที่สี่คือ
1: L
0: ตัวที่ห้าคือ
1: A
0: ตัวที่หกคือ Q หกตัวนี้เป็นขั้นตอนการอ่านจับใจความนะโดย K ตัวแรกเนี่ยหมายถึง know ก็คือความรู้ความรู้นะหมายความว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรบ้างก่อนที่เราจะอ่านนะยังไม่อ่านหรอกแต่ว่าลองแสดงความรู้เดิมตัวเองออกมาก่อนอันที่2คือ want ก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะรู้อะไรจากเรื่องนี้ยากไหมข้อที่2ไม่ยากเลยพอดูจากชื่อเรื่องแล้วเนี่ยเขาพูดถึงว่าออมไว้กำไรชีวิตนักเรียนก็ลองดูสิว่าเราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับการออมบ้างถึงแม้ว่าเราจะยังไม่อ่านเราก็สามารถตั้งเป้าหมายได้อันที่3คือ H ก็คือ How เป็นการถามวิธีการว่าถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยเราต้องทำยังไงนะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้เรารู้เรื่องราวพวกนี้นะต่อมาตัวที่4คือ L ก็คือ Learn แปลว่าเมื่ออ่านจบแล้วนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านเรื่องนี้นั่นแปลว่าเป็นการต้องตอบเป็นองค์ความรู้ออกมาหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทอ่านนะแล้วก็ตัวที่5คือ apply แปลว่าการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้แปลว่าอะไรลูกอ่านการเอาไปปรับใช้เอาความรู้ก็ได้ใช่ไหมเอาข้อคิดก็ได้ไปใช้อย่างไรก็คือเช่นนักเรียนบอกว่าได้รู้เกี่ยวกับการออมเงินแล้วทีนี้เราจะไปออมเงินของเรายังไงใช่ไหมนั่นแหละคือวิธีการใช้แล้วก็สุดท้าย question แปลว่าคำถามเนาะเขาอยากจะให้เราเนี่ยลองเขียนคำถามหรือสิ่งที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จากการอ่านมาทั้งหมด5ขั้นตอนแล้วในขั้นสุดท้ายเรายังมีข้อสงสัยอะไรอยู่ที่เรายังไม่สามารถรู้เลยเรายังหาคำตอบไม่ได้เราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเราเขียนเป็นคำถามมานะเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดนอกห้องเรียนว่าเด็กๆเนี่ยจะไปสืบค้นความรู้ที่เราอยากจะรู้เพิ่มเติมได้หรือเปล่าอันนี้คือวิธีการอ่านตามเทคนิค KWHLAQ มันเป็นเทคนิคของต่างประเทศนะที่เอามาใช้ในประเทศไทยเหมือนกันเอามาใช้ในการอ่านเพื่อความเข้าใจหรือการอ่านจับใจความนะลูกพอไหวไหมได้นะเดี๋ยวคุณครูจะพาทำไปทีละขั้นตอนซึ่งมันก็จะอยู่ในใบงานของพวกเรานะเด็กๆปลายทางก็เตรียมใบงานแล้วก็เตรียมบทอ่านไว้นะลูกเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกับห้องเรียนต้นทางนะครับมาดูขั้นตอนแรกทุกคนใช้ใบงานที่7ตอนนี้เอาเล่มเขียวขึ้นมาใบงานที่7อยู่หน้าไหนเอ่ยคนไหนเปิดเจอก่อนบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วใบงานที่7นะลูกเท่าไหร่นะ
1: 72
0: ปลายทางเปิดไปที่หน้า72นะลูกใบงานที่7นะโดยนักเรียนเห็นข้อแรกไหมคำสั่งบอกว่าอ่านเรื่องออมไว้

ำไรชีวิตและปฏิบัติตามกิจกรรม KWHLAQ นะครับอ่ะข้อแรกเขาบอกว่านักเรียนรู้อะไรเดี๋ยวคุณครูเอางี้แล้วกันเราอย่าเพิ่งเขียนเราต้องสนทนากันก่อนอ่ะทุกคนวางดินสอก่อนนะเราอยู่ที่ขั้นตอนแรกนะตอนนี้เด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกเปิดใบงานเสร็จแล้วลองดูชื่อเรื่องสิชื่อเรื่องของเราลองดูชื่อเรื่องของเราเป็นไงลูกชื่อเรื่องของเราออมไว้กำไรชีวิตตอนนี้ถ้าพูดถึงการออมการประหยัดอดออมตอนนี้คุณครูจะให้ทุกคนเนี่ยลองนึกถึงว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับการออมบ้างเอาความรู้เดิมตัวเองออกมาเช่นนักเรียนอาจจะบอกว่าเรารู้ว่าการออมเงินเนี่ยคือการเก็บเงินส่วนที่เป็นค่าขนมเนี่ยต้องมาหยอดกระปุกออมสินเอาไว้หรืออาจจะรู้ว่าการออมเงินคือการเก็บเงินแล้วไปฝากธนาคารอะไรพวกนี้เป็นประสบการณ์หรือความรู้เดิมของนักเรียนตอนนี้ลองเขียนลงไปในใบงานข้อที่1 นะใครมีความรู้เกี่ยวกับการออมเงินเขียนให้คุณครูสักประมาณ3บรรทัดได้ไหมได้นะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกให้เวลาแค่1 นาทีนะในขั้นตอนแรกเอาเขียนไปก่อนเลย

ไปต่อนะครับข้อที่1เสร็จแล้วใช่ไหมลูกขั้นตอนแรกนะขั้น K ก็คือรู้อะไรเกี่ยวกับการออมบ้างทุกคนมีประสบการณ์ด้านการออมอยู่แล้วใช่ไหมก็เขียนมาให้คุณครูเลยนะครับปลายทางต่อมาคุณครูจะไปขั้นตอนที่2แล้วนะลูกขั้นตอนที่2ก็คือขั้น W หรือว่า wantแปลว่าต้องการรู้อะไรนั่นแปลว่านักเรียนอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับการออมนะจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเราอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมให้เขียนเป็นคำถามมาให้คุณครูคนละ2คำถามได้ไหมลองตั้งคำถามดูสิว่ายกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะเก็บเงิน 1,000 บาทเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างอาจจะเป็นอันนี้ยกตัวอย่างนะหรือแม้แต่ออมเงินเสร็จแล้วเอาไปฝากธนาคารจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นความรู้ที่เราอยากจะรู้เพิ่มนะเดี๋ยวเราจะไปสืบค้นทีนี้เมื่อนักเรียนตั้งคำถามคนละ2คำถามให้คุณครูแล้วเอาคำถามนั้นเวียนกับเพื่อนๆในกลุ่มลองอ่านคำถามของเพื่อนดูซิว่าแต่ละคนตั้งยังไงแต่ไม่เอาคำถามที่ครูยกตัวอย่างนะลูกลองตั้งคำถามด้วยตนเองแล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ยอ่านแล้วก็ลองสำรวจคำถามของเพื่อนๆดูซิว่ามันจะเป็นยังไงปลายทางเข้าใจใช่ไหมลงมือทำได้เลยนะครับขั้นที่2คืออยากรู้อะไรหรือต้องการรู้อะไรนั่นเองนะครับ

เรียบร้อยไหมลูกขั้นตอนที่2เสร็จแล้วนะเอากลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือให้ดูหน่อยดีมากอ้าวหลายๆกลุ่มเสร็จแล้วปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมอ้าวทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราเดินทางมาถึงบันไดขั้นที่2แล้วทีนี้ขั้นที่3อ้าวทุกคนดูซิขั้นอะไรลูกขั้นอะไรขั้น H ใช่ไหม How นะ How ก็คือจะรู้ได้อย่างไรนั่นแปลว่าเราต้องย้อนกลับไปคำถามที่เด็กๆ เขียนไว้ในขั้นที่2ในข้อ2นะทีนี้พอเราอยากจะรู้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เรารู้คำตอบได้บ้างนั่นแปลว่าเด็กๆจะต้องช่วยกันลองคุยกันในกลุ่มสิว่าเนี่ยเราอยากรู้แบบนี้เราจะไปหาความรู้ได้จากที่ไหนอ้าวยกตัวอย่างสิจากที่ไหนบ้างลูกความรู้อ้าวพ่อแม่ได้ไปการสัมภาษณ์ใช่ไหมหนังสือเรียนได้ไหมได้อินเทอร์เน็ตได้ไหมได้ไหมลูกได้หรือไปถามคุณครูได้ไหมได้นะลองดูสิว่าแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่เด็กๆรู้เนี่ยนั่นแหละเราจะไปหาได้จากไหนเราจะมีวิธีการอย่างไรอ้าวเขียนเป็นวิธีการสืบค้นความรู้ให้คุณครูหน่อยในขั้นที่3นะครับให้เวลาแค่1 นาทีอ้าวปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับ

เป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยใช่ไหมปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยข้อที่3นะขั้น H ก็คือจะรู้ได้อย่างไรเป็นการบอกวิธีการสืบค้นความรู้นะลูกยกตัวอย่างเช่นอาจจะบอกว่าไปถามคุณครูไปถามผู้ปกครองไปสืบค้นที่แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่การไปสืบค้นที่ห้องสมุดหรือหาหนังสือเรียนอ่านหนังสือที่ให้ความรู้ต่างๆก็ได้ก็หลากหลายเนาะแล้วแต่ว่าเด็กๆจะบอกวิธีการทีนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วตอนนี้นะขั้นที่4ก็คือขอย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้ขั้น3นะต่อมาขั้นที่4คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยอ่านและให้ลงมืออ่านเรื่องออมไว้

ำไรชีวิตเสร็จแล้วฟังคำสั่งก่อนนะเมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องหาคำตอบที่เราต้องการจะรู้บางคนอาจจะเขียนว่าเราอยากจะรู้ว่าก่อนการออมเงินมีวิธีการอย่างไรอย่างเงี้ยนักเรียนต้องไปหาคำตอบในเรื่องจะเจอหรือไม่เจอก็ได้โอเคไหมเพราะว่าในสิ่งที่เราอยากรู้บางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่หนังสือเล่มนี้มันอาจจะอยู่หนังสือเรียนเล่มอื่นแต่สิ่งที่คุณครูอยากจะรู้ก็คือว่า

ลาอ่านหนังสือประมาณสัก10นาทีแล้วก็จดบันทึกความรู้ลงในใบงานขั้นตอนที่4นะครับก็คือขั้น L นะเอาเป็นความรู้ง่ายๆสั้นๆที่ได้ใจความว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราได้จากการอ่านโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วปลายทางก็เช่นเดียวกันกูให้เวลา10นาทีนะครับเชิญครับ

านเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกเสร็จเรียบร้อยนะทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณกี่หน้าเยอะไหมอ่านเยอะแต่ก็อ่านทันใช่ไหมตอนนี้เราโตแล้วเนาะเด็กป.4 อ่านหนังสือกันคล่องอยู่แล้วอ้าวทีนี้อ่านเสร็จแล้วเรามาที่ขั้นตอนที่4นะลูกก็คือขั้น L Learn นะแปลว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านเรื่องนี้คำว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยนักเรียนจะต้องบอกให้ได้ว่าได้รับความรู้อะไรบ้างหรือต้องตอบคำถามที่เราได้เขียนไว้ในขั้นตอนที่2ก็คือขั้น W ใช่ไหมถ้ามันไม่มีคำตอบก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ครูต้องการก็คือว่านักเรียนได้ความรู้อะไรต้องสรุปออกมาให้ได้ตอนนี้เดี๋ยวจะถามไปทีละคำถามแล้วให้ทุกคนช่วยกันสรุปได้ไหมได้นะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกตอบคำถามดังๆมาที่คุณครูเลยนะครับคำถามแรกถามว่าตัวละครมีใครบ้างตัวละครมีใครบ้างลูกอ้อมคือตัวละครหลักเลย

0: เลยใช่ไหมมีอ้อมแล้วมีใครอีกอ้อมกับใครออสนี่เป็นพี่หรือเป็นน้องของอ้อมเป็นน้องแล้วก็ผู้ใหญ่ในเรื่องนี้มีใครลูกผู้ใหญ่สองคนหรอน้าใช่ไหมมีพ่อมีแม่มีน้าแล้วก็มีอ้อมมีออสนะแล้วทีนี้เหตุการณ์ในเรื่องเป็นยังไงลูกเหตุการณ์ในเรื่องอ้อมเขาทำอะไรเก็บเงินแล้วเงินที่เขาเก็บเนี่ยเป็นเงินอะไรลูกเงินสตางค์ใช่ไหมหรือว่าเหรียญนี่แหละเหรียญ25สตางค์50สตางค์หรือที่เราเรียกกันว่าเศษสตางค์ใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วคนโดยส่วนใหญ่นำเงินเหล่านี้ไปใช้จ่ายไหม
1: ไม
0: ่เนาะหลายคนก็จะไม่ได้ให้ความสำคัญว่าโอ้ยเงินเนี่ยก็มีค่าเหมือนกันแต่อ้อมเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขามองว่าอะไรลูกนี่แหละเราจะเอาเงินที่ทุกคนไม่ให้ค่าเนี่ยมาทำให้มีค่าให้ได้ก็คือโดยการเอามาเก็บใช่ไหมเมื่อนำมาเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาทำยังไงต่อลูกเรื่องราวมันเป็นยังไงวิธีการเก็บเงินของอ้อมเนี่ยเขาเอาไปบริหารจัดการยังไงเอาไปทำอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกเอาไปให้พ่อทำอะไร
1: จ่ายค่าทางด่วน
0: ดีมากเอาไปจ่ายค่าทางด่วนโดยการนับเงินใส่ถุงใช่ไหมแล้วก็ให้พ่อเนี่ยไปจ่ายค่าทางด่วนเพราะว่าที่ทำงานพ่อต้องขึ้นทางด่วนทั้งไปและกลับอันที่สองคือเอาให้แม่ไปทำอะไร
1: ซ
0: ื้
1: อของ
0: นับเงินใส่ถุงแล้วก็ซื้อของในห้างสรรพสินค้าแล้วให้แม่เอาเงินธนบัตรมาคืนอ้อมแล้ววิธีที่3อ้อมทำไงลูกเอาเงินไปให้ใคร
1: น
0: ้าให้น้าทำอะไรลูกให้น้
1: า
0: ฝากกับธนาคารใช่ไหมก็คือฝากเงินทั้งเหรียญแล้วก็ทั้งธนบัตรที่ได้จากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่แลกมาเนี่ยไปให้น้าไปฝากธนาคารให้เนาะบทสรุปของเรื่องก็คือน้องชายเขาเป็นยังไงอยากออมเงินตามไหม
1: อ
0: ยากแล้วก็อีกเหตุการณ์สำคัญก็คือทั้งทัวร์เนี่ยไปงานเลี้ยงสังสรรค์ของคุณแม่ที่ทำงานคุณแม่แล้วเกิดอะไรขึ้นลูกเข้าไปแล้วเขาทำยังไงเป็นยังไงในใครจะสรุปเสื้อผ้าเป็นยังไงซื้อใหม่หรือว่าเอาอันเดิม
1: เดิม
0: คุณแม่ก็ลองใจอ้อมกับออดว่าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ดีไหมนะสรุปแล้วเด็ก2คนซื้อหรือไม่ซื
1: ้
0: อไม่ซื้อแล้วก็ใส่เสื้อผ้าชุดเดิมที่สำคัญเอามาดัดแปลงใช่ไหมเอามารู้จักการดัดแปลงหรือว่า DIY ให้มันเป็นชุดใหม่นะพอไปงานเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ได้อะไรกลับมาคุณแม่ได้อะไรกลับมาได้อะไรลูกอาหารใช่ไหมอาหารจากงานเลี้ยงแล้วก็แม่เอามาทำยังไงคุณแม่เอาอาหารมาทำยังไงเอามาใส่ตู้เย็นเอามาทำอะไรเอามาดัดแปลงเป็นเมนูใหม่ใช่หรือเปล่าทำให้มันไม่เบื่อเนาะจากกินที่อาหารที่ไปงานเลี้ยงแล้วพอนำกลับมาบ้านก็ได้อาหารชุดเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่นักเรียนทราบไหมว่าทำไมคุณแม่ถึงทำแบบนั้นเพราะอะไรลูกประหยัดแล้วก็ที่สำคัญเนาะเรารู้จักการทำไงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เป็นสิ่งใหม่มันจะได้ไม่ต้องซ้ำซากจำเจแล้วก็มันก็ประหยัดด้วยนะเป็นการที่สำคัญนะทำเป็นตัวอย่างเพื่อปลูกฝังให้ลูกๆรู้จักการออมเนาะจนสุดท้ายตอนจบของเรื่องเนี่ยออมและออสตอบแทนพระคุณของแม่ยังไงตอบดังๆทำอะไรลูกดีมากซื้อของขวัญเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับพ่อแม่เขาก็ภูมิใจในพฤติกรรมของลูกที่มีความประหยัดอดออมอันนี้แหละคือสิ่งที่เราได้รับตอนนี้ทุกคนได้รู้แล้วนะว่าความรู้ที่ได้ก็คือวิธีการออมเงินของเด็กนะในเรื่องนั้นเอาไปเขียนลงในข้อที่4นะลูกก็คือได้เรียนรู้อะไรตอนนี้คุณทุกคนเขียนหรือยังเดี๋ยวค่อยๆเขียนไปทีละข้อทีนี้ต่อมาเมื่อเขียนเสร็จแล้วคุณครูขอข้ามมาที่ขั้นตอนที่5นะให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้วันนี้ข้อคิดที่เราได้คืออะไรคืออะไรการอะไรลูกการอดออมใช่ไหมการประหยัดอดออมดังนั้นเรารู้แล้วว่าการออมเงินทำยังไงเราจะเอาข้อคิดที่ได้จากการออมเงินไปทำอะไรกับชีวิตเราบ้างเขียนให้คุณครูอ่านได้ไหมได้ไหมลูกได้นะปลายทางก็เหมือนกันนะลองเขียนดูซิว่าเราจะนำความรู้หรือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้หรือว่าเทคนิคการออมเงินที่เราได้จากอ้อมเนี่ยไปใช้กับเรายังไงได้บ้างที่บ้านเรามีทางด่วนไหมไม่มีทางด่วนเราอาจจะเปลี่ยนจากเอาเงินไปให้คุณพ่อขึ้นทางด่วนเป็นเอาไปให้คุณพ่อเติมน้ำมันอย่างนี้ได้ไหมได้ลองดูซิว่าเราจะเปลี่ยนเทคนิคแบบอ้อมเนี่ยมาเข้ากับบริบทของเรายังไง

0: ขียนมาในข้อที่5ให้คุณครูอ่านขอคนละ1อย่างได้ไหมวิธีการเอาไปใช้ให้เข้ากับบริบทเข้ากับชีวิตของเราเองแล้วก็ที่สำคัญข้อที่6ข้ามมาขั้น question ก็คือตั้งคำถามอีกรอบนึงว่าแล้วอะไรบ้างที่เด็กๆอยากจะรู้เพิ่มเติมนะในเรื่องของการออมเงินนะอยากจะรู้เพิ่มเติมในบทเรียนที่เขาไม่ได้มีให้อ่านเนี่ยเราอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมลองเขียนดูซิคุณครูอยากจะรู้ว่านักเรียนจะสามารถคิดในสิ่งที่ต่อยอดได้ไหมหรือจะไปสืบค้นได้หรือเปล่านะขอคำถามเพิ่มเติมคนละ1คำถามนะลูกโอเคไหมอันนี้คือใบงานที่7ที่คุณครูจะให้เด็กๆไปทำมาให้เรียบร้อยนะที่เราได้จากวิธีการอ่านจับใจความแบบนี้อ้าวทีนี้ไหนใครยังไม่เข้าใจขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่6ยกมือไม่มีทุกคนเข้าใจดีนะปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมลูกอ้าวถ้าเข้าใจดีแล้วคุณครูมีของฝากอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากเด็กๆอ้าวไม่เอาเอาหรือไม่เอาเอาไม่เอาไม่ได้เพราะว่าทำมาแล้วดูที่ใบงานใบงานนี้คือใบงานที่8เรื่องการตอบคำถามจากการอ่านเรื่องออมไว้กำไรชีวิตนะไม่ยากลูกแค่นิดเดียวเองใบงานที่8นี้ให้ตอบคำถามสั้นๆนะโดยมีคำถามทั้งหมดกี่ข้อดูซิบนกระดานมีกี่ข้อลูก4ข้อเยอะไปไหม4ข้อทำไมเสียงอ่อยจังเลยเยอะหรือไม่เยอะ
1: เยอะ
0: แต่ว่าต้องทำเข้าใจไหมทำเพื่ออะไรเราต้องได้ประโยชน์จากการเรียนการอ่านเนาะอ่ะลองตอบมาให้คุณครู4ข้อนี้คือข้อ1อ้อมมีวิธีการบริหารจัดการเศษสตางค์ที่สะสมอย่างไรให้สามารถแลกเป็นธนบัตรมีทั้งหมด3วิธีลองอ่านดูอีกรอบหนึ่งนะตอบมาให้ครบนะลูกข้อที่2ถามว่านักเรียนตั้งเป้าหมายการออมเงินของตนเองอย่างไรอันนี้ถามเกี่ยวกับตัวเราและพอเราอ่านจากเรื่องเราก็มาเปรียบเทียบกับเราว่าเอ้ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายการออมเงินของเรายังไงเช่นบอกว่าไปซื้อจักรยานไปซื้อ iPad ไปซื้อนาฬิกาไปซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้ข้อที่3นักเรียนได้ข้อคิดอะไรก็เขียนมานะลูกและข้อสุดท้ายจะนำข้อคิดไปใช้อย่างไรก็เขียนมาเห็นไหมมันก็เหมือนกับขั้นตอนที่คุณครูให้ทำใช่ไหมคำตอบก็คล้ายๆกันแค่นำมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นกระบวนการอ่านจับใจความที่เด็กๆเป็นการสืบเสาะหาความรู้เนาะแล้วก็เอามาตอบคำถามเพื่อสรุปใจความสำคัญให้คุณครูได้ตรวจสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านมากน้อยแค่ไหนอันนี้พอไหวไหมใบงานที่8พอไหวนะฝากให้เป็นการบ้านนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทีนี้ครูขอข้ามมาที่สรุปบทเรียนวันนี้เราใกล้จะหมดเวลาแล้วสรุปบทเรียนมีคำถามนิดนึงหันหน้ามาคุยกันก่อนเด็กๆปลายทางวางดินสอวางปากกาแล้วลองตอบคำถามดูสิว่าวันนี้นะนักเรียนคิดว่าการออมเงินเนี่ยเป็นคุณธรรมไหม
1: เป็น
0: แน่นอนว่าคุณธรรมเป็นคุณธรรมด้านอะไรลูกด้านอะไรการออมเงินน่ะการที่เราเอาเงินจากค่าขนมที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาวันละ20 30 40บางคนได้มาเป็น100เนี่ยเราเอาค่าขนมของเราไปหยอดกระปุกออมสินทุกวันทุกวันทุกวันนักเรียนคิดว่ามันเป็นคุณธรรมพื้นฐานด้านอะไรการใช้เงินให้ประหยัดใช่ไหมดีมากก็คือคุณธรรมพื้นฐานที่เด็กๆต้องมีอยู่แล้วก็คือความประหยัดทีนี้คุณครูถามว่าในการประหยัดอันนี้จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวไหมลูก
1: ไม่
0: เป็นการประหยัดไฟได้ไหม
1: ได้
0: ถ้าเราประหยัดไฟได้เราก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเยอะเห็นไหมมันก็จะสืบเนื่องไปที่เรื่องเงินด้วยประหยัดกระดาษได้ไหม
1: ได
0: ้ประหยัดน้ำมันได้ไหมได้เนาะทุกอย่างคุณธรรมพื้นฐานเรื่องความประหยัดเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะทีนี้อีกหนึ่งคำถามก็คือถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะตั้งเป้าหมายการออมเงินยังไงในใครอยากจะลองแชร์เป้าหมายให้เพื่อนๆฟังมีไหมต้นกล้าอยากจะตั้งเป้าหมายการออมเงินยังไงลูกต้นกล้ามีเป้าหมายหรือยังมีแล้วหรือยังไม่มีในใครมีแล้วยายไหมมีเป้าหมายการออมเงินตัวเองหรือยังลองคิดดูนะว่าเราอยากจะให้ของขวัญหรืออยากจะเอาเงินที่เราออมไปทำอะไรนะลูกหรือเอาไว้จ่ายค่าเทอมอย่างเงี้ยก็ได้ทีนี้คุณครูมีเทคนิคการออมเงินดีๆมาฝากทุกคนดูที่หน้าจอนักเรียนเห็นอะไรไหมหน้าจอตรงนี้ตารางออมเงิน เห็นไหมลูกลองดูนะถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากจะออมเงินไปซื้อจักรยานสมมุติเนาะคุณครูขอยกตัวอย่างจากเพื่อนที่ยกตัวอย่างออมเงินเพื่อซื้อจักรยานสมมุตินะเก็บเงินครบจะได้500บาทถ้าสมมติว่าจักรยานมันคันละ1,500เราก็ต้องมีตารางอันเนี้ยกี่ใบ3ใบดีมากทีนี้เด็กๆก็ลองดูสิว่าสมมุติว่าวันแรกวันแรกครั้งแรกเนี่ยเราออมเงินได้5บาทนะเราก็กาไปเลย5บาทกาตรงไหนตรงนี้ใช่มั้ยกาตรงนี้5บาทอ่ะตรงนี้อันแรก5บาทอ่ะทีนี้ถ้าวันที่2ได้5บาทแล้วก็กามาเรื่อยๆวันที่3ได้10บาทต้องกากี่ช่องก็กามาแบบนี้ปึ๊บมาทีนี้พอนักเรียนออมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงช่องสุดท้ายแปลว่าเราจะได้เงินกี่บาทลูก500บาทแรกมาแล้วทีนี้500ที่2ก็ทำไปเรื่อยๆนะแล้วมีเป้าหมายด้วยนะว่าเริ่มออมเมื่อไหร่สมมติว่าเริ่มออมวันนี้แล้วก็ใส่วันที่ไปแล้วก็วันที่สุดท้ายที่เราได้เงิน500คือวันที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่มานี่คือตัวอย่างการออมเงินดีไหมแบบนี
1: ้
0: ดีเป็นการเช็คว่าเราจะออมเงินได้ถึงเป้าหมายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีก1เทคนิคดีๆที่คุณครูคิดว่าเป็นประโยชน์แก่เด็กๆนะครับอันนี้เป็นตารางง่ายๆเราสามารถกำหนดเองก็ได้อาจจะมากกว่า5บาทก็ได้เนาะอันนี้สามารถสืบค้นได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะเด็กๆปลายทางก็ลองไปสืบค้นดูแล้วลองปริ้นออกมาแล้วตั้งเป้าติดไว้ที่บ้านของเราแล้วก็ลองกาทุกวันทุกวันทุกวันดูนะแล้วเราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำมันออกมานะครับก็เรื่องราวการออมเงินวันนี้นะจากการอ่านหนังสือในบทเรียนหรือว่าวรรณกรรมในแบบเรียนของเราเนี่ยเรื่องออมไว้กำไรชีวิตคุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะลูกเราได้ความรู้เราได้ข้อคิดจากการออมแล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเรากับบริบทของเรานะแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะมาสรุปความรู้แล้วก็เขียนแผนภาพความคิดจากเรื่องที่เราอ่านอยู่อีกเหมือนเดิมนะแล้วก็ฝากให้เตรียมสิ่งต่อไปนี้มาก็คือหนังสือเรียนเช่นเดิมนะครับภาษาภาทีใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วก็ใบงานที่9เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องออมไว้กำไรชีวิตคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.thรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ให้นักเรียนได้เลยนะครับแล้วครั้งต่อไปเราก็จะกลับมาเจอกันในเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากข้อคิดดีๆเรื่องการออมแล้วก็ให้นักเรียนนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองแล้วก็ขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ทั้งหมดทำความเข้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทาง

DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีครับนักเรียนต้นทางสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็สวัสดีไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระของเรานะครับครูมีกติกาบางอย่างจะมาบอกนักเรียนนักเรียนครับในกลุ่มของนักเรียนเนี่ยจะมีกระดานคะแนนอยู่ใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ใช่ไหมเป็นกระดานกระดานนี้มีชื่อว่ากระดานสะสมคะแนนนะครับไหนแต่ละกลุ่มลองชูขึ้นมาซิว่ามีหรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5เอาวางไว้ได้ครับกระดานนี้มีความสำคัญอย่างไรเวลาที่นักเรียนนะครับตอบคำถามครูระดมความคิดช่วยกันตอบช่วยกันพูดนะครับหรือว่าทำกิจกรรมกลุ่มครูก็จะมีสติกเกอร์สะสมคะแนนนะครับสติกเกอร์สะสมคะแนนสะสมไปทำไมสะสมไปเพื่อที่จะแลกของรางวัลนะครับของรางวัลและคะแนนพิเศษด้วยอยากได้ไหมอ
1: ยาก
0: โอ้โหไม่ได้ยินเสียงเลยอยากได้ไหม
1: อยากได
0: ้โอ้โหได้ยินเสียงชัดเจนนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับอยากได้หรือเปล่าเอ่ยคุณครูปลายทางนะครับถ้าหากว่านักเรียนตอบคำถามถูกนะครับตอบคำถามช่วยกันคิดเยอะๆนะครับคุณครูสามารถให้คะแนนพิเศษให้สติกเกอร์สะสมคะแนนได้เหมือนกับนักเรียนต้นทางนะครับเอาละครับนักเรียนครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่1ของเรานะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยที่ฉันใช้เป็นประจำให้นักเรียนลองนึกนะครับในใจอะไรนะที่เราใช้เป็นประจำทุกคนมีไวท์บอร์ดแล้วใช่ไหมไวท์บอร์ดจะมีอยู่ทุกโต๊ะเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของเกมนี้กันเกมนี้นะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือทักษะนะครับจะทำให้พวกเราเนี่ยมีทักษะการทำงานกลุ่มร่วมกันเกิดความสนุกสนานสนิทสนมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแรกนะครับที่พวกเราได้มาเจอกันมีน้ำใจนักกีฬานะครับแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบมีการระดมความคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มนะครับทีนี้กติกาครับนักเรียนกติกาของเกมมีทั้งหมด3ข้อเท่านั้นข้อที่1คือแบ่งกลุ่มหรือว่าแบ่งทีมนั่นเองนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับลองแบ่งทีมแบ่งกลุ่มของตัวเองนะครับกลุ่มละ3ถึง4คนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนต้นทางของเรามีกี่กลุ่มครับ5กลุ่มใช่ไหมข้อที่2คำถามที่ครูจะถามหลังจากนี้เป็นต้นไปครูจะให้เวลานักเรียนเพียง30วินาทีเท่านั้นในการเขียนและทุกคนจะมีปากกาไว้บอร์ดไหมครับมีปากกาไหมมีใช่ไหมคนเขียนเขียนได้กี่คน1กลุ่มเขียนได้กี่คน1คนเท่านั้นแล้วคนอื่นทำอะไรคนอื่นทำอะไรครับช่วยกันคิดช่วยกันพูดใช่ไหมและครูจะให้เวลา30วินาทีและข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือหาทีมที่เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมจริงหรือเปล่าพร้อมจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมปรบไปทางซ้ายซ้ายแล้วย้ายไปทางขวาปรบไปข้างหน้าแล้วหัวเราะ5ทีหัวเราะ2ทีเฮ้ยมีเกินมานักเรียนมีเกินมาแสดงว่าตอนนี้สติยังไม่มีนะต้องทำตามที่ครูบอกนะโอเคพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะเรามาดูข้อแรกพร้อมนะตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นเปล่าครูก็ตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะไปสิ่งของในบ้านที่อย่าเพิ่งเขียนนะอย่าเพิ่งเขียนนะสิ่งของในบ้านที่ฉันใช้เป็นประจำให้เวลา30วินาทีเริ่มครับเอานักเรียนต้องช่วยกันคิดนะมากที่สุดต้องเขียนให้ได้มากที่สุดกลุ่มไหนเขียนได้มากที่สุดจะได้สติกเกอร์นะสิบวินาทีสุดท้ายแล้วนักเรียน5แล้วหมดเวลาทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเห็นไหมเวลาที่ครูเรียกให้ปรบมือเนี่ยจะต้องเรียกสติของพวกเรากลับมานะครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ครูก็ลืมบอกนักเรียนไปว่าต้องเขียนให้ได้มากที่สุดเป็นระยะเวลา30วินาทีไหนลองสำรวจซิว่าเมื่อสักครู่นี้เขียนได้กี่ข้ออ่านนับเลย
1: 2
0: กลุ่มไหนได้เยอะที่สุดกลุ่มที่1ได้อะไรเอ่ย
1: 4
0: กลุ่มที่2
1: 2
0: กลุ่มที่3
1: 2
0: กลุ่มที่4 5เลยเหรอกลุ่มที่5 1กลุ่มที่5ไหนลองยืนซิลองยืนแล้วก็เอาไว้บอร์ดขึ้นมาชูหน่อยว่าคืออะไรบ้างกลุ่มที่4ครับขออภัยกลุ่มที่4มีอะไรบ้างลูกอ่านให้ฟังหน่อยยืนเลยยืนเลยครับ
2: มีถ้วยจานแก้วเสื้อพัดลมค
0: ่
2: ะ
0: มีทั้งหมด5อย่างด้วยกันมีถ้วยจานใช่มั้ยมีอะไรบ้างนักเรียนมีถ้วยจานมีแก้วมีเสื้อมีพัดลมปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยครับอย่างที่ครูสัญญาไว้เนาะนักเรียนว่ากลุ่มไหนเนี่ยตอบได้ใช่ไหมร่วมกันคิดช่วยกันทำเนี่ยครูก็จะมีสติกเกอร์ให้นั่นเองเนาะเก็บสะสมเอาไว้เลขของรางวัล นะครับเอาไปเลยกลุ่มที่4ครับยังมีอีก1ข้อนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ2ครั้ง2ครั้งเอง2ครั้งข้อที่2อ่ะลบก่อนครูให้เวลาลบกระดานให้เวลาลบไว้บอร์ดเร็วๆเอาละครับนักเรียนข้อที่2พร้อมไหมเอ่ยพร้อมหรือเปล่าเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วขออภัยครับทีมที่ชนะเมื่อกี้คือทีมอะไรนะทีมที
1: ่
0: 4ทั้งหมดได้5คะแนนนะครับจริงๆแล้วนะครับอุปกรณ์การเรียนที่ฉันใช้เป็นประจำ30วินาทีเร็วครับนักเรียนเร็วครับทุกคนต้องช่วยกันคิดนะเร็วเร็วนักเรียนเร็ว10วินาทีสุดท้ายสามสองหนึ่งหมดเวลาทุกคนตั้งปากกาวางปากกานั่งลงทั้งหมดปรบมือ1ครั้งไม่ได้ยินเลยทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสำรวจซิว่ากลุ่มของตนเองเขียนได้กี่ข้อกลุ่มที่1ได้กี่ข้อครับ
1: 3
0: กลุ่มที่2
1: 4
0: กลุ่มที่3
1: 3
0: กลุ่มที่4ล่ะครับ
1: 5
0: อีกแล้วกลุ่มที่5ล่ะครับ
1: 3
0: อ่ะกลุ่มที่5ไหนลองยืนขึ้นมาก
3: ลุ่มที
0: ่4ขออภัยครับกลุ่มที่4ลองดูซิว่าอุปกรณ์การเรียนที่ฉันใช้เป็นประจำมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนพูดให้ฟังเลยทุกคนฟังเพื่อนด้วย
4: ยางลบ
0: ยางลบ
4: ดินสอ
0: ดินสอครับ
4: กระดาษ
0: กระดาษ
4: หนังสือ
0: หนังสือ
4: ปากกา
0: ปากกามีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อย กลุ่มนี้นะครับครูต้องขอชื่นชมนะครับนักเรียนมีการช่วยกันดีมากเลยนะครับได้คะแนนถึง2คะแนนด้วยกันนักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งหลังตรงชูมือขึ้นมาสะบัดมือสะบัดไปข้างหน้าสะบัดไปทางซ้ายสะบัดไปทางขวาปรบมือ1ครั้งเอาละครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงอุปกรณ์การเรียนพูดถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านเราใช่ไหมนักเรียนคิดว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยสามารถจับต้องได้ไหม
1: ได้
0: จับต้องได้สามารถหาซื้อได้ไหม
1: ได
0: ้ได้สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ได้วันนี้ครับนักเรียนหัวข้อเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันมีชื่อว่าความหมายสินค้าและบริการเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความหมายของสินค้าคืออะไรความหมายของบริการคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยให้นักเรียนสังเกตที่กระดานนะครับจะมีภาพนี้แน่นอนว่าทุกคนต้องตอบได้นั่นก็คือแปวนั่นก็คือผักนั่นเองใช่ไหมภาพนี้เป็นผักใครชอบกินผักรับประทานผักบ้างไหนยกมือซิเอามือลงหนูชอบผักอะไรครับผักอะไรเอ่ยชอบผักบุ้งไหนใครชอบผักอะไรอีกไหนชอบผักอะไรครับไม่ได้ยกโอเคครับชอบผักอะไรครับกลุ่มนี้มีคนชอบผักไหมชอบผักอะไรครับชอบผักชอบผักชีนะครับโอเคนักเรียนผักเนี่ยมีประโยชน์ไหมผักมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับมีเกลือแร่นั่นเองนะครับซึ่ง

0: เนี่ยก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยเราต้องไปทำยังไงมาก่อนที่จะได้ผักต้องไปทำอะไรนะคนนี้ตอบว่าอะไรครับนักเรียนต้องไปซื้อต้องไปซื้อมาก่อนใช่ไหมหรือบางคนนอกจากซื้อแล้วไปทำอะไรได้อีกบ้างปลูกครูได้ยินเสียงว่าปลูกมีปลูกมีทำอะไรอีกซื้อมาใช่ไหมแล้วผักเนี่ยเราเคยไปซื้อไหมไปจ่ายตลาดกับแม่กับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับแสดงว่าเคยไปซื้อผักเคยไปมีการแล้วเคยไปจับผักไหมไปดูว่าเอ๊ะผักนี้สดหรือเปล่าผักนี้เป็นยังไงเคยไหมไม่เคยถ้าเวลาไปจ่ายตลาดนะนักเรียนก็ไปที่แผงผักใช่ไหมนักเรียนก็สามารถหยิบจับดูผักได้นะครับว่าผักนี้สดหรือเปล่ามีหนอนมีสิ่งที่ผักไม่สดหรือเปล่านะครับภาพต่อไปนักเรียนภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยแน่นอนว่าเป็นภาพของเล่นนะครับพวกเราชอบเล่นไหม
1: ชอบ
0: เราเล่นของเล่นเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะความสนุกสนานผู้ชายอาจจะชอบอะไรผู้ชายชอบอะไรบ้างฟุตบอลชอบอะไรอีกหุ่นยนต์แล้วผู้หญิงล่ะครับชอบอะไรครับตุ๊กตาน่ารักครูก็ชอบตุ๊กตาเหมือนกันเนาะน่ารักเหมือนกันน่ารักไหมแล้วนักเรียนก่อนที่เราจะได้ตุ๊กตามาเล่นเนี่ยไปเอามาจากไหน
1: ซ
0: ื้อใครเป็นคนซื
1: ้อ
0: พ่อแม่ซื้อให้เราใช่ไหมท่านได้เอาอะไรไปแลกกับของเล่นมาไปแลกกับเงินมานั่นเองเนาะต่อไปภาพที่3ภาพนี้ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีไหนตอบพร้อมกันสิมันคืออะไรชอบดื่มหรือเปล่าเอ่ย
1: ช
0: อบชอบจริงเปล่า
1: จริ
0: งใช่ไหมนมเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ใช่ไหมนักเรียนไปซื้อนมที่ไหนได้บ้างร้านสะดวกซื้อหรือว่าในร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนก็มีใช่ไหมห้างสรรพสินค้าก็มีเนาะนักเรียนสามารถไปซื้อได้นักเรียนครูถามหน่อยสิว่ากลุ่มที่สี่ชอบนมช็อกโกแลตกลุ่มที่5ชอบนมเปรี้ยวแต่ละกลุ่มเนี่ยมีนมคนละแบบกันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมแสดงว่านมเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ซื้อมาก็ได้จับต้องได้ไหมนมเนี่ย
1: ได
0: ้ใช่ไหมต่อไปภาพต่อมาภาพนี้นักเรียนครูขอถามก่อนประเทศไทยเนี่ยอากาศเป็นยังไง
1: ร
0: ้
1: อน
0: จริงๆแล้วประเทศไทยมี3ร้อนนะมีร้อนมีร้อนมากแล้วก็ร้อนเอาร้อนมากๆเลยใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่ช่วยคลายร้อนให้กับเราคือภาพนี้อะไรเอ่ยพัดลมใช่ไหมภาพนี้คือพัดลมกว่าที่เราจะได้มานั่นก็คือต้องไปซื้อมาซื้อเองได้ไหมตอนนี้เราอยู่เป็นเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่4มีเงินซื้อยังบางคนมีแล้วบางคนพ่อแม่ต้องซื้อให้ใช่ไหมครับต้องเอาเงินไปแลกมาจึงจะได้เป็นพัดลมพัดลมสามารถจับต้องได้ไหม
1: ได
0: ้จับตรงนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้อันตรายนะครับนิ้วขาดนะครับต่อไปภาพต่อไปนะครับภาพนี้คือภาพนี้เป็น
1: ร
0: ถจักรยานยนต์นะครับนักเรียนใครมาโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์บ้างโอ้โหเยอะเลยเอามือลงมันมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนมีประโยชน์ยังไงเนี่ย
2: ในการเดินทาง
0: มีประโยชน์ในการเดินทางใช่ไหมมีประโยชน์ยังไงในการเดินทางไหนบอกเพื่อนสิเวลาตอนเช้าเป็นยังไงใครขับรถมาส่งพ่อกับแม่ขับรถมาส่งทำให้เราประหยัดเวลาถ้าเราไม่มีมอไซค์ไม่มียานพาหนะเราต้องอะไร
1: เดิน
0: แล้วจะเสียเวลาไหม
1: เสียเวลาน
0: ะครับดังนั้นรถจักรยานยนต์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ไหม
1: มี
0: อย่างแน่นอนนะครับต่อไปขาดไม่ได้เลยโอ้โหง่ายๆนะครับภาพนี้คือเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มกันใช่ไหมต้องไปทำอะไรมา
1: ซื้อ
0: แล้วเราสามารถแลก

0: เปลี่ยนกันได้ไหมสมมุตินักเรียนครูเนี่ยไปซื้อเสื้อมือสองมาคุณสามารถซื้อได้ไหม
1: ได้
0: ซื้อได้แสดงว่าเสื้อเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ไหม
1: ได
0: ้ครูมีเสื้อตัวอีกแบบนึงนักเรียนมีเสื้ออีกแบบนึงแล้วครูชอบเสื้อของนักเรียนมากเลยครูก็เอาเสื้อของครูเนี่ยมาแลกกับนักเรียนแลกได้ไหม
1: ได
0: ้แลกได้ถ้าเราพอใจที่จะแลกกันใช่ไหมแสดงว่าเสื้อผ้าเนี่ยสามารถซื้อขายได้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับต่อไปนักเรียนภาพนี้คือ
1: น
0: ้ำผลไม้อากาศร้อนขนาดนี้สิ่งที่ช่วยดับกระหายเราได้นั่นก็คือน้ำผลไม้ในภาพเนี่ยมีน้ำอะไรบ้างนักเรียน
1: น
0: ้ำส้มน้ำสับปะรดน้ำแตงโมโอมีเยอะแยะมากมายแล้วผลไม้เนี่ยให้สารอาหารกับเราคืออะไรใครทราบบ้าง
2: ว
0: ิตามินนั่นเองโอ้โหเก่งมากๆนะครับต่อไปนักเรียนสุดท้ายแล้วภาพนี้คือมีทั้งไอศกรีมมีทั้งขนมเค้กใช่ไหมเราจะเรียกรวมๆว่าขนมหวานใครชอบบ้างยกมือใครชอบบ้างโอ้โหมีคนชอบเยอะมากเลยเอามือลงนักเรียนเราชอบรับประทานขนมหวานเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมกินแล้วจะทำให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋ารู้สึกว่าโอ้โหกินแล้วมีแรงใช่ไหมอร่อยด้วยนะครับเห็นไหมมันตอบสนองความต้องการของเราใช่ไหมครับแล้วกว่าที่เราจะซื้อขนมหวานได้เราจะต้องไปทำยังไงมา
1: ซ
0: ื้อต้องเอาอะไรไปแลกเราต้องเอาเงินไปแลกนั่นเองนะครับทั้ง8ภาพนี้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นผักนมรถจักรยานยนต์น้ำผลไม้ของเล่นพัดลมเสื้อหรือว่าของหวานนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามถามว่าทั้ง8ภาพนี้คือสินค้าหรือบริการครับ
1: สินค้า
0: ครูไม่เชื่อหรอกทำไมถึงไม่เชื่อรู้ไหมเพราะเราจะต้องมาตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นสินค้าจริงๆหรือเปล่าไหนครูขอถามสักกลุ่มซิกลุ่มที่5เมื่อสักครู่ตอบว่าสินค้าใช่ไหมทั้ง8ภาพนี้ในบอกเหตุผลครูหน่อยว่าทำไมจึงเป็นสินค้าครับ
3: เพราะว่า
0: เ
3: ซื้อมา
0: เอาพูดกับไมค์เลยครับ
3: เพราะว่าเราซื้อมาครับ
0: เพราะว่าเรามีการซื้อมาใช่ไหมนำเงินไปแลกมานั่นก็คือสินค้าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดีกว่าว่าสินค้าความหมายของสินค้าจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่นักเรียนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับไหล่ตบมือ2ครั้งนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสินค้าแล้วจริงๆเนี่ยความหมายของสินค้าหมายความว่าอย่างไรกันแน่นะครับคำถามเนี่ยถามว่าสินค้าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้พวกเราคิดว่าสินค้าจับต้องได้ไหมครับจับต้องได้ไหมลองนึกภาพนะเมื่อสักครู่นี้มีรถจักรยานยนต์มีพัดลมมีขนมหวานมีผักสามารถจับต้องได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้จับต้องได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ใครคิดว่าจับต้องได้ยกมือเวลาเราเมื่อกี้ครูเอานิ้วชี้ไปชี้ที่พัดลมเราจับพัดลมได้ไหมนักเรียน
1: ได
0: ้ใช่ไหมผักเราจับผักได้ไหม
1: ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยข้อนี้สินค้าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผิดนะครับเพราะสินค้าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับต่อไปข้อที่สองสินค้าแลกเปลี่ยนกันได้ใครคิดว่าสินค้าแลกเปลี่ยนกันได้ยกมือเอามือลงนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าสินค้าแลกเปลี่ยนกันได้หรือเปล่าแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้ครูก็ได้ยกตัวอย่างแล้วเนาะว่าครูมีเสื้อตัวหนึ่งจะไปแลกเปลี่ยนกับนักเรียนเนี่ยเสื้ออีกตัวหนึ่งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ดังนั้นเนี่ยถูกต้องนะครับสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ต่อไปตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไหมครับตอบสนองความต้องการของเราแม้เช่นเราอยากกิน ขนมหวานเพราะว่าเราชอบใช่ไหมเรารับประทานผักเพราะว่าเราชอบผักใช่ไหมหรือเราซื้อรถมอเตอร์ไซค์เราซื้อรถจักรยานยนต์เพราะว่าอำนวยความสะดวกให้กับเรานั่นเองนะครับดังนั้นตอบสนองความต้องการของมนุษย์และสุดท้ายครับนักเรียนสินค้าซื้อขายได้ไหม
1: ได
0: ้สินค้าซื้อขายได้ไหม
1: ได
0: ้โอ้โหเสียงหยาบแผ่วนักเรียนเสียงดังๆหน่อยสินค้าซื้อขายได้ไหมครับ
1: ได
0: ้โอ้โหเสียงดังฟังชัดนะครับแน่นอนสินค้านั้นสามารถซื้อขายได้นั่นเองเอาล่ะครับนักเรียนไหนลองพูดให้ครูฟังหน่อยสิว่าความหมายของสินค้าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าหมายถึงอะไรกันแน่ครูให้กลุ่มที่2แล้วกันไหนลองบอกครูซิว่าสินค้าหมายถึงอะไรกันแน่ครับขอตัวแทน1คนมีไม่เอ่ยเร็วเมื่อสักครู่นี้ครูก็บอกนักเรียนแล้วเนาะสินค้าจับต้องได้ไหม
1: ได
0: ้จับไมค์พูดเลยครับจับไมค์พูดเลยสินค้าสามารถจับต้องได้ไหมครับ
3: บางอันค่ะ
0: สินค้าสามารถจับต้องได้ใช่ไหมแลกเปลี่ยนกันได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: แลกเปลี่ยนกันได้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไหมครับ
3: ตอบค่ะ
0: แล้วก็ซื้อขายได้ไหม
3: ซื้อได้ค่ะ
0: ซื้อขายกันได้โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอ้เก่งมากๆนะครับต่อไปนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เรารู้ความหมายของสินค้าแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำถามชวนคิดคำถามชวนคิดในข้อนี้ถามว่านักเรียนสามารถใช้สินค้าให้ประหยัดและคุ้มค่าได้อย่างไรบ้างครูจะให้เวลานักเรียนนะครับช่วยกันคิดลองคิดดูนะครับใครตอบได้จะมีสติ๊กเกอร์สะสมคะแนนให้ด้วยนะครับลองคิดดูเลยครับลองนึกดูเนาะทุกคนต้องช่วยกันพูดนะครับต้องช่วยกันระดมความคิดลองคิดดูว่าสินค้าอะไรที่เราจะสามารถใช้มันประหยัดแล้วก็คุ้มค่าได้บ้างเอาตัวอย่างง่ายๆเลยนักเรียนเช่นปากกาดินสอกระเป๋าเสื้อผ้าเราจะใช้มันประหยัดและคุ้มค่าได้อย่างไรเอาล่ะครับพร้อมหรือยังเอ่ยครูขอสักหนึ่งกลุ่มใครจะสามารถตอบคำถามนี้ได้บ้างครับยกมือครับมีไม่เอ่ยได้สติ๊กเกอร์สะสมคะแนนด้วยนะลองนึกนะได้แล้วครับกลุ่มที่สองว่ามาเลยครับ
3: ใช้ให้คุ้มค่ากับเงินที่เราต้องจ่ายไปเพราะว่าเงินสกุลบาทที่เราหามาได้อะมันยากลำบากซึ่งเราเป็นเด็กอยู่แล้วพ่อกับแม่ต้องทำงานหนักเพื่อจ่ายค่าอะไรต่างๆที่เราต้องการค่ะ
0: ครับผมก็คือเพื่อนบอกว่าต้องใช้จ่ายให้มันประหยัดใช่ไหมแล้วกลุ่มอื่นล่ะครับใครสามารถเลือกสินค้ามาสักอย่างหนึ่งนักเรียนครูขอยกตัวอย่างปากกาเราจะสามารถใช้ปากกาให้ประหยัดและคุ้มค่าได้อย่างไรเราทำให้มันหายได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีหรือเปิดฝาทิ้งไว้อย่างนี้เป็นยังไงต่อไปใช้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมก็จะไม่คุ้มค่ากับปากกาไม่คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าสินค้านักเรียนสามารถใช้ให้คุ้มค่าและประหยัดได้อย่างไรบ้างต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูนักเรียนครับครูขอถามคำถามนักเรียนหน่อยว่าสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้าง
1: น้ำ
0: ไหนใครขอหน่อยเร็วใครจะพูดครับกลุ่มนู้นกลุ่มที่5อาหารกับอะไรนะอาหารกับน้ำมีใครจะตอบอีกบ้างกลุ่มที่4ตอบได้เลยครับ
3: เกลือแร่ครับ
0: เกลือแร่กลุ่มที่2ยารักษาโรคโอ้โหเพื่อนตอบยารักษาโรคมีไหมครับกลุ่มที่3ครับ
3: ที่อาศัยครับ
0: อะไรนะ
3: ที่อาศัย
0: คืออะไรครับนักเรียน
3: ที่อยู่อาศัย
0: อ๋อที่อยู่อาศัยนั่นเองกลุ่มที่1ล่ะครับ
3: อากาศค่ะ
0: อากาศโอ้อากาศก็จำเป็นใช่ไหมนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ขาดไปไม่ได้เลยถ้าขาดไปสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย อาจจะเกิดปัญหาในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรใครรู้บ้างมันจะมีเลข4อยู่ใครรู้บ้าง
1: ป
0: ัจจัย4ใช่ไหมซึ่งเมื่อสักครู่นี้มีคนตอบอาหารไหมมีไหมครับมีใช่ไหมอาหารก็เนื้อ

0: ยารักษาโรคนะครับและสุดท้ายคือ
1: เครื่อง
0: นุ่งห่มหรือว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นั่นเองนะครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเรียกสิ่งนี้ว่า
1: ปัจจ
0: ั
1: ย
0: 4ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์นะครับต่อไปนักเรียนและครูขอถามอีกสักหนึ่งคำถามปัจจัย4เนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นสินค้าหรือบริการอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นสินค้าใช่ไหมโดยเฉพาะยารักษาโรคเราสามารถจับต้องได้ไหม
1: ได
0: ้เราสามารถซื้อขายได้ไหม
1: ได
0: ้แลกเปลี่ยนได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมเห็นไหมว่าเป็นความหมายของสินค้าทั้งสิ้นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันดีกว่าภาพนี้ให้นักเรียนช่วยกันบอกหน่อยว่าเขากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: ตัดผมแน่นอนว่าเขากำลังตัดผมอยู่ไหนใครเคยไปตัดผมบ้างตัดผมโอ้โหเอามือลงครับนักเรียนทุกคนเนี่ยถือว่าไปตัดผมหมดเลยเราไปตัดผมทำไมครับลูก
2: ไปต
0: ั
2: ดผมเพราะผมยาว
0: ไปตัดผมเพราะว่าผมมันยาวใช่ไหมประโยชน์ของการตัดผมก็คือเป็นยังไงเวลาเราไปตัดผมประโยชน์ของมันคืออะไรครับทำให้ผมมันสั้นให้มีเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองใช่ไหมครับนั่นก็คือการตัดผมเราสามารถตัดผมเองได้ไหม
1: ได
0: ้ใครตัดผมเองได้บ้างอ่ะผู้ชายตัดผมเองได้ไหมครับได้ไหมเราสามารถตัดผมเองได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเราจึงต้องไปไหนร้านตัดผมแล้วเวลาเราไปร้านตัดผมเขาตัดให้เราฟรีๆไหมนักเรียนเขาจะต้องทำไงเอ่ยเราจะต้องจ่ายเงินให้กับช่างตัดผมใช่ไหมปัจจุบันนี้เราตัดผมกี่บาทครับราคา40ผู้ชาย40ผู้หญิงล่ะเคยตัดผมไหม
1: เ
0: คยบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เคยเนาะผู้หญิงตัดผมกี่บาทเอ่ยกี่บาทนะเป็นร้อยเลยใช่ไหมเห็นไหมเราต้องเอาเงินเนี่ยไปแลกมาสิ่งที่เราได้มาเราได้กรรไกรของช่างมาไหมเราได้ผมกลับมาไหมแล้วสิ่งที่เราได้มาคืออะไรเราจ่ายเงินไปเราได้ทรงผมใช่ไหมพ่อเราตัดเองได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมนี่ก็คือช่างตัดผมนั่นเองต่อไปภาพนี้ต้องเรียนว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหนครับ
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลดังนั้นภาพนี้จึงเป็นการรักษาพยาบาลไหนใครเคยไปโรงพยาบาลบ้าง
2: ร
0: ัก
2: ษาพยาบาล
0: โอ้มีเยอะมากๆเอามือลงอันไหนครูขอถามกลุ่มที่3หน่อยกลุ่มที่3เคยไปโรงพยาบาลเพราะว่าอะไรครับหยิบไมค์ขึ้นมาตอบเลย
3: ปวดหัวครับ
0: ปวดหัวจึงต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเราจะเจอใครครับ
2: หมอ
0: เราไปเจอคุณหมอเราไปทำอย่างไรบ้างไปโรงพยาบาลคุณหมอเขาจะพูดยังไงกับเราเขาจะทำยังไงครับเขาจะถามว่าเป็นอะไรมาเขาจะรักษาอาการของเราเป็นเบื้องต้นใช่ไหมแล้วก็มีการจ่ายยาให้ก็ถือว่าเป็นการรักษาพยาบาลถ้าเราไปคลินิกหรือว่าไปโรงพยาบาลเราต้องจ่ายเงินไหมนักเรียนต้องจ่ายเงินใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราได้มาเราได้อะไรมาเราได้เสื้อกราวของคุณหมอมาไหม
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมสิ่งที่เราได้มาก็คือการรักษาพยาบาลนั่นเองนะครับต่อไปภาพนี้โอ้โหภาพนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเวลาที่เรามาโรงเรียนเรามักจะพบเจอเป็นประจำไหนครูขอถามหน่อยว่าใครมาโรงเรียนอย่างไรบ้างอ่ะกลุ่มที่ห้าหยิบไมค์ขึ้นมาครับหนูมาโรงเรียนกับอะไรเอ่ยมาโรงเรียนอย่างไรครับ
4: มามอเตอร์ไซค์กับพี่สาม
0: ามอเตอร์ไซค์กับพี่คนอื่นล่ะครับกลุ่มที่สี่มาโรงเรียนอย่างไรเอ่ย
5: มากับแม่ครับ
0: มายังไงมากับแม่มาด้วยวิธีการใดเอ่ย
5: เอารถยนต์มาครับ
0: เอารถยนต์มาแล้วใครบ้างครับที่มากับรถประจำโอ้โหมีอยู่1 2 3 4 5มีทั้งหมด5คนนะครับมากับรถประจำทางแล้วเราต้องจ่ายเงินให้กับคนขับ

0: รถไหมต้องจ่ายเงินไหมต้องจ่ายเงินใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นไงเราไปเขามารับมาส่งเราใช่ไหมประโยชน์ของมันคืออะไรอ่ะทำให้เราเป็นยังไงไปโรงเรียนได้ใช่ไหมจะต้องไม่ต้องเดินมีความสะดวกสบายในการเดินทางนั่นเองนะครับภาพนี้ก็จะเป็นรถประจำทางนะครับต่อไปภาพนี้ลองดูซินักเรียนว่าภาพนี้คืออะไรควรทำความสะอาดไหนลองนึกถึงโรงเรียนเราเนาะโรงเรียนเราเนี่ยจะมีใครที่คอยทำความสะอาดโรงเรียนมีพานโรงใช่ไหมเราจ้างพานโรงนะครับเพื่อให้พานโรงทำอะไรทำความสะอาดและสิ่งที่เราได้จากพานโรงคืออะไรความสะอาดใช่ไหมนี่ก็เป็นการทำความสะอาดนั่นเองนะครับภาพต่อไปครับภาพนี้ใครทราบบ้างคืออะไรเอ่ยแม่ใช่หรือเปล่าดูสิครูกับใคร
1: น
0: ัก เรียนครูสอนนักเรียนอยู่ใช่ไหมแล้วการสอนเนี่ยเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเราไปสอนไปเรียนพิเศษสิ่งที่เราจะให้กับคนที่ติวเตอร์เนี่ยคนที่สอนเราเนี่ยเราต้องให้อะไรเขาครับ
1: เง
0: ินใช่ไหมแล้วเราจะได้อะไรกลับมานักเรียนเราจะได้ความรู้กลับมานั่นเองใช่ไหมเรานักเรียนขอถามหน่อยแล้วเราสามารถจับต้องได้ไหมจับต้องได้ไหมเมื่อสักครู่นี้สินค้าจับต้องได้ใช่ไหมส่วนการสอนนักเรียนสอนหนังสือสอนนักเรียนเนี่ยจับต้องได้ไหมจับต้องไม่ได้นะครับต่อไปนักเรียนภาพนี้คนส่งพัสดุภาพนี้คืออะไรเอ่ยใครเคยใช้บริการบ้างโอ้โหมีเยอะแยะเลยเอามือลงอันไหนกลุ่มที่1เคยใช้บริการไหมไหนลองบอกซิว่าซื้ออะไรมาบ้างอ่ะจับไมค์เลยครับเคยใช้บริการซื้ออะไรมาครับ
2: ซื้อกระเป๋าค่ะ
0: ซื้อกระเป๋ามาขนส่ง delivery นะครับก็จะมีการขนส่งทั้งสินค้าอาหารใช่ไหมใครเคยสั่งอาหารผ่าน delivery บ้างทำไมถึงต้องสั่งอ่ะนักเรียนเพราะว่ามันสะดวกไหมมันสะดวกสบายมากเลยเราออกไปข้างนอกเป็นไงก้าวขาไปปุ๊บแดดเป็นไงแดดประเทศไทย
1: ร
0: ้อนมากใช่ไหมดังนั้นถ้าเราไม่ว่างหรือว่าติดธุระอยู่ไม่สามารถออกไปซื้อได้เราก็สามารถสั่ง delivery ได้ทำให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้วยนะต่อไปภาพนี้คือ
1: เชฟ
0: ใช่เปล่าเชฟจริงหรือเปล่าเนี่ยคนอะไร
1: เส
0: ิร์ฟอาหารเขาก็จะมาเสิร์ฟอาหารให้กับเราใช่ไหมเขาเป็นยังไงเขาก็จะมาบริการเราใช่ไหมเอาอาหารมาให้เราถ้าไม่มีพนักงานเสิร์ฟเหนื่อยไหมเราจะต้องเดินไปเอาเองไปรับอาหารเองใช่ไหมแต่ภาพนี้นะครับพนักงานเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จะมาบริการให้เราถึงที่เลยเรานั่งอยู่บนโต๊ะเขาก็จะมีการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารให้เรานะครับต่อไปภาพสุดท้ายภาพนี้คือ
1: วง
0: ดนตรีใช่ไหมใครเคยฟังเพลงบ้างโอ้ทุกคนเคยฟังเพลงหมดใช่ไหมเราฟังเพลงแล้วเรารู้สึกอย่างไรนักเรียน
1: เพล
0: ิ
1: ดเพล
0: ิน สนุกสนานไหม
1: สน
0: ุกใช่ไหมครับเห็นไหมว่าเราก็ตอบสนองความต้องการของเราใช่ไหมบางวันเนี่ยเราก็อยากได้ความสนุกสนานก็เปิดเพลงฟังได้ใช่ไหมครับนักเรียนครับทั้ง8ภาพนี้ช่างตัดผมการรักษาพยาบาลรถประจำทางพนักงานทำความสะอาดการสอนนักเรียนขนส่ง delivery หรือว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็วงดนตรีครูขอถามนักเรียนนะครับว่าเป็นสินค้าหรือบริการครับโอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดเลยครับบริการจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความหมายของบริการแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ข้อแรกนักเรียนไหนอ่านให้ครูฟังหน่อย
1: เป็นสิ่ง
0: ที่จับต้องไม่ได้เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่ายังไงครูกำลังสอนนักเรียนอยู่สามารถจับต้องได้ไหมความรู้ที่เราได้มาจับต้องได้ไหมไม่ได้นะแล้วอะไรอีก delivery

0: เราซื้อสินค้าของเขาก็จริงแต่เขาต้องขับรถแล้วก็มาส่งอาหารให้เราบริการให้เราจับต้องได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นข้อนี้ถูกต้องนะครับจับต้องไม่ได้ข้อที่2ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้สินค้าเราสามารถโอนให้คนอื่นได้แลกเปลี่ยนให้คนอื่นได้ครูมีปากกา1ด้ามครูสามารถให้เราได้มั้ยได้ใช่มั้ยแต่บริการเนี่ยให้แบบนี้ไม่ได้นะครับไม่สามารถโอนถ่ายกันได้ต่อไปอำนวยความสะดวกมั้ยครับนักเรียนอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ไหม delivery เมื่อกี้ถ้าเราไม่มีขนส่ง delivery เป็นยังไงอากาศร้อนเราก็จะเสียเวลาในการเดินทางใช่ไหมครับต่อไปสุดท้ายเก็บรักษาได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เนาะโหเก่งมากมากนะครับแสดงว่าการบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่สามารถโอนถ่ายให้คนอื่นได้แต่เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นะครับและเก็บรักษาไม่ได้ด้วยคำถามชวนคิดนะครับคำถามในข้อนี้ถามว่าในสังคมที่เราอยู่รวมกันนะนักเรียนถ้าไม่มีการบริการจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไรนักเรียนคิดว่าจะส่งผลอย่างไรเราจะสะดวกสบายไหมไม่ใช่ไหมเวลาที่เรามาโรงเรียนแล้วไม่มีรถประจำทางไม่มีรถเมย์ไม่มีรถบัสที่คอยบริการเราเนี่ยเป็นยังไงลำบากไหมลำบากใช่ไหมการเดินทางก็ลำบากถ้าเราไม่มีคุณหมอไม่มีคุณพยาบาลที่จะมาบริการเราในด้านการรักษาพยาบาลเป็นยังไงเราใช้ชีวิตยากลำบากไหมครับยากลำบากใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าท้าสมองประลองปัญญาตามล่าหาอะไรเอ่ย
1: บริการ
0: หาอะไรเอ่ย
1: บริการ
0: โอ้โหเสียงเบามากเลยหาอะไรครับ
1: บริการ
0: หาบริการนั่นเองนะครับนักเรียนครับครูจะบอกนักเรียนไว้ก่อนเนาะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรารู้ความหมายของสินค้าแล้วเรารู้ความหมายของบริการแล้วดังนั้นเราจะต้องบอกให้ได้ว่าคำไหนเป็นบริการซึ่งในคำเหล่านี้นะครับจะมีบริการอยู่ทั้งหมด10คำด้วยกันครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับเลือกกลุ่มละ2บริการเท่านั้นโดยครูจะจับฉลากนะครับครูจะจับฉลากถ้าได้กลุ่มไหนกลุ่มนั้นจะต้องออกมาตามล่าหาบริการเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไม่เอ่ยเสียงเบามากเลยเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจแล้วเนาะอ่ะเรามาดูกลุ่มแรกที่จะได้ออกมานะครับแต่ละกลุ่มปรึกษากันก่อนว่าคำไหนเป็นบริการกลุ่มที่จะออกมาเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มที่1 นั่นเองครับกลุ่มที่1ระดมความคิดกันก่อนว่าบริการคืออันไหนกันแน่นะครับลองดูซิเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าความหมายของสินค้าคืออะไรความหมายของบริการคืออะไรกลุ่มอื่นนะครับลองดูลองพูดคุยกับเพื่อนดูพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วนะขอตัวแทน1คนออกมาเลยให้มาจิ้มได้เลยนะแตะได้เลยสิ่งที่เพื่อนแตะคือคำว่าอะไรเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปลูกอีกคำหนึ่งขนส่งอาหารและอีกคำหนึ่งอะอะไรดีอะไรดีสอนนักเรียนถูกต้องนะครับนี่คือการบริการนักเรียนขนส่งอาหารอำนวยความสะดวกให้เราไหมอำนวยความสะดวกให้เราใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นขนส่ง delivery ใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องออกไปซื้ออาหารเองนะครับการสอนนักเรียนก็เช่นเดียวกันต่อไปกลุ่มต่อมาเดี๋ยวครูขอติดสติ๊กเกอร์ติดไว้ก่อนนะครับกลุ่มที่ได้นะครับก็คือกลุ่มที่1เดี๋ยวครูจะเดินไปติดให้ต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาก็คือกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ตัว

0: แทน1คน2คำนะบริการคือคำไหนกูมือดูนะเดี๋ยวเพื่อนเอาไปนะคำว่าบริการคือคำไหนแตะได้เลยรับส่งนักเรียนถูกต้องครับต่อไปช่างแต่งหน้าโอ้โหเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเหลืออีกกี่คำนักเรียนกี่คำนะ6คำต่อไปหมายเลขที่ออกคือหมายเลข2กลุ่มที่2ออกมาเลยครับออกมาเลยครับลูกตัดผมเสริมสวยแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุเก่งมากๆตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเหลืออีกกี่คำกี่คำ4คำกลุ่มที่จะได้ออกมานั่นก็คือกลุ่มที่กลุ่มที่4นั่นเองครับออกครับกลุ่มที่4ออกมาเลยครับลองเลือกดูซิว่าบริการคือคำไหนพนักงานรักษาความปลอดภัยต่อไปครับต่อไปนวดสปาโอ้โหเก่งมากๆพวกมือให้เพื่อนหน่อยครับและกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มที่3ออกมาเลยครับนักเรียนเหลืออีกแค่2คำเท่านั้นคำไหนคือคำว่าบริการออกมาเลยครับขอตัวแทน1คนมาเลยครับลูกลองดูซิลองดูบริการคือคำไหนถึงกับต้องพนมมือนะครับพี่เลี้ยงเด็กโอ้ถูกต้องอีกหนึ่งข้อเท่านั้นถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับนักเรียนคำเมื่อสักครู่นี้คำนี้มัคคุเทศก์แปลว่าอะไรแปลว่าคนนำเที่ยวนั่นเองหรือว่าไกด์นำเที่ยวนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนต่อไปเดี๋ยวครูจะมีช่วงกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่า I can do it ฉันทำได้นะครับโดยสถานการณ์นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับวาดภาพนะครับเติมจากรูปที่ครูกำหนดให้โดยต่อเติมให้เป็นสินค้าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้นะครับพร้อมตั้งชื่อและระบุประโยชน์ระบุราคาของสินค้านั้นด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนนะครับสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับและเดี๋ยวคาบหน้าในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะครับต่อไปขั้นสรุปหนูทำได้ไหนพูดพร้อมกันสิ
1: ขั้นสรุปหนูทำได
0: ้ขั้นสรุปหนูทำได้วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันนักเรียนความหมายของคำว่า
1: ส
0: ินค้าและบริการครูขอตัวแทน1คนเป็นตัวแทนกลุ่มถ้าสามารถตอบได้รับสติ๊กเกอร์ไปเลย1คะแนนไหนออกมาพูดหน่อยสิว่าสินค้าคืออะไรบริการคืออะไรมีไหมออกมา1คนครับ1กลุ่มออกมาได้เลยครับหยิบไมค์มาด้วยลูกเก่งมากๆนะครับทุกคนต้องมีความกล้าแสดงออกนะครับสินค้าหมายถึงอะไรตามความเข้าใจของเราเลยจากที่เราเรียนมา
2: สินค้าก็คือของที่สามารถซื้อขายได้ครับ
0: ซื้อขายได้จับต้องได้ไหมครับจับต้องได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมและตอบสนองความต้องการของเราไหม
2: ตอบสนองครับ
0: นะครับเก็บรักษาได้ไหมสินค้าเนี่ย
2: ได้ครับ
0: ได้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วอีกหนึ่งคำนอกจากคำว่าสินค้าแล้วบริการบริการแปลว่าอะไรครับ
2: บริการแปลว่าเช่นผู้ส่งอาหารจะมาส่งอาหารให้เรา

0: ส่งอาหารให้เราประโยชน์ที่เกิดขึ้นคืออะไรอำนวยความสะดวกให้เราไหมอ
1: ำนวยความสะดวกให้อ
0: ำนวยความสะดวกให้กับเรานั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอ้โหเก่งมากๆเลยอับไปกลุ่มนี้นะครับก็ได้สติกเกอร์ไปเดี๋ยวครูจะไปติดให้นะครับเอาละครับนักเรียนขั้นสรุปของพวกเรานะครับสินค้านั้นหมายถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้สัมผัสได้สามารถนำซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์แล้วบริการล่ะครับแปลว่าอะไรบริการนะครับคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้สัมผัสไม่ได้และไม่สามารถถ่ายโอนไปให้ผู้อื่นได้นะครับดีนะครับก็จะเป็นความหมายของสินค้าและบริการกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสิ่งที่ฉันทำได้นะครับโดยครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับแล้วให้พวกเราลองดูซิลองประเมินตัวเองนะครับว่าทำได้หรือเปล่าเอ่ยข้อแรกนะครับบอกความหมายของสินค้าได้ใครคิดว่าตัวเองบอกความหมายของสินค้าได้ได้ดีมากๆเลยได้3คะแนนยกมือขึ้นครับเอามือลงครับใครคิดว่าได้2คะแนนโอ้เยอะนะครับเอามือลงใครคิดว่าได้1คะแนนเอามือลงนะครับเดี๋ยวคาบหน้าหรือว่าชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้กันให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้นกว่านี้นะครับต่อไปข้อที่2บอกความหมายของบริการได้ใครคิดว่าตัวเองบอกความหมายของบริการได้ได้ดีมากๆเลยได้3คะแนนยกมือโอ้โหมี4 5 6คนนะครับเอามือลงได้2คะแนนเอามือลงครับและสุดท้าย1คะแนนเอามือลงทุกคนเก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเอาล่ะครับวันนี้ในรายวิชาในการเรียนนะครับเรื่องความหมายสินค้าและบริการก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นชื่อเรื่องว่าประเภทสินค้าและบริการนะครับสำหรับวันนี้รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูภากรอุปการแก้วนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ดพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่1ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน
1: เลยทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่ๆเลย
2: มีอะไรกันเหรอหลาน
0: ๆพวกเราทำใจกันแต่ครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
2: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสัน
3: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดนี้ขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง

0: การมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
1: ถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
2: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
3: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุ
0: ข ดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริง
4: ๆ พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาอ้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึง ก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
0: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
5: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
5: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
3: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
5: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
4: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
5: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้ผมขอพาทุกคนมาที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารตามผมเข้าวัดแล้วเราไปหลงรักวัดด้วยกันครับ
0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดโพธารามจากวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวังและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องถือเป็นการรวบรวมผลงานศิลปกรรมชั้นครูหลากหลายแขนงทำให้วัดโพเป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์สรรพศาสตร์สรรพวิชาไทย
1: พระอุโบสถหลังเดิมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1ซึ่งเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายนั้นได้มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในรูปแบบผสมผสานประเพณีนิยมและแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ดังที่เห็นอยู่ในตอนนี้ครับ
0: ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่รัชกาลที่1อัญเชิญมาจากวัดศาลาสีหน้าเขตธนบุรีด้วยที่ฐานชุกชีสูง3ชั้นนี้ชั้นที่1บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่1ไว้ภายใน
1: พระระเบียง2ชั้นล้อมรอบพระอุโบสถเชื่อมต่อกันด้วยพระวิหาร4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญครับ
0: ทั้งนี้รัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือสุโขทัยอยุธยาพิษณุโลกศรีสัชนาลัยและลพบุรีลงมาปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมใหม่รวม 1,248 องค
1: ์พระพุทธสายญาติหรือพระนอนวัดโพเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศไทยครับ
0: รัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นทั้งวิหารและพระพุทธรูปปางสายญาติศิลปะรัตนโกสินทร์ตามพระราชประสงค์ให้ชาวพระนครได้มีพระพุทธรูปใหญ่ไว้บูชาสร้างโดยการก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองยาว46เมตรสูง15เมตรศิลปกรรมที่งดงามอย่างหนึ่งคือบริเวณฝ่าพระบาทมีงานประดับมุกเป็นลายมงคล108ประการ
1: วัดโพเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากถึง99องค์ถือเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยครับ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารกลุ่มเจดีย์ที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์4รัชกาลเจดีย์ประจำรัชกาลที่1เจดีย์ประจำรัชกาลที่2เจดีย์ประจำรัชกาลที่3ทั้ง3องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงเครื่องรูปแบบเดียวกันในสมัยรัชกาลที่4ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์แบบเพิ่มมุม
1: หลงรักวัดในวันนี้คงทำให้ทุกๆท่านหลงรักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มากยิ่งขึ้นแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนาและความงดงามของศิลปกรรมไทยที่ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมรู้สึกประทับใจและอิ่มเอมใจไม่รู้ลืมสวัสดีครับ

ากพระชมเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และ

0: ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง The

ทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนหน้าภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีวันนี้เป็นวันแรกนะครับรัฐบาลเตรียมจะนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสม.สู่สายตาผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสุขภาวะอย่างยั่งยืนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอศักยภาพและจุดเด่นของระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับของการจัดแสดงจะอยู่ในพื้นที่โซน Longevity ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาวะโดยไม่เป็นภาระทางการเงินควบคู่ไปกับพลังของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ทั่วประเทศซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญระดับรากหญ้าในการเชื่อมโยงระบบการแพทย์เข้าสู่หัวใจของชุมชนทั้งการเฝ้าระวังโรคการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุกสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากความเข้มแข็งของระบบการดูแลสุขภาพแล้วนิทรรศการดังกล่าวยังนำเสนอความพร้อมของอุตสาหกรรมสุขภาวะและบริการด้านเวลเนสครบวงจรทั้งการแพทย์การนวดไทยตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางชีวภาพซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการนำเสนอจุดแข็งบนเวทีระดับสากลครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาวะของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ส่วนภารกิจสำคัญในวันแรกของการประชุมนะคะรัฐบาลก็ได้เปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ค่ะเพื่อเป็นพื้นที่หลักในการจัดแสดงศักยภาพของประเทศโดยมุ่งเน้นการนำเสนอ3มิติสำคัญด้วยกันได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิตอลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจเพื่อรองรับ

0: รับสังคมอายุยืนขณะเดียวกันค่ะในมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีนี้ประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานสะอาดรวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อเร่งดึงดูดทุนต่างชาติและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ค่ะนายเอกนิติยังมีกำหนดการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Building Resilience in a Fragmented World นะคะในวันที่13ตุลาคมนี้ร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระหว่างประเทศชั้นนำทั้งนางคริสตาลีนาจอร์จิวากรรมการผู้จัดการ IMF นาย AJ บังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางเอริก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์รับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งการเจรจาทวิภาคีกับนายมูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามโดยในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
1: และสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ก็ยังคงสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้ตามปกตินะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรครับพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงนะครับกรณีมีหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงนะครับโดยเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวแต่ไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรครับแต่อาจจะห้ามเดินรถบางช่วงเวลาที่จำเป็นหรือว่าฉุกเฉินเท่านั้นจึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบบริเวณที่จัดการประชุมทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้มาตรการ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกและในวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครครับนอกจากนี้ได้ประกาศให้พื้นที่24จุดได้แก่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวัน Bangkok Forum และโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญ22แห่งเป็นเขตปลอดการชุมนุมตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคม2569
0: นอกจากนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กำชับตำรวจทุกนายนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อย่างเข้มงวดสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเผยภาพเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมข้อกำชับจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความประทับใจต่อเยือนมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศ
2: เราเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับคนต่างบ้านต่างเมืองมาถึง191ประเทศประมาณคนประมาณ 15,000 คนนะครับขอให้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นประเทศไทยคือเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เมืองยิ้มนะครับเป็นประเทศที่ให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเขาให้เขากลับไปโดยความประทับใจ
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวาระสำคัญทางเศรษฐกิจระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในบ้านเรานะครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดฉากวันแรกอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับก็มีตัวแทนประเทศสมาชิกผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้นำภาคธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับไปติดตามบรรยากาศสดๆกันจากคุณสถานุณพัทลุงครับคุณสถานุเชิญครับ
3: ครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับงานนี้เปรียบเสมือนกับโอลิมปิกทางการเงินของโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในหัวข้อด้านการเงินแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะครับกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนะครับไฮไลท์วันนี้จะอยู่ในช่วงเย็นของวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion แสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันแรกของการประชุมในวันนี้นะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting คึกคักเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับมีผู้แทนระดับสูงคณะทำงานและผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามายังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็คาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระดับโลกนะครับแล้วก็แขกอีกหลายประเทศน่าจะมีเข้าเดินทางเข้ามาที่ไทยเนี่ยเบื้องต้นประเมินกันนะครับ 15,000 คนแต่คาดว่าตอนนี้ตัวเลขน่าจะทะลุไปที่ 17,000 คนแล้วนะครับที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมทีนี้เรามาดูเรื่องของสาระนะครับเรื่องของเนื้อหากันสักนิดหน่อยนะครับสำหรับทิศทางหลักที่ไทยนำเสนอในฐานะเจ้าภาพผ่านในหัวข้อนะครับThailand News Horizon Empowering People Building Resilience คือถ้าแปลเป็นไทยอาจจะแปลได้หลากหลายนะครับผมขอจำกัดความแบบนี้นะครับก้าวใหม่หรือขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งและสร้างความพุ่งกันให้กับประชาชนด้านการเงินรองรับความเสี่ยงทุกรูปแบบและความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็หัวข้อนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดมากๆตั้งแต่กิจกรรมแรกของวันนี้เลยนะครับช่วงเช้ามีการเสวนาหลักของของบัวแบงค์นะครับของทางธนาคารโลกคือหัวข้อ DBBG Fact Chip Small AI Big Job นะครับหรือว่าการเสวนาเรื่องของ AI ขนาดเล็กเพื่อการสร้างงานซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับนโยบายหลายท่านมากมายเข้าร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณคริสตาลีน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการ IMF คุณอาเจบังก้าประธานธนาคารโลกนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของทั้งสององค์กรนี้เข้าเช่นกันนะครับแล้วก็สาระสำคัญของเวทีนี้เนี่ยก็จะเน้นไปตามชื่องานเลยนะครับก็คือเรื่องของ AI อาจจะเจาะไปที่ระดับแมกโรระดับไมโครนะครับเราเรียกว่าไมโครแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแล้วก็การเติบโตของ SME เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยนะครับได้แก่ทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสนำเสนอนะครับเป็นนวัตกรรมทางการเงินของไทยที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับถูกหยิบยกมาพูดถึงก็อย่างเรื่องของ AI ในการใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของนกกระซิบเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นระบบใหม่ที่ไทยเนี่ยเอามาโชว์ในงานนี้นะครับส่วนของเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์แอปอย่างที่เราทราบกันแอปเป๋าตังแอปถุงเงินการสร้างโอกาสให้กับ SME เนี่ยถูกพูดถึงมาเสมอนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้ากับแนวคิดนะครับ Empowering People หรือว่าการเสริมพลังให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมในช่วงเช้าแล้วนะครับในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะมีไฮไลท์สำคัญเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงเลยจะมีการเปิดตัวนะครับ Thailand Pavilion หรือว่าส่วนจัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับลักษณะโชว์รูมแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยบอกแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีทางท่านนายกนะครับทางท่านรองนายกทางท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยผู้บริหารเบอร์หนึ่งของทาง IMF แล้วก็ของทาง World Bank เขาร่วมพิธีพร้อมเพียงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของส่วนการจัดแสดงของ Thailand Pavilion ครั้งนี้นะครับก็จะนำเสนอลักษณะของนวัตกรรมทางการเงินแห่งอนาคตทั้งระบบการชำระเงินที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็โครงการของยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจสีเขียวนะครับที่ทางกระทรวงการคลังเองขับเคลื่อนมาโดยตลอดรวมถึงการพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทางด้านการเงินนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกจัดแสดงอยู่ใน Thailand Pavilion นะครับก็นอกจาก3โซนของ Thailand Pavilion แล้วนะครับยังมีอีก1พื้นที่สำคัญนะครับคือ Royal Pavilion หรือว่านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับจะถ่ายทอดพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้วางรากฐานความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง7ทศวรรษนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับคำถามที่ว่าจัดงานนี้แล้วเราได้อะไรคนไทยได้อะไรนะครับสำหรับสิ่งที่ประชาชนคนไทยจะได้รับนะครับจากการจัดงานครั้งนี้เนี่ยผมแบ่งออกเป็น2มิติหลักๆนะครับก็คือมิติแรกเนี่ย ระยะสั้นเห็นผลทันทีก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการขนส่งโลจิสติกคาดการว่าจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมหลายหมื่นคนตลอดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะหลักตัวเลขเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตัวเลข 15,000 คนเนี่ยก็น่าจะหลักหลายพันล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนผลประโยชน์ระยะยาวนะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันต่างชาติให้แสดงให้เห็นหนึ่งศักยภาพทางการเงินของไทยแล้วก็คุณผู้ชมครับการประชุมครั้งนี้เองเนี่ยก็ถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนกับโอลิมปิกทางการเงินเพราะว่ามีบุคคลสำคัญหลายคนเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวนมากนะครับประเทศไทยเองจึงไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเป็นการจัดการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแล้วก็จบไปนะครับแต่ว่าต้องการจะใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็ความเป็นจริงแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสาระเรื่องของหัวข้อในการประชุมแล้วนะครับงานนี้เนี่ยความจริงแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะครับทั้งอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มาโชว์เรื่องของอาหารการกินเรื่องของโลจิสติกการเดินทางเรื่องของความปลอดภัยยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากผมที่เป็นทีมข่าวของ MET แล้วนะครับยังมีอีกหลายทีมนะครับของ NBT MET World MET Connect นะครับที่จะร่วมนำเสนอในอีกหลากหลายหัวข้อที่ผมพูดไปนะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สามารถติดตามได้นะครับสำหรับด้านหลังของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้คือศูนย์สื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติเดินทางมาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีจออยู่2จอจอด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจอที่จะเป็นการยิงไลฟ์สดมานะครับมาจากอีเวนท์ที่มีที่จัดอยู่ณตอนนี้นะครับส่วนจอด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นจอแท็บเล็กๆเนี่ยจะเป็นจอลักษณะของโปรแกรมในแต่ละวันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเย็นเจี๊ยบนะครับเย็นฉ่ำเย็นเกินนะครับคือต้องบอกว่าความเย็นแบบนี้เนี่ยไม่สามารถลบความร้อนแรงของการประชุมในครั้งนี้ตลอดสัปดาห์นี้ได้นะครับแล้วก็การประชุมช่วงบ่ายวันนี้นะครับ IMF World Bank Group แล้วก็ทางพาร์ทเนอร์อีกหลายองค์กรเนี่ยจะมีการประชุมย่อยทั้งแบบปิดแบบเปิดแบบปิดเปิดอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยผมจะกลับมาแดงกันอีกครั้งนึงในช่วงเย็นวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion นะครับทั้ง2ท่านครับ
1: ขอบคุณครับคุณสถานุณพัทลุงนะครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือวาระใหญ่ระดับโลกอย่างที่คุณสถานุบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในรอบ35ปีทีมข่าว NBC ของเรายังปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับคุณผู้ชมสามารถเกาะติดได้ทุกช่วงข่าวครับ
0: ค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันด้วยนะคะซึ่งนอกจากงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meetings แล้วนะคะไทยยังเข้าร่วมอีก1งานสำคัญก็คืองาน ACFM 2026ค่ะที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนำ20บริษัทไทยไปเจรจาการค้ากับนานาชาติค่ะโดยตั้งเป้านะคะสร้างมูลค่าธุรกิจใน5ปีนั้นไม่น้อยกว่า500ล้านบาทโดยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย20บริษัทเข้าร่วมงาน Asian Contents and Film Market 2026หรือว่า ACFM 2026ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ค่ะแบ่งเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์12บริษัทบริษัทผลิตรายการและละครโทรทัศน์6บริษัทและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์อีก2บริษัทภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายใน Thailand Pavilion ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมนำภาพยนตร์ไทย5เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้นำกลับมาสร้างใหม่สำหรับปี2568ค่ะการเข้าร่วมงานสามารถสร้างการจับคู่เจรจาธุรกิจได้244คู่คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า540ล้านบาทส่วนในปีนี้2569ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางธุรกิจในช่วง5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาททั้งจากการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์การร่วมผลิตผลงานการให้บริการด้านการผลิตการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
1: ส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่11ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามครับ

0: มาอัปเดตสภาพอากาศประเทศไทยกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับเตือนได้ประกาศเตือนฉบับที่11วันนี้จะมีฝนตกหนักใน9จังหวัดภาคใต้ครับส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมในหลายภาคด้วยกันเริ่มที่วันนี้ก่อนนะครับฝนตกหนักปริมาณฝนอยู่ที่ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรในพื้นที่ภาคใต้9จังหวัดประกอบด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันพรุ่งนี้ครับ13ตุลาคมจะครอบคลุมหลายภาคได้แก่ภาคเหนือตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกครับชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับมือไว้รวมถึงการระดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมด้วย
1: ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้นะครับการระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับทราบมาว่าเราได้มีการระดมความช่วยเหลือเรื่องของวางแผนเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพแล้วก็ระดมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปอย่างเต็มที่แต่ว่าโชคดีที่ก็ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มกำลังนะครับความที่การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมในรูปแบบเช่นนี้นะครับอย่างเต็มที่
2: วันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เป็นลักษณะฝนตกแช่นานต่อเนื่องกว่า 6-8 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ช่วงตี4ค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ด้วยกันล่าสุดเช้าวันนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนในหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้ำยังคงท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหลายชุมชนหลังจากที่มวลน้ำนั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในระดับสูงแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครจากพื้นที่ใกล้เคียงเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่2บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาและหมู่6บ้านล่างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยบ้านคีรีวงและบ้านเนินรักมีน้ำท่วมสูงประมาณระดับเอวหรือว่าประมาณ1เมตรรวมถึงน้ำเอ่อท่วมถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่134ด้วยโดยสภาพการจราจรถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครและขาล่องใต้พื้นที่เขาย้อยนะคะกิโลเมตรที่132เมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะ
3: ถนนเพชรเกษมที่132นะครับพื้นที่เขาย้อยที่ว่าน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้ครับวันนี้วันที่12ตุลาคม2569เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับน้ำท่วมขัง

0: ที่ของเมื่อวานที่ท่วมข้ามผิวการจราจรตอนนี้ทั้งขาล่องใต้และขาเข้ากรุงเทพเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีน้ำท่วมขังเลยนะครับ
1: ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะ

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวหน้าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
1: วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดอุปกรณ์ภาพพิมพ์ไปใช่ไหมครับวันนี้เราจะได้นำอุปกรณ์ต่างๆมาสร้างสรรค์ผลงานนะครับชื่อเรื่องในวันนี้ก็คือภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาตินะครับแต่ก่อนที่เราจะสนุกกับกิจกรรมภาพพิมพ์นะครับเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับว่าเด็กๆยังจำอุปกรณ์ภาพพิมพ์ได้หรือไม่นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับมาที่การทบทวนความรู้ครูอาร์ตขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาเล่นเกมร่วมกันนะครับขอเชิญตัวแทนเลยลูกนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถออกมาหน้ากระดานได้กลุ่มละ1คนนะครับหรือใครก็ได้ครับด้านหน้าเร็วครับเร็วครับยืนเลยเดี๋ยวจะให้เล่นเกมทบทวนความรู้นะครับเป็นการจำชื่ออุปกรณ์นะครับฟังกติกานะครับฟังกติกานะเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้แต่ละคนนะครับพูดชื่ออุปกรณ์ภาพพิมพ์อะไรก็ได้จำอุปกรณ์ภาพพิมพ์ได้ไหมเอ่ยอะไรก็ได้นะครับที่สามารถนำมาพิมพ์ได้หรือว่าใช้ในการทำภาพพิมพ์เดี๋ยวจะให้คนแรกอยู่ฝั่งครูอาร์ตนะครับคนแรกอยู่ฝั่งครูอาร์ตพูด1อุปกรณ์คนถัดมานะครับให้พูดอุปกรณ์ซ้ำกับเพื่อนคนแรกก่อนคนที่1และพูดคำใหม่ขึ้นมานะครับคนที่3ให้พูดของคนที่1คนที่2แล้วก็คิดคำใหม่ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นครูอาร์ตเป็นคนแรกสมมตินะครับครูอาร์ตพูดว่า4โปสเตอร์คนที่2ตอบว่าสีโปสเตอร์ก่อนแล้วพูดว่าสีช็อคนะครับสีโปสเตอร์สีช็อคคนที่3พูดว่า
1: สีโปสเตอร์ส
0: ี
1: ช็อคส
0: ี
1: เท
0: ีย
1: น
0: เก่งมากพูดซ้ำทวนไปเรื่อยๆนะครับใครพูดช้านับ3วิแล้วพูดช้าให้กลับไปที่นั่งเราจะหาตัวแทนที่จำอุปกรณ์ได้แม่นที่สุด1คนเท่านั้นในวันนี้นะครับและเดี๋ยวไปรับของรางวัลตอนท้ายคาบนะครับ1คนนะหาตัวแทนนะแต่ต้องเป็นอุปกรณ์สำหรับภาพพิมพ์เท่านั้นนะครับเมื่อกี้มีเพื่อนตอบว่าสีเทียนสีเทียนเราใช้ในการทำภาพพิมพ์ไหมลูกยังไม่เคยทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังตอบไม่ได้หนูอาจจะตอบเป็นใบไม้ดอกไม้ก็ได้นะครับเป็นการทบทวนความรู้นะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือให้เพื่อนๆด้านหน้าด้วยครับให้กำลังใจตัวแทนกลุ่มนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ใบไม้ครับใบไม้ดอกไม้ครับ
3: ใบไม้ดอกไม้สีช็อคครับ
0: ได้
4: ใบไม้ดอกไม้สีช็อคสีโปสเตอร์ค่ะ
0: นับ3
4: ใบไม้ดอกไม้สีช็อคสีโปสเตอร์ฟองน้ำ
0: ฟองน้ำทวนใหม่
5: ใบไม้ดอกไม้สีช็อคสีโปสเตอร์ฟองน้ำ
0: และอันใหม่ครับ3 2
5: สีไม้ได้ไหม
0: คร
5: ับ
0: สีไม้ได้ครับ
5: สีไม้ครับ
0: โอเคเกือบแล้วเกือบแล้วลุ้นนะครับ
5: ใบไม้ดอกไม้สีช็อคสี
0: ด้วย
5: สีโปสเตอร์ฟองน้ำ
0: น้ำสา
5: สีเทียน
0: ไม่ใช่สี
5: สีไม
0: ้ปรบมือไปกำลังใจให้กองทัพครับกองทัพเก่งมากเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครูอาร์ตขอเริ่มใหม่หมดเลยนะครับรีสตาร์ทใหม่อีกหนึ่งรอบเมื่อกี้คือโมคะนะครับเริ่มใหม่นะเริ่มจากฝั่งนู้นลูกคิดใหม่เลยใช่ครับทำใหม่ได้เลย
4: สีไม้สีไม้ใบไม
3: ้สีไม้สีใบไม
0: ้ให้โอกาส
3: ดอกไม
0: ้สีไม้ใบไม้ดอกไม
5: ้สีไม้ใบไม้ดอกไม้สีช็อค
0: ไปที่คนแรกลูก
4: สีไม้ใบไม้ดอกไม้สีช็อคสีเทียน
5: สีไม
0: ้ใบไม้ลูกคำแรกใช่สีไม้ไหมลูกไม่ใช่เป็นใบไม้ครับปรบมือให้เพื่อนเราเหลือฝั่งคนสุดท้ายแล้วเมื่อกี้มีเพื่อนตอบสีเทียนนะครับมีสีเทียนมาด้วยสีเทียนจริงๆแล้วยังไม่มีการนำมาทำภาพพิมพ์นะครับเริ่มใหม่ลูกเราคนแรกนะครับ
5: สีไม
3: ้สีไม้สีช็อค
4: สีไม้สีช็อกสีโปเตอร
5: ์สีไม้สีช็อกสีโปเตอร
0: ์มีคนกระซิบด้วยมีคนนับสาม
5: ฟองน้ำ
0: ฟองน้ำ
3: สีไม
0: ้นับสามนับ2นับ1อ่ะลืมไปแล้วเมื่อกี้อ่ะปรบมือให้เพื่อนนะครับอ่ะตื่นเต้นอ่ะเหลือ2คนสุดท้ายจากตัวแทนจากกลุ่มไหนลูก
6: กลุ่ม2ครับ
0: กลุ่ม2และตัวแทนจากกลุ่ม3และกลุ่ม2อยู่ไหนลูกตัวกลุ่ม2กับกลุ่ม3ส่งกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะหา1คนที่ความจำเก่งที่สุดนะครับอ่ะเริ่มใหม่ลูกเริ่มจากผู้หญิงก่อนนะครับ
4: สีไม
5: ้สีไม้สีช็อก
4: สีไม้สีช็อกสีโปเตอร์
5: สีไม้สีช็อกสีโปเตอร์ใบไม
4: ้สีไม้สีช็อกสีโปเตอร์ใบไม้ดอกไม
5: ้สีไม้สีช็อกสีโปเตอร์ใบไม้ดอกไม้ฟองน้ำ
0: ฟองน้ำครับ
4: สีไม้สีช็อกสีโปเตอร์
0: ใช่ไหมลูกไม่ใช่พลาดนิดหน่อยอ่ะประมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับเก่งมากเพราะฉะนั้นคนที่ได้รางวัลชนะเลิศในวันนี้คือตัวแทนจากกลุ่มที่2เดี๋ยวทายข้ามกวาดให้รางวัลนะครับอ่ะประมือที่1ครับเก่งมากลูกอ่ะกวาดฝากเก็บไม้ด้วยนะครับนักเรียนได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ภาพพิมพ์ไปแล้วนะครับอันได้แก่อะไรบ้างเอ่ยมีพวกสีหรือว่าหมึกนะครับกระดาษหรือแผ่นรองรับแม่พิมพ์จากวัสดุต่างๆอย่างเช่นเพื่อนพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับแต่งแม่พิมพ์อุปกรณ์กดทับแม่พิมพ์แล้วก็กาวหรือว่าวัสดุติดแม่พิมพ์นะครับเด็กๆทบทวนความรู้เรื่องวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห์นะครับเราแยกออกแล้วใช่ไหมลูกว่าวัสดุที่ใช้ทำภาพพิมพ์นะครับมี2แบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวัสดุธรรมชาตินะครับขนนกใบไม้ก้อนหินดอกไม้นะครับวัสดุสังเคราะห์เช่นขวดน้ำหวีกระดาษดังแล้วก็เชือกนะครับสามสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับอย่างแรกคือการใช้สีโปสเตอร์นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราใช้สีโปสเตอร์อาจจะยังไม่คล่องนะครับวันนี้ครูอาร์ตจะสอนเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์นะครับอย่างที่2คือรู้จักการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติและอย่างสุดท้ายคือได้สร้างสรรค์ผลงานจากการพิมพ์ภาพครับให้เราเล่นเกมร่วมกันดีกว่าเด็กๆมีกระดานใช่ไหมลูกให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดานนะครับแต่ละกลุ่มสามารถ

0: เขียนได้เลยนะครับว่าคำนี้นะครับเป็นคำว่าอะไรนะครับเป็นเกมทายคำนำจินตนาการนะครับลองทายซิว่าคำนี้ควรจะเป็นคำว่าอะไรนะครับมีนอหนูแล้วก็มีรูปกล้วยนะครับอะไรเอ่ยนอหนูแล้วก็มีกล้วยด้านหลังนะครับขวดใบให้เป็นวัสดุที่ใช้ทำภาพพิมพ์อะไรเอ่ยมีคำว่ากล้วยด้านหลังเขียนเขียนคำตอบกลุ่มไหนเขียนเสร็จก่อนชนะนะครับเขียนเสร็จแล้วชูขึ้นมาเลยนับ3 2 1ชูกลุ่มที่4ชนะนะครับกลุ่มที่4ตอบว่าตอบดังๆลูกใช้ไมค์ตอบครับกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรลูก
1: ก้านกล้วยค่ะ
0: ก้านกล้วยเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่4นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับภาพต่อมาพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงก่อนภาพต่อมาครับเฉลยเมื่อกี้นะครับการกล้วยมีกอไก่2ตัวมีแม่หันอากาศด้วยแล้วก็มีดอเด็กด้านหลังนะครับถ้าพร้อมแล้วเขียนได้เลยใช้สำหรับพิมพ์ภาพเหมือนกันนะครับเช่นเดิมกลุ่มที่4อีกแล้วนะครับไวมากตอบได้เลยลูกผักกาดนะครับกลุ่มอื่นมีใครตอบอย่างอื่นไหมลูกมีกลุ่มใดตอบแบบอื่นอีกไหมครับมาดูเฉลยว่าใช่ผักกาดหรือเปล่านะครับเฉลยผักกาดนะครับเก่งมากข้อสุดท้ายกลุ่มไหนเอ่ยเมื่อกี้กลุ่มไหนเร็วกว่าลูกตอนนี้มีกลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม1นะครับ3กลุ่มปรบมือให้3กลุ่มนี้นะครับเก่งมากเมื่อกี้ครูอันมองไม่ทันว่ากลุ่มไหนยกเร็วกว่านะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถตอบคำถามได้ไหมครับว่าจากคำใบ้ที่ครูอันให้สักครู่นะครับว่าเป็นคำว่าอะไรนะครับเด็กพร้อมที่ทำกิจกรรมยังครับถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงครับเฉลยใบไม้เมื่อกี้นะครับเกมของเรานะครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะครับตอนนี้เด็กวางกระดานก่อนลูกวางกระดานก่อนครับให้นักเรียนทายว่าผลงานชิ้นนี้ใช้อุปกรณ์ใดบ้างใช้อะไรครับคุณโปรด
2: ใบไม้คร
0: ับใบไม้ครับอย่างอื่นมีอีกไหมครับอาจครับ
3: สีครับ
0: ใช้สีเก่งมากครับตัวแทนกลุ่ม5ครับนอกจากผักสีแล้วมีอะไรอีกครับ
4: ผักกาดค
0: ่
4: ะ
0: ผักกาดนะครับขออีกหนึ่งคนใครอยากตอบลูกตัวแทนกลุ่ม4ครับ
5: ดอกไม้ค
0: ่
5: ะ
0: ดอกไม้นะครับและที่สำคัญคือขาดไม่ได้เลยคือกระดาษนะครับกระดาษใช้สำหรับการรองแม่พิมพ์ของเรานั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมกล่องสุ่มเช่นเดิมนะครับส่งตัวแทนมาหยิบกล่องสุ่มไปวันนี้กล่องสุ่มจะไม่เหมือนเดิมจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกนะครับกติกาเช่นเดิมกติกาเช่นเดิมฟังก่อนครับหยิบกลุ่มละ1กล่องเท่านั้น1ถุงเท่านั้นเมื่อหยิบไปแล้วอย่าเพิ่งเปิดออกมานะครับเผื่อจะมีสัตว์ต่างๆโผล่ออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวครูอันให้สัญญาณเปิดพร้อมกันนะครับแต่เด็กๆต้องอยู่ในอาการสำรวมนะครับทำได้ไหมครับ
6: ได
0: ้ได้ถุงมาปุ๊บให้นิ่งก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะครับถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมาได้เลยลูกหยิบได้เลยครับถุงไหนก็ได้ลูกถุงไหนก็ได้ครับหยิบได้เลยเชิญเลยลูกอย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางบนตักเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับหัวใจหัวใจอยู่ฝั่งไหนเอ่ยเอามือจับเอวเอามือจับหัวเข่าหัวเข่าอยู่ไหนเอามือวางบนตักตัวเองพร้อมนะแต่ละกลุ่มให้ตัวแทน1คนแกะอุปกรณ์ออกมาจากถุงครับ1คนเท่านั้นนะมาดูว่าแต่ละกลุ่มจะได้อะไรวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยออกมาได้เลยลูกแต่ละกลุ่มนะครับจะได้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับบางกลุ่มอาจจะได้ใบไม้สีไม้กระดาษนะครับบางกลุ่มอาจจะได้ใบไม้สีโปเตอร์กระดาษ บางกลุ่มอาจจะได้ก้านกล้วยโปสเตอร์บางกลุ่มอาจจะได้ผลไม้นะครับแล้วก็บางกลุ่มได้ดอกไม้ไปนะครับกลุ่มที่1อยู่ไหนครับกลุ่มที่1ชูมือได้อะไรไปลูกสี่โปสเตอร์ดอกไม้นะครับครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าแต่ละกลุ่มจะได้วัสดุธรรมชาติหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือดอกไม้ทีนี้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้เราทดลองพิมพ์ลงไปในกระดาษช่วยกันทำนะครับ1ผลงานให้เวลาเพียง1 นาทีเท่านั้นเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะเดินดูแต่ละกลุ่มนะครับ

0: เอามือขวาชูมือขวาขึ้นมายกมือขวายกมือซ้ายใครยังไม่ยกมือซ้ายปรบมือหนึ่งครั้งวางมือลงบนโต๊ะไม่จับอุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเด็กๆเอาผ้าเช็ดมือให้เรียบร้อยส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานได้เลยครับออกมาเลยครับมาลูกใครก็ได้ครับระวังเลอะเสื้อลูกระวังเลอะเสื้อครับชูให้เพื่อนปลายทางดูครับเพื่อนๆปลายทางดูผลงานของเพื่อนต้นทางนะครับกลุ่มนี้ของฟาเซียหนูได้อะไรไปลูกดอกไม้ใช่ไหมครับหนูใช้ดอกไม้ในการทาสีแล้วก็ปั๊มลงไปใช่ไหมครับอันนี้ดอกอะไรลูกใช้ดอกอะไรพิมพ์ครับดอกดาวเรืองใช่ไหมดอกดาวเรืองเก่งมากเชิญนั่งครับสวยมากลูกเช็ดมือด้วยนะครับเช็ดมือด้วยครับกลุ่มนี้หนูได้อะไรไปลูก
1: ผลไม
0: ้สีเหลืองคือผลของแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแล้วก็สีน้ำเงินคือผลของอะไรลูก
1: ส
0: ้มนะครับเก่งมากกลุ่มนี้หนูได้อะไรไปลูก
1: การกล
0: ้
1: วย
0: การกล้วยกลุ่มนี้ภาพแอบสแตรกมากหรือว่านำมาทำมากนะครับใช้หลากหลายสีเลยนะครับเชิญครับกลุ่มนี้หนูได้อะไรครับใบไม้ใช่ไหมครับมีสีเขียวแล้วก็มีสีฟ้าด้วยสวยมากครับกลุ่มสุดท้ายได้ผักกาดกับมะนาวไปใช่ไหมครับโอเคสวยงามสวยงามมากครับปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยเก่งมากฟังกติกาอีกรอบหนึ่งในการทำภาพพิมพ์นะครับทุกครั้งให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับที่สำคัญคือการรักษาความสะอาดของผลงานนะครับพยายามอย่าทำสีให้เลอะผลงานและเลอะอุปกรณ์ต่างๆนะครับเด็กป.4จ๋าน ักเรียนป.4นะครับทุกคนจะต้องตั้งใจทำผลงานในการทำภาพพิมพ์นะครับในการทำภาพพิมพ์นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะเก็บรักษาความสะอาดของผลงานทำได้ไหมครับทำได้นะครับมาสู่บทเรียนนะครับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาติคืออะไรนักเรียนรู้จักภาพพิมพ์แล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูวัสดุธรรมชาติว่าสามารถนำมาทำภาพพิมพ์ได้อย่างไรบ้างนะครับภาพพิมพ์ธรรมชาติก็คือการนำเอาพวกใบไม้ดอกไม้หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมาทาสีแล้วก็พิมพ์ลงไปหรือบางครั้งอาจจะใช้สีไม้หรือสีเทียนสีช็อคในการฝนทับใบไม้อีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับเป็นการทำพื้นผิวของภาพพิมพ์ให้สวยงามมากขึ้นนะครับเดี๋ยวครูอาร์จะให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานนะครับหัวข้อในวันนี้เราจะทำภาพพิมพ์หัวข้อสัตว์ในจินตนาการนะครับโดยใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้นวัสดุธรรมชาติอะไรก็ได้นะครับที่เตรียมมานะครับคุณครูปลายทางสามารถจัดหาวัสดุในท้องถิ่นนะครับที่หาได้ง่ายเช่นใบไม้ตามรั้วนะครับดอกไม้ก็ได้แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสิ่งที่นำมาพิมพ์ด้วยนะครับอย่าให้มีอันตรายเช่นอย่ามีน้ำอย่ามียางหรืออย่ามีพิษนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถสวมผ้ากันเปื้อนหรือสวมเสื้อที่ไม่ใช้แล้วในการป้องกันการเลอะสีได้นะครับก่อนชมการสาธิตของครูอาร์นะครับให้คุณครูปลายทางนะครับฟังคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนนะครับคุณครูปลายทางนะครับเน้นย้ำอีกรอบนึงคือรักษาความสะอาดของผลงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้นักเรียนสร้างจัดผลงานอย่างเต็มที่อาจจะทำเป็นกลุ่มหรือทำงานเดี่ยวแล้วออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนรวมถึงประเมินผลงานนักเรียนด้วยนะครับหรือถ้านักเรียนคนใดอยากส่งผลงานให้ครูอาร์นะครับมารับชมพร้อมกับนักเรียนต้นทางสามารถส่งมาได้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บรักษาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำผลงานใส่ในแฟ้มก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมการสาธิตได้เลยครับครับอุปกรณ์สำหรับทำภาพพิมพ์ในวันนี้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์และวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือว่าดอกไม้นะครับซึ่งวันนี้ครูอาร์ตเตรียมใบไม้มาหลากหลายมากเลยนะครับนักเรียนสามารถใช้ใบไม้เหมือนครูอาร์ตหรือจะใช้ผลไม้ก็ได้นะครับส่วนกระดาษที่ใช้ในวันนี้เราใช้กระดาษร้อยปอนด์นะครับแต่ถ้านักเรียนคนใดใช้สมุดวาดเขียนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับครูอาร์ตขอเน้นย้ำนะครับว่าถ้านักเรียนคนใดใช้สีโปสเตอร์แล้วก็ใช้กระดาษที่บางนะครับสามารถ พิมพ์ภาพลงไปในกระดาษได้เลยส่วนใครที่ใช้กระดาษหนาเหมือนครูอาร์ตนะครับสามารถลงสีรองพื้นก่อนก็ได้เพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือสัตว์ในจินตนาการนะครับให้นักเรียนลองสังเกตใบไม้ที่นำมานะครับว่าสามารถดัดแปลงเป็นสัตว์ชนิดไหนได้บ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยวันนี้ครูอาร์ตจะสาธิตการลงสีพื้นก่อนนะครับแล้วก็การใช้สีโปสเตอร์นะครับอ่ะสีโปสเตอร์นะครับเมื่อเราเทลงในจานสีแล้วนะครับถ้าทิ้งไว้นานนะครับสีจะแห้งนะครับดังนั้นให้เราใช้ผู้กันจุ่มน้ำแล้วก็ละลายสีก่อนนะครับส่วนใครที่นำสีโปสเตอร์มาเปิดขวดใหม่เลยนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องผสมน้ำก็ได้นะครับทั้งนี้ให้นักเรียนสังเกตที่บริเวณสีนะครับว่ามันเข้มข้นหรือว่าจางแล้วนะครับถ้าเข้มข้นก็ใส่น้ำนิดนึงนะครับถ้ามันเหลวเกินไปนะครับก็ไม่ต้องผสมน้ำนะครับอันนี้สีแห้งแล้วครูอาจะใช้ผู้กันนะครับละลายก่อนนะครับให้สีมีความเข้มข้นนิดนึงนะครับให้นักเรียนใช้ผู้กันนะครับคนสีให้เหนียวนะครับให้เข้มข้นพอเราจุ่มสีหรือคนสีเสร็จแล้วนะครับให้เราปาดสีออกนะครับจากนั้นการทำพื้นหลังนะครับเราจะใช้แป้งนะครับผู้กันมี2แบบคือผู้กันที่เป็นลักษณะหัวกลมแบบนี้กับผู้กันหัวแบนหรือว่าแปลงนะครับถ้าพื้นหลังเราจะใช้แป้งในการผสมสีนะครับถ้าเป็นพื้นหลังเราจะใช้แป้งในการระบายนะครับครูอาจะระบายแบบผสมสีนะครับโดยการลงสีพื้นสีน้ำเงินก่อนครั้งแรกนะครับนักเรียนที่ใช้สมุดวาดเขียนหรือว่ากระดาษ A4 ที่มีลักษณะบางๆนะครับไม่ต้องลงสีพื้นนะครับเพราะเดี๋ยวกระดาษเราจะพองได้นะครับส่วนใครใช้ร้อยปอนด์เหมือนครูอาร์ตก็สามารถลงสีพื้นได้นะครับจากนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนสีนะครับให้เราล้างผู้กันให้สะอาดก่อนแล้วก็จุ่มสีใหม่นะครับครูอาร์ตจะใช้สีชมพูนะครับคนสีเช่นเดิมนะครับลักษณะของสีโปสเตอร์นะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนเนื้อแป้งผสมอยู่ดังนั้นเวลาแป้งที่มันแห้งแล้วมันจะแข็งเป็นก้อนนะครับให้เราผสมน้ำก่อนคนให้สีละลายตัวนะครับแล้วก็ผสมนะครับปาดทับได้เลยนะครับจากนั้นให้เราใช้ผู้กันใช้ผู้กันที่สะอาดนะครับด้วยการล้างนะครับล้างเสร็จแล้วให้เราเช็ดผ้านะครับแล้วก็เกลี่ยสีให้สองสีคืนเข้าหากันนะครับด้วยการปาดระหว่างกลางสีชมพูกับสีน้ำเงินนะครับสองสีก็จะคืนเข้าหากันนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการระบายสีโปสเตอร์แบบเทคนิคไล่สีนะครับตัวอย่างที่ครูอาร์ตนะครับทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพื้นหลังนะครับอันนี้ตัวอย่างของการทำพื้นหลังภาพพิมพ์ของเรานะครับเด็กๆจะระบายสีแบบครูอาร์ตก็ได้ถ้ากระดาษแข็งนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นกระดาษบางๆนะครับเราไม่ต้องลงสีพื้นก็ได้นะครับอันนี้ครูอาร์ตให้สีโปสเตอร์แห้งแล้วจากนั้นเราจะมาพิมพ์ภาพกันนะครับเวลาที่เราพิมพ์นะครับให้คำนึงถึงองค์ประกอบของภาพพิมพ์นะครับว่าให้มีลักษณะเต็มพื้นที่ในกระดาษนะครับอย่าให้เล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปนะครับวันนี้ครูอาร์ตจะใช้ใบโพในการพิมพ์นะครับเวลาที่เราจะพิมพ์ภาพนะครับให้สังเกตลักษณะแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ของครูอาร์ตเป็นใบให้ใช้ด้านที่มีลักษณะขรุขระนะครับด้านที่เป็นเส้นของใบไม้นะครับครูอาร์ตใช้ด้านนี้นะครับเตรียมผ้าสำหรับรองระบายสีนะครับครูอาร์ตจะใช้สีโปสเตอร์เช่นเดิมนะครับในการพิมพ์ใช้สีโปสเตอร์ที่มีลักษณะเข้มข้นนะครับหรือว่าเหนียวนิดนึงนะครับสีจะได้ติดง่ายถ้าเราใช้สีที่เหลวเกินไปหรือว่าละลายน้ำมากเกินไปนะครับสีของเราอาจจะไม่ติดกระดาษก็ได้นะครับระบายแม่พิมพ์ก่อนนะครับก่อนที่จะพิมพ์เทคนิคการระบายแม่พิมพ์คือให้ใช้สีที่มีลักษณะเข้มข้นนะครับหรือว่าเหนียวเล็กน้อยนะครับอย่าให้เหลวเกินไปหรือใครจะผสมสีในแม่พิมพ์ก็ได้นะครับเช่นครูอาร์ตจะผสมสีแดงกับสีชมพูนะครับเทคนิคเดิมนะครับเราจะละลายสีโปสเตอร์ที่แห้งแล้วก่อนนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางสามารถดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับอย่าให้ใช้สีเลอะนะครับ ขวาจะผสมสีแดงกับสีชมพูเข้าด้วยกันนะครับเมื่อเราระบายสีแม่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราจะพิมพ์ลงในผลงานของเราแต่ถ้านักเรียนไม่มั่นใจว่าแม่พิมพ์ของเราจะติดสีหรือไม่ให้นักเรียนทดลองพิมพ์ในกระดาษที่ไม่ใช้แล้วก่อนก็ได้นะครับอาจจะพิมพ์ในกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพื่อดูว่ามันติดหรือไม่นะครับถ้ามั่นใจว่าติดแล้วก็สามารถพิมพ์ลงในกระดาษแม่พิมพ์ของเราได้เลยนะครับขวาจะวางนะครับกึ่งกลางกระดาษนะครับจากนั้นใช้ปลายนิ้วค่อยๆกดทีละฝั่งนะครับกดเบาๆเพื่อให้ติดกับกระดาษนะครับนับในใจสักประมาณ3วิก็ได้ครับ1 2 3แล้วก็ค่อยๆเปิดออกมานะครับแล้วก็จะได้รูปใบไม้1รูปนะครับทั้งนี้นักเรียนต้องคำนึงถึงสีพื้นหลังด้วยนะครับถ้านักเรียนระบายสีพื้นหลังเข้มเกินไปนะครับสีแม่พิมพ์ควรจะเป็นสีอ่อนนะครับเช่นสีขาวก็ได้นะครับแต่ถ้านักเรียนไม่ได้ระบายสีพื้นหลังก็จะดีมากครับเพราะว่าภาพแม่พิมพ์ของเราจะได้ชัดเจนนะครับจากนั้นเราจะรอให้แห้งนะครับเมื่อรอภาพแห้งเสร็จแล้วเราจะใช้สีไม้นะครับในการตกแต่งหรือวาดภาพเพิ่มเติมให้เป็นสัตว์ในจินตนาการนะครับลองเติมหน้าตาเติมแขนเติมขาเติมปีกของเขานะครับให้กลายเป็นสัตว์ในจินตนาการ

อาร์ตก็ให้ใช้แค่ตัวเดียวก็ได้นะครับอ่ะครูว่าจะลองแห้งแล้วก็มาเติมให้เป็นรูปสัตว์ในจินตนาการไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะในเวลานี้ครูว่าจะทิ้งเวลาให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทำผลงานไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับผลงานของครูอาร์ตแล้วก็สรุปบทเรียนไปพร้อมกันครับ

มดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับคุณครูปลายทางสามารถเก็บผลงานนักเรียนได้เลยนะครับรวมถึงให้นักเรียนนะครับไปล้างมือให้สะอาดรวมถึงเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับอะไรที่เป็นขยะไม่ใช้แล้วลงทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยนะครับส่วนคนใดที่ยังทําผลงานไม่เสร็จสามารถนํากลับไปทําต่อได้นะครับส่วนใครทําผลงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมออกมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะครับนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับใครทําผลงานเสร็จแล้วนะครับขอตัวแทนกลุ่มละ1คนโชว์เพื่อน

0: ปลายทางหน่อยครับกลุ่มละหนึ่งคนลูกเร็วไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกหนึ่งคนมาเร็วเชิญเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับมาลูกออกมาครับหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนกลุ่มละหนึ่งคนเชิญลูกเชิญลูกหรือกลุ่มใดอยากมาสองคนก็ได้ครับไม่ว่ากันไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยทำต่อครับสวยงามมากสวยงามมากอีกหนึ่งคนมาดูกันว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางจะทำผลงานได้สวยเหมือนกันหรือเปล่านะครับมาที่คนแรกนะครับทิติกัญญารูปอะไรลูกเป็นสัตว์ในจินตนาการ
1: กระต
0: ่ายน่ารักมากนะครับใช้ใบไม้เป็นหูสองข้างนะครับกระต่ายสีส้มนะครับคนต่อมาอันนี้งานชิ้นเล็กละเอียดมากนะครับเป็นตัวอะไรลูกเป็นผีเสื้อตัวเล็กๆใช่ไหมครับอันนี้คล้ายลูกเจี๊ยบเลยน่ารักมากสีเหลืองนะครับเดี๋ยวควาดขอไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกขอไม้หนึ่งครับได้แล้วหนึ่งคนธนกรตัวอะไรครับเป็นรูปอะไรลูก
2: ต้นไม้ครับ
0: ต้นไม้แล้วรูปแอปเปิลเป็นรูปอะไรลูกแอปเปิลเป็นรูปอะไรครับตัวนี
2: ้แอปเปิลครับ
0: แอปเปิลครูอ่านให้ทำสัตว์ในจินตนาการอันนี้เป็นสัตว์แล้วก็ยังมีต้นไม้อีกนะครับต้นไม้ใบไม้แล้วก็ผลไม้ด้วยเป็นรูปอะไรครับ
2: นกยูงค่ะ
0: เป็นนกยูงสวยมากนะครับมีการไล่สีด้วยเขียวเข้มแล้วก็เขียวอ่อนผสมเหลืองด้วยนะครับสวยมากเด็กๆสามารถวาดภาพเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะครับคนต่อมาเป็นรูปอะไรครับ
3: ผีเสื้อครับ
0: ผีเสื้อสวยงามมากครับสุภกรครับเป็นสัตว์ประหลาดไม่ผิดนะครับเพราะว่าครูอาร์ตบอกว่าเป็นสัตว์ในจินตนาการอะไรก็ได้ใช่ไหมครับสร้างสรรค์มากครับแล้วคนสุดท้ายครับ
4: ปลาค
0: ่
4: ะ
0: เป็นลูกปลานะครับสีฟ้าสวยมากปรบมือให้เพื่อนๆทั้งตัวแทนทั้งหมดทุกคนนะครับเก่งมากเด็กๆปลายทางทุกคนก็สามารถทำผลงานได้เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนต้นทางคนอื่นๆก็ทำได้สวยงามไม่แพ้กันนะครับเชิญนั่งลูกมาดูผลงานของคุณครูอาร์ตแล้วก็ของเพื่อนๆอีกดีกว่านะครับตัวอย่างนะครับชิ้นแรกครูอาร์ตทำเป็นรูปคล้ายๆกับสัตว์ปีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นห่านผสมหงส์นะครับผสมฟลามิงโก้ด้วยเพราะมีสีชมพูนะครับภาพนี้ถ้าให้ปรับปรุงก็คือสีพื้นหลังแล้วก็สีของภาพที่พิมพ์นะครับเป็นมันกลืนกันเล็กน้อยต้องปรับด้วยการอาจจะใช้สีขาวมาผสมนะครับให้อ่อนลงนะครับอันนี้ของเพื่อนๆต้นทางนะครับเป็นรูปฟลามิงโก้แล้วก็มีเป็ดน้อยนะครับน่ารักมากนะครับเน้นย้ำนะครับถ้านักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เราได้สนุกกับกิจกรรมแล้วนะครับเรายังต้องได้ความรู้ในวันนี้ด้วยนะครับความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับก็คือการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาตินะครับและที่สำคัญคือได้รู้วิธีการทำผสมสีสีโปสเตอร์แล้วก็การพิมพ์ภาพจากใบไม้ดอกไม้นะครับที่นักเรียนได้เตรียมมานะครับเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอาจจะเอาไปพิมพ์ภาพชนิดอื่นๆหรือการนำหลักการผสมสีโปสเตอร์ไปใช้ในวิชาอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ขวัญมีคำคมจากศิลปินมาฝากวันนี้ไม่ใช่ศิลปินแต่ว่าเป็นนักประดิษฐ์ชื่อดังนะครับสตีฟจ็อบส์รู้จักไหมลูกสตีฟจ็อบส์นะครับได้ให้ข้อคิดไว้ว่าศิลปะที่แท้จริงคือการที่รู้ว่าอะไรควรปล่อยทิ้งไปและอะไรควรที่จะใส่เข้ามานะครับนักเรียนก็เหมือนกันนะครับควรจะรู้ว่าอะไรควรจะตัดทิ้งไปบ้างนะครับอะไรที่ไม่สวยงามก็ตัดทิ้งไปอะไรที่ควรใส่เข้ามาสิ่งสวยงามต่างๆก็สามารถใส่เพิ่มเข้ามาได้นะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องภาพพิมพ์จากวัฒนธรรมต่างๆนะครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่ามีภาพพิมพ์ธรรมชาติภาพพิมพ์วัสดุสังเคราะห์นะครับครั้งหน้าเรามาดูกันว่าในประเทศอื่นๆหรือวัฒนธรรมอื่นๆมีการทำภาพพิมพ์อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือแผ่นโฟมที่อยู่ในกล่องข้าวครับคุณครูไปทางด้วยนะครับสามารถนำกล่องข้าวที่เป็นแผ่นโฟมนำมาก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมสีโปสเตอร์มาด้วยนะครับเราจะพิมพ์ภาพกันอีกรอบนึงนะครับเป็นการพิมพ์ภาพจากวัฒนธรรมต่างๆนะครับวันนี้ครูอาร์ตก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความครบขอบคุณครับคุณครู

0: ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามข้อสอนกล้องพร้อม
3: มีด
2: ห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่น
4: สวัสดีค่ะ
5: พ่อใส่มีคำสอนของใครเป็นแรงบันดาลใจบ้างคะ
6: คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะ
5: แล้วพ่อใส่รู้ไหมคะว่านอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆอย่างเรามีคำสอนของใครเป็นแรงบันดาลใจได้อีกคะ
6: รู้ค่ะเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้ถ้าไม่เชื่อไปดูกันเลยค่ะ

วงสวรรค์ทะทรงสร้างสรรค์แผ่นดินพัฒนาสุดล้นเหลือทะทรงสอนหลักพ่อเพียงเลี้ยงจุนเจือทะทรงนำให้เชื่อในความดีทะจึงเป็นแสงใจไทยทั้งชาติทะทรงเป็นปราชญ์แห่งปราชญ์เหนือวิถีเราชาวไทยขอน้อมส่งเสด็จพระภูมิกราบอำลาสดุดีพ่อหลวงภูมิพล

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยาสุวรรณศรีชื่อเล่นว่าหนูนี้ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นป.ห้าโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีค่ะส่วนเรื่องโครงการหลวงหนูก็เคยไปตอนประมาณ 2-3 ปีที่แล้วประมาณป.2 ป.3ค่ะ

สนใจก็เป็นโครงการนม UHT ค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบดื่มนมค่ะเพราะว่าถึงแม้หนูดื่มนมหนูก็ยังสูงขึ้นนิดนึงค่ะก็นมที่นั่นอร่อยมากแล้วก็ได้รู้วิธีทำต่างๆแล้วค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการผลิตอย่างการผลิตต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆมันผลิตยังไงแล้วมีที่มายังไงใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงประมาณนี้ค่ะ

ก็ตอนนี้งานอดิเรกของหนูงานยามว่างก็คือพวกหนูก็ได้ทำจิตอาสาตัดกล่องนมเพื่อเป็นหลังคาบ้านให้กับคนยากจนที่ไม่มีบ้านค่ะโรงเรียนเขาก็จะเอาไปให้คนยากจนที่ไม่มีบ้านเขาก็ทำเป็นหลังคาเพราะว่าหนูอยากช่วยเหลือคนต่างๆค่ะ

0: งรัชกาลที่9บอกว่าเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องตอบแทนคุณประพฤติดีมีสัมมาอาชีวะมีความรู้ความสามารถถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวก็ถือว่าเราได้ทดแทนบุญคุณคนไทยทุกคนจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2511
1: การเป็นเด็กดีตามพ่อสอนการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อน
2: ๆใช่แล้วค่ะความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถทำได้และต้องทำด้วยนะคะ
1: เพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปลองใช้กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน

0: ครับอีกทีนะครับ
1: อยากอากาศ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, teachers and students who are watching on DLTV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sosai, or you can call me Teacher An. Good morning, students. How are you?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: Okay, today. So welcome to English class again. Okay, take a look at our topic for today is you are good looking. You are good looking. นะครับในหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ you are good looking นั่นเองนะครับเอาละก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่านักเรียนนะครับสามารถบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้นะครับข้อ2เข้าใจประโยคบรรยายลักษณะของบุคคล3อ่านและจับคู่ประโยคบรรยายลักษณะของบุคคลในครอบครัวได้นะครับเหล่านี้นะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับทีนี้ before we start the lesson let's talk about the topic you are good lookingก่อนที่เราจะไปเรียนกันเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักหัวข้อของเราเล็กน้อยลูกเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆยังจำได้ไหมลูกว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไป do you still remember about the lesson that we have learned before มีใครบอกครูได้ไหมลูกว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปvery good นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับpersonality นั่นเองนะครับ personality ก็คือลักษณะบุคลิกของคนนะครับแต่ในหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ครับเป็นลักษณะของบุคคลที่เรามองเห็นจากภายในเองนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างเด็กๆลองบอกครูอันซิว่าที่มันบ่งบอกถึงลักษณะของบุคคลภายนอกเก่งมากเลยครับมีหนวดอะไรอีกผมยาวเก่งมากอะไรอีกลูกที่เราสามารถมองเห็นจากภายนอกได้ผมสั้นใส่แว่นนะครับอะไรอีกครับผมเป็นลอนนะครับหรือแม้กระทั่งเขาสูงนะครับเตี้ยนะครับเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าบุคลิกลักษณะภายนอกนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาจะมาเรียนสิ่งเหล่านี้กันภาพแรกเลย I would like you to have a look at the picture so can you describe this woman what does she look like เด็กๆลองบอกครูอันซิหลังจากที่นักเรียนเห็นรูปภาพนี้แล้วเขามีลักษณะเป็นอย่างไรผมยาวนั่นเองนะครับมีผมยาวด้วยนะครับแต่ในที่นี้ขวัญนำเสนอคำว่า straight hair ก็คือผมเขาเป็นไงด้วยลูกตรงนะครับผมตรงด้วยนะครับลักษณะของบุคคลในภาพนะครับเขามีผมตรงนะครับคำว่าผมตรงนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า straight hair โอเค say after me straight straight
1: straight
0: straight hairstraight hair ซึ่งคำว่า straight เนี่ยแปลว่าตรงนะครับตรงอย่างเช่นเราบอกว่าเดินตรงไปนะครับเราจะใช้คำว่า go straight หรือว่า walk straight ก็ได้นะครับในที่นี้เขาพูดถึงลักษณะของอะไรลูกของอะไรครับของเส้นผมนั่นเองว่าเป็นมีลักษณะที่ตรงนะครับก็เราสามารถพูดได้ว่า straight hair นะครับ whoGot straight hair. Raise your hand. ในที่นี้มีใครผมตรงบ้างคิดว่าเองผมตรงโอเคเยอะเลยโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงนะครับเอาล่ะในลักษณะเดียวกันผู้หญิงคนนี้เขาผมเขาเป็นยังไงด้วยลูกบอกวันสิยาวด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูอันจะขอนำเสนอประโยคนะครับว่าถ้าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผมยาวผู้หญิงคนนี้มีผมยาวเด็กๆยังจำคำว่ามีได้หรือเปล่าลูกเราเรียนก่อนหน้านี้คือคำว่าอะไรลูก have อะไรนะ
1: have
0: ฟ very good have got นั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เขาเป็นผู้หญิงเราต้องเปลี่ยนจาก have เป็นอะไรเอ่ยเก่งมากเลยต้องเป็น has เดี๋ยวเรามาดูประโยคกันนะครับประโยคนะครับสามารถพูดได้ดังนี้ครับ she has got straight hair เดี๋ยวฟังคุณครูอ่านออกเสียงครั้งนึงนะลูกนะ she has got straight hair she has got straight hair แปลว่าผู้หญิงคนนี้เขามีผมเป็นไงลูก
1: ยาว
0: ตรงหรือยาวมีลักษณะผมตรงนั่นเองนะครับเอาละในลักษณะเดียวกันเขาก็มีผมเป็นไงลูกยาวเหมือนกันนะครับคำว่าผมยาวภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ดังนี้ long hair
1: long hair
0: long hair
1: long hair
0: long hair คำว่า long แปลว่าอะไรครับ
2: ยาว
0: long แปลว่ายาว hair นักเรียนก็รู้อยู่แล้วแปลว่าผมนั่นเองนะครับ long hair แปลว่าผมยาวเอาละเด็กๆลองแต่งประโยคให้ครูอ่านฟังหน่อยสิครับว่าถ้าเราจะแต่งประโยคว่าผู้หญิงคนนี้มีผมยาวเราสามารถแต่งได้ว่ายังไงครับ Can you please use the microphone เด็กๆลองโอเคเบลเล่ good go ahead
3: She has got long hair.
0: She has got long hair. Very good. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีคนอื่นอีกไหมลูกมีใครอีกไหมอย่างที่เบลเล่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่า She has got long hair. นะครับ She has got long hair. ผู้หญิงคนนี้มีผมยาวนะครับ Who has got long hair? มีไหมผมยาวไม่มีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนภาพนี้ใหม่นะครับภาพนี้ผู้หญิงคนนี้เขามีผมเป็นอะไรลูกตรงแล้วก็ยาวด้วยนะครับซึ่งคำว่าผมตรงนะครับเราสามารถพูดได้ว่า straight hair พร้อมกันลูก straight hair
1: straight hair
0: straight hair,
1: straight hair.
0: แล้วก็ลักษณะเดียวกันเขามีผมเป็นไงด้วยลูกยาวด้วยนะครับคำว่าผมยาว long hair
1: long hair
0: long hairลองก็คือยาวนั่นเองนะครับ next look at the picture ลูกศรชี้ไปที่ไหนลูกตรงทรงผมเขานะครับผู้หญิงคนนี้มีลักษณะทรงผมเป็นยังไงลูกเป็นลอนใช่ไหมเป็นลอนซึ่งคำว่าผมเป็นลอนนะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า curly hair
1: curly hair
0: curly hairลักษณะผมเป็นลอนหรือว่าผมหยิกนั่นเองนะครับ Who has got curly hair ลองดูลักษณะผมดิสลูกว่าเรา curl หรือเปล่า curly hair หรือเปล่ามีไหมเยอะเลยนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้ลองแต่งประโยคให้ครูอันดูหน่อยครับว่าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผมเป็นลอนภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับพร้อมกัน 1 2 3 go she has got curly hair very good she has got curly hair แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนว่าเรานะครับตัวเราเองเนี่ยมีลักษณะผมหยิกหรือว่าผมเป็นลอนเราก็สามารถเปลี่ยนจาก she เป็นอะไรลูก
1: I
0: แล้วเปลี่ยน has เป็น have very good นะครับก็จะได้ว่า I have gotcurly hair เมื่อสักครู่ผมตรงใช่ไหมถ้าเราจะบอกว่าเรามีลักษณะผมตรงก็สามารถบอกได้ว่า I have got straight hair หรือว่าผมยาว I have got long hair okay move on to next slide take a look at the picture ลูกศรชี้ไปตรงผมอีกแล้วแต่ว่าลักษณะผมของผู้หญิงคนนี้เป็นไงครับสั้นเลยนะครับผมสั้นเมื่อกี้เราเรียนผมยาวแล้วเอามาดูผมสั้นเด็กๆต้องตอบก่อนสิครับว่าผมสั้นภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรอะไรครับดังๆเลย
1: short
0: hair ถูกต้องเก่งมากครับอ่านคำพูดลูก short
1: short
0: short
1: short
0: hair
1: short hair
0: ซึ่งคำว่า short นะครับในที่นี้แปลว่าสั้นนั่นเองนะครับ ในลักษณะเดียวกันชอร์ตอีกความหมายหนึ่งแปลว่าเตี้ยได้ด้วยนะครับเตี้ยได้ด้วยนะครับเอาละลองบอกหน่อยสิครับว่าผู้หญิงคนนี้เขามีผมสั้นเป็นภาษาอังกฤษสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ She has got short hair. She has got hair นั่นเองนะครับเขามีลักษณะที่ผมสั้นนะครับทีนี้ไม่ได้ชี้ตรงผมแล้วเด็กๆ ดูนะครับว่าลูกศรชี้ไปตรงไหนเอ่ยลองบอกขวัญสิตรงแก้มของเขาบนแก้มของเขาเนี่ยมีอะไรเนี่ยจุดๆตรงนี้เขาเรียกอะไรลูกเป็นกระนั่นเองนะครับคำว่ากระนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า freckles repeat after me freckles freckles freckles แปลว่ากระนั่นเองนะครับทีนี้เราสามารถแต่งประโยคได้ว่า she has got freckles she has got freckles นะครับแปลว่าขอผู้หญิงคนนี้มีกระอยู่บนใบหน้านั่นเองครับซึ่งเด็กๆตอนนี้ยังไม่มีนะครับเด็กเรียนจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก็จะมีกระเยอะเลยนะครับบนใบหน้าทีนี้เอาละเมื่อสักครู่เราเป็นบุคลักษณะของผู้หญิงไปละทีนี้เรามาดูของผู้ชายบ้าง Take a look at the picture ดูครับภาพนี้ผู้ชายคนนี้มีอะไรลูกดูลูกศรมีหนวดนะครับซึ่งคำว่าหนวดนะครับเราจะพูดได้ว่าม
1: ัสตัช
0: ก็คือหนวดนั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขามีหนวดเราสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า he has got a mustache again please he has got a mustache okay next take a look at this picturedูภาพนี้ต่อครับเด็กๆดูสิครับว่าลูกศรชี้ไปที่ไหนเอ่ยผู้ชายคนนี้มีอะไรมีเคราวนะครับในที่นี้มีเคราวคำว่าเคราวนะครับภาษาอังกฤษเราใช้ว่า beard ถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้มีเครานะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า he has got a beard okay one more time he has got a beardOkay. Look at this picture. นะครับให้นักเรียนดูภาพนี้นะครับผู้ชายคนนี้เขาใส่อะไรลูกใส่แว่นนะครับซึ่งต่างจากข้ออื่นนะครับซึ่งในที่นี้เขาใส่แว่นตานะครับเราสามารถพูดได้ว่า glasses. เอาไหมลูก glasses.
1: glasses.
0: Glasses ในที่นี้แปลว่าแว่นตานั่นเองนะครับแว่นตาเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประโยคกันซึ่งประโยคในที่นี้นะครับจะแตกต่างจากข้ออื่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแตกต่างอย่างไรประโยคในที่นี้คือ he wears glasses he wears glasses ซึ่งคำว่า wears ในที่นี้แปลว่าสวมใส่นั่นเองนะครับ he wears glasses ก็คือเขาใส่แว่นนั่นเองผู้ชายคนนี้ใส่แว่นนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาอ่านใหม่ลูก glasses แปลว่าแว่นนะครับในที่นี้แปลว่าแว่นถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาสวมใส่แว่นเราสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า he wears glasses โอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยครับต่อไป let's do activity 1 นะครับเดี๋ยวเรามาทำ

ทำกิจกรรมในใบงานที่11เด็กๆดูนะครับใบงานที่11เดี๋ยวครูอั๋นจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำอย่างไรเขาบอกว่าให้นักเรียนนั้นเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้องเห็นไหมครับเขากำหนดคำศัพท์มาให้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำคำศัพท์ที่กำหนดเติมลงไปใต้รูปภาพให้ถูกต้องโอเคง่ายไหมครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับก็อธิบายการทำใบงานนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เลยครับให้นักเรียนนะครับนำคำศัพท์มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำแรกเลย straight hair เมื่อสักครู่เรียนไปแล้วคืออะไรลูก straight hair ผมเป็นไงผมตรงนะครับผมตรง glasses ในที่นี้แปลว่าใส่แว่นนะครับสวมใส่แว่นถัดมาคำนี้คำว่าอะไรลูกโอเคนักเรียนอย่าเพิ่งทำก่อนดูคำศัพท์ก่อนลูกพร้อมกันคำนี้ beard คือ cloud นั่นเองนะครับต่อไป freckles คือกระต่อไป short hairผมสั้น curly hair ผมเป็นลอนนั่นเองนะครับ long hair ผมยาวนะครับ mustache หรือว่า mustache ก็ได้นะฮะแปลว่าอะไรลูก mustache แปลว่าหนวดนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสักครู่ในการทำนะฮะเดี๋ยวกลับมา

Everybody please time's up หมดเวลาแล้วครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครูจะตรวจนะครับงานให้กับนักเรียนนะครับซึ่งช่วง let's check the answers นะครับขอให้ครูปลายทางครับช่วยตรวจสอบนะครับคำตอบของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยนะครับโอเค let's move on to activity 2นะครับ in worksheet 12นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมที่2ก่อนนะครับก็คือใบงานที่11นั่นเองนะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำอย่างไรเขาให้นักเรียนนะครับ read the sentences and match them with the correct picturesread the sentences and match them with the correct pictures ให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับประโยคทั้ง8ประโยคแล้วก็นำตัวอักษรที่อยู่หน้ารูปภาพนะครับไปเติมในวงกลมให้ถูกต้องทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับเดี๋ยวครูอ่านจะอ่านให้ฟังโอเค are you readyOkay, number one. She has got short blonde hair and blue eyes. She has got short blonde hair and blue eyes. นะครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผมสั้นนะครับแต่นะครับเป็นผมสีบลอนด์และก็มีตาสีฟ้าด้วยนะครับอ่ะดูในภาพคุณครูลูกจะเห็นได้ชัดกว่าเอาใหม่นะ She has got short blonde hair and blue eyes มีผมสั้นนะครับผมสีบลอนด์ก็คือสีทองนั่นเองนะครับแล้วก็มีตาสีฟ้าเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยเจอยังลูกดูซิว่าภาพไหนเอาข้อแรกเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันก่อนภาพไหนลูกภาพไหนครับ H หรือ C H เพราะว่าเป็นผมสั้น short blonde hair นะครับแล้วก็เอาตัวอักษรมาใส่เลยลูกโอเค number 2ข้อ2ฟังครูอ่านนะ He wears glasses and has got a beard and mustacheHe wears glasses and has got a beard and a mustache. ผู้ชายคนนี้เขาใส่แว่นตาแล้วก็เขาก็มีนะครับมีเคราแล้วก็มีหนวดด้วยนะครับดูซิคนไหนใส่แว่นตามีหนวดมีเคราเจอยัง Did you find it? Did you find him? เจอยังโอเคต่อไปนะครับ number

0: tree. She has got long blonde hair and blue eyes. She has got long blonde hair and blue eyes. ผู้หญิงคนนี้เขามีอะไรลูกผมยาวเป็นผมสีทองด้วยนะครับแล้วก็มี blue eyes ดวงตาเป็นไงครับ
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้าเปล่งประกายสดใสนั่นเองครับ Who is she? เจอยังลูก Do you find her? Next number four ข้อ4 He wears sunglassesHe wears sunglasses. ผู้ชายคนนี้ใส่อะไรลูก
1: แว
0: ่นกันแดดนะครับดูซิว่าคนไหนเอ่ยCan I move to the next slide?โอเคไปแล้วนะ Number 5 Okay, take a look at number 5 He has got gray curly hair นะครับ He has got gray curly hair and wears glasses เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีผมเป็นค่อนข้างจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็หยิกด้วยมีผมหยิกนะฮะสีค่อนข้างจะเป็นสีเทาๆหน่อยแล้วก็ใส่แว่นนะครับ

Next, number six. Number six. Kahok. She has got brown hair and wears pink earrings. She has got brown hair and wears pink earrings. ผู้หญิงคนนี้เขามีผมสีน้ำตาล Wears pink earrings. Earrings แปลว่าอะไรลูกต่างหูสีอะไร pink pink pink ชมพูอ้าวดูสิหน้าเขาจะเหมือนกันหมดเลยนะแสดงว่าจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าจริงๆลองสังเกตดูหน้าเขาเหมือนกันเปล่าลูกเหมือนไหมเหมือนหมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่ผมอย่างเดียวโอเค number 7ข้อ7 he has got short brown hair and black eyes he has got short brown and black eyes นะครับผู้ชายคนนี้มีผมสั้นสีอะไรลูก brownสีน้ำตาล and black eyes แล้วก็มีดวงตาสีดำ okayNumber 8. ข้อสุดท้ายก็8. She has got gray hair and wears glasses. She has got gray hair and wears glasses. ผู้หญิงคนนี้เขามีผมสีอะไรลูกสีเทาแล้วก็สวมใส่แว่นตาด้วยนะครับ

Okay, I will give you 2 minutes to have it done in the time. เดี๋ยวคุณให้เวลานักเรียนประมาณ2 นาทีนะครับทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาครับ

Okay, time's over. Now, if you finish, I will check the answers. Okay, later. นะครับเดี๋ยวคุณครูไปทางนะครับช่วยตรวจคำตอบให้นักเรียนด้วยนะครับตรงนี้โอเค now let's wrap up for today class เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับบทเรียนของวันนี้กันโอเค what have we learned so far from this lesson can you tell me เด็กๆบอกขวัญสิครับว่าในคาบนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปลักษณะของบุคคลจากภายนอกใช่ไหมว่าเขามีผมสั้นผมยาวนะครับลักษณะผมเป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนดูซิ so look at the first picture can you still remember นักเรียนจำได้ไหมครับภาพแรกเป็นภาพแก่อะไรเอ่ย long hair ผมยาวหรือเขามีผมเป็นไงด้วงด้วยลองแฮร์ก็คือผมยาวในลักษณะเดียวกันเขาผมเป็นไงด้วยลูกตรงก็คืออะไรครับ straight

0: straight hair นะครับ straight hair นะครับผมตรงทีนี้ภาพที่สองผู้หญิงคนนี้เป็นไงลูกผมเป็นไงผมสั้นนะครับผมสั้นเราสามารถพูดได้ไงลูกผมสั้น short hair นะครับ short hair short hair นะครับทีนี้คนถัดไปผมเป็นไงครับผมเป็นลอนนะครับผมเป็นลอนนะครับก็สามารถพูดได้ว่า curly hair นะครับ curly hair ทีนี้ดูซิว่าผู้หญิงคนนี้หน้าเขาเป็นยังไงครับมีอะไรมีกระคำว่ากระภาษาอังกฤษคือคำว่า freckles freckles ทีนี้ลงมาตรงนี้อีกนะครับชี้ไปที่หนวดยังจำได้ไหมเอ่ยหนวดภาษาอังกฤษว่าไงนะThe mustache, the mustache. ทีนี้มีหนวดแล้วต้องมีอะไรลูก cloud คำว่า cloud คือ a beard ต่อมาผู้ชายคนนี้เขามีอะไรลูกใส่อะไรใส่แว่นนะครับในที่นี้นะครับคือแว่นตา glasses นะครับ glasses เอาละเดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคดูซิว่าถ้าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีผมยาวมีผมยาวภาษาอังกฤษเราสามารถใช้ว่าได้ไงลูก Again please louder She has got long hair ถ้าเราจะบอกว่าฉันมีผมยาวภาษาอังกฤษว่าไงลูก I have got long hair ผู้หญิงคนนี้มีผมสั้นShe has got short hair นะครับต่อไปผมเป็นไงลูกเป็นลอนนะครับ curly hair ผู้หญิงคนนี้มีผมเป็นลอนภาษาอังกฤษ1 2 3
1: She has got
0: curl
1: very
0: good ผู้หญิงคนนี้มีกระ
1: She
0: has gotFreckles นะครับ Freckles ต่อมา The mustache ผู้ชายคนนี้มีหนวด He has got a mustache He has got a mustache ต่อมาผู้ชายคนนี้มีเคราเราจะพูดได้ว่า He has got a beard He has got a beard สุดท้ายผู้ชายคนนี้สวมใส่แว่นนะครับเราจะไม่ใช้ He has got นะเราจะใช้อะไรลูก wears พร้อมกัน 1 2 3 go he wears glasses นะครับ glasses โอเคนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าการเรียนในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนำกลับไปทบทวนแล้วก็ไปใช้ด้วยเอาล่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือ I clean my room นะครับ I clean my roomก็คือหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่13แล้วก็ใบงานที่14ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีใบงานนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th ได้เลยนะครับเอาล่ะ so do you have any questions for today okay you don't have any questionsSo look at the picture. I'm sorry. Look at the board. นักเรียนลองดูสกรีนดูจอสิลูก Look at the screen. Can you read this word? นักเรียนลองอ่านดูสิครับคำนี้อ่านว่าอะไร Take care นะครับแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอเค So today I would like to say take care and goodbye. See you next time. Bye.

ั้งนั้นเรามาออกมางานกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับ

0: ก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3เหยียดขา
1: สบาย
0: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าขายังเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเชือกเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิด
1: เขาจบ
0: บิด
1: จบ
0: บิด
2: มีเสียงเพื่อน
0: บิด
1: มันผ่อนคลายไง
0: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
2: โดดตบแบบนั่ง
0: อ่ะขาแยกปลายแขนขึ้นแล้วขึ้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
1: ท่านนี้ทำอะไรได้ไหมครับ
0: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
1: ท่านี้ได้แขนแล้วครับ
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดว่าว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
3: ่สามสอง
0: เริ่มเอาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไปพร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงปุ๊บ
2: ปึ๊บ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ปึ๊บ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี
3: ่สามสอง
0: หนึ่งเปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
2: ปึ๊บ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
1: เกือบไม่ทัน
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอสี่รอบสี่รอบอ้าวสี
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สอง
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: หนึ่งสุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเตะมือแตะด้วย
2: ม
0: า
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
2: ขึ้นแล้ว
0: ขึ้นตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวมา
1: ไม่ได
0: ้สี่สาม
1: ไม่โดนเท้าเลย
0: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมมายังลุกลง
1: ล
0: ุ
1: ก
0: ล
2: ุ
0: ก
2: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
2: นั่ง
0: ลงขอสี่เที่ยวเอ้าสี่
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สามสองโอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่

0: วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
1: ใครเหนื่อยก่อนด้วยใครเหน
0: ื่อ
1: ยก่อนแพ้
0: เดินครับเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
1: หนึ่ง
0: ฮึบกลับกลับมาพอเขาฮึบนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
1: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เดี๋ยวมาเฮ้ยสี่เที่ยวสี่สามสองพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยอ้าวกลับมาทุบรวบเท้าชิดไขว้ห้างด้านเดียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเดียดยืดบิดบิดอ้าววางสลับเปลี่ยนด้านเดียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างนิดนึงค้างนิดนึงค้างหน่อยค้างไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างนิดนึงค้างไม่หน่อยค้างไม่หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแตกครับ
0: เหนื่อยแตกครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อ

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ
1: เชิญมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้ครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะ
1: ซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะ

0: ูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับปากกาเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งปากกาแท่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3.รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่

0: ได้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครู2คนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะ

0: ราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350 บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 คะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: จากเรื่องราวทั้งหมดที่ครูได้เล่าให้พวกเธอฟังจะเห็นได้ว่าคนเราได้มีการนำเอาแมลงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมายและพวกเธอรู้ไหมว่าแมลงบางชนิดยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้วยนะมีใครตอบครูได้ไหมครับว่าแมลงชนิดไหนที่สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้
1: ไม่ทราบครับ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ครูสมศรีเล่าให้ฟังถึงแมลงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกันนะครับ
2: เด็กๆจ๊ะพวกเรารู้จักหิ่งห้อยกันไหมจ๊ะ
1: รู้จักค่ะคือแมลงที่มีแสงสว่างสวยๆในตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะคะ
2: ถูกต้องแล้วจ้าเด็กๆนั่นคือหิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้เพราะตลอดวงจรชีวิตของหิ่งห้อยนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำสะอาดและบริเวณที่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เช่นในพื้นป่าลำธารหรือตามริมแม่น้ำลำคลองและป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแมลงอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเช่นด้วงมูลสัตว์ที่ช่วยกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือมดที่กินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารทำให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุบนดินและที่สำคัญพวกเธอรู้ไหมว่าในอนาคตอันใกล้นี้แมลงจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าเรามีแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์ที่จะทำให้โลกพ้นจากวิกฤตจากการขาดอาหารได้ในอนาคตดังนั้นแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์คืออะไรคะ
1: แมลงค่ะ
3: แมลงค่ะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเก่งกันทั้งสองคนเลยนะคะ
1: โอ้โหถ้าอย่างนั้นแมลงตัวเล็กๆก็มีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์หรือการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหรือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ทั้งผมและฟ้าใสก็ได้รู้จักแมลงกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพวกเพื่อนๆล่ะครับรู้จักแมลงชนิดต่างๆมากขึ้นกันแล้วหรือยังล่ะครับ

รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลิวันนี้ไปเจอเขากันครับ

0: และนี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับแล้วก
1: ็ส่งไข่
0: ลุงลีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามถูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค
0: ่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะส่วนที่จะแยกให้ลุงเนี่ยลุงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี้ย
2: ค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: บีสขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ต่านั้น
1: ชอบ
0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
2: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
2: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
2: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
2: สั้นๆ
0: ต
2: ้
0: นทุนคือขยะ
2: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
2: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
2: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
2: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
3: เท่านี
0: ้กลบด้วย
2: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้ละฝังกลบเข้าไป
2: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
2: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
2: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
2: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
2: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
2: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเด
2: ็ดเย็น
0: เดียบอกเดียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล่
2: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่แล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
2: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
2: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
2: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
2: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
2: เดินเปิงไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
2: บวบ
0: หลายถุงเลย
2: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
2: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
2: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสด็จบอกสวย
0: เ
2: ดี๋ยวทำอาหารเสด็จ

0: ดูครับว่าเลี้ยงยังไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์ขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ 70% ผัก 30% โปะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลกหนึ่งตัน
1: ครับ
0: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
2: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
2: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
2: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
0: ้จบ
2: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
2: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือน
0: ใช่คร
2: ับได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
0: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
0: โอเคแล้ว
2: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลัสเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเคออกมาทำไปแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
2: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกู้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
1: This is all made from recycled plastic.
2: Oh, ครับ
1: That's all made from bottle caps.
2: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine.
1: Yeah.
2: Oh, exactly. ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลย yeah. นะครับออกมาจะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
1: ใช่ครับ
2: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
1: อัน
2: น
1: ี
2: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
1: ้
2: เป็น
1: exactly.
2: product ได้
1: yeah.
2: ใช่ไหมครับผม
1: we can show you how we do that right now if you like
2: okay
1: yeah.
2: sure
1: okay
2: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
1: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees. Whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
2: All right.
1: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE
2: ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
1: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colors we use.
2: Yeah, and it's strong.
1: Yeah.
2: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: What we do, turn on the machine.
2: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
1: You'll see this is the axle here.
2: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here,
2: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
1: yeah.
2: นะครับ
1: There we go.
2: And then it gets all.
1: Then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
2: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
2: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้
1: yeah.
2: เอง
1: yeah.
2: อ๋อครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes,
2: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
1: yeah.
2: ตอนน
1: ี้
2: พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลต
1: ์ yeah.
2: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออก มาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
2: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
2: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตครับทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
2: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
2: Can I?
1: Yeah
2: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
2: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชาม
1: Thank you.
0: Professional มาก
1: Because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับ ยังร้อนอยู่นะ ยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably 60,000
1: baht as well. 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
0: yeah,
1: on Facebook นะครับ
0: yeah.
1: Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่แนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือ ผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆและพึ่งปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผกากรองซัลเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกันเมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว้
5: อย่าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉัน จับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
4: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกๆชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม
6: ้หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคแล้วต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคน

ซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREM พาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนREMพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่กับเกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารเรามากก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วย

ในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถุงเอาไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายหรือจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้งั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติเดชินีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยแล้วคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันนึงก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษาคงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2ก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างพวกภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4 ทุ่ม 5 ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุและมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลย2-3 วันแล้วก็กลับมานอน2 วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บ1-3พอ4 ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4-5 ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็น2-3พอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะ2-3นะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอน4:00ให้นอน4:00วันรุ่งขึ้นให้นอน6:00 เช้าวันต่อมาให้นอน8:00 เช้าให้นอนเช้าลงวันละ2 ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4 ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4 ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอา1-2นาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่คนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6 โมงก็จะตื่นเช้าคือ2-3ก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเรียกว่าไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง6 โมงเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพเราว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินหลังเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4 คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ำอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้ 8-9 ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการหลั่งสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะพบว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องป้าครับมาพบกับรายการ Animal Speak ครับนะครับหมออ้อยครับวันนี้พาผมมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี้นี่จะพาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: อยากรู้ใช่ไหม
0: อยากรู้ครับ
1: ดูหมอดีนะจะพามาดูตัวนี้ล่ะ
2: ฉันเป็นนกมีหูฉันเป็นหนูมีปีกฉันมีสัญญาณซุปเปอร์โซนิกไว้คอยหลุกหลิกเพราะฉันมองไม่เห็น

0: อ๋อมันคือค้างคาวมันคือค้างคาว
1: ถูกต้องเลยครับป้าแต่หมอสงสัยมากเลยทำไมป้าทันเพลงนี้ล่ะเพลงนี้เนี่ยหมอร้องเล่นตอนเด็กๆเลยนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันครับ
1: โอ้ยไปเดี๋ยวพาป้าไปดูข้างคาวนะครับตอนนี้ผมเขินมากเลยนะครับเฮ้ยลืมก่อนอื่นเพราะศาสตร์พูดไม่ได้
0: จึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับผมม้อยนะครับแล้วก็นี่น้อง

0: ผู้การเป็นเจ้าของพื้นที
1: ่อ
0: ยากทราบว่าความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: พื้นที่ตรงนี้นะครับคือพื้นที่ที่ตั้งของหน่วยกองการเกษตรและสหกร
0: ณ์
1: สำนักงานอาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการอาหารพัฒนานะครับซึ่งขึ้นกับกองบัญชาการกองทัพไทยตรงนี้ก็จะมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆซึ่งตรงนี้มีความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพมาก
0: แล้วพวกสัตว์ป่าที่นี่แหละครับพบเห็นอะไรบ้างไหมครับ
1: สัตว์ป่าในพื้นที่นี่ที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยก็คือช้างนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งจะลงมาเยี่ยมชาวบ้านอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของเก้งหมูป่าแล้วก็เลี้ยงผานะครับก็ยังมีอยู่นะครับ
0: นะสมบูรณ์มากเลย
2: ใช่มีช้างเป็นเพื่อนบ้าน
0: มีช้างเพื่อนบ้านแล้ววันนี้เนี่ยผมพาปาร์คเนี่ยมาเยี่ยมชมสัตว์ชนิดนึงครับ ก
1: ็
0: คือค้างคาคุงกิติน ะครับที่บอกว่าค้างคาคุงกิติเนี่ยจะเป็นสัตว์ประจำถิ่นก็คือพบได้แต่ในประเทศไทยเท่านั้น
1: ค้างคาคุงกิติเนี่ยนะครับท่านอาจารย์กิติทองยาเนี่ยท่านเป็นผู้ค้นพ
0: บ
1: นะครับเมื่อปี2516นะครับซึ่งเรื่องนานแล้วแล้วก็ทางสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยนะครับท่านทรงมีพระกระแสรับสั่งให้มีการสำรวจและขยายพันธุ์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับซึ่งได้สำรวจมาแล้วนะครับประมาณ5ปี
0: ครับ
1: จากการที่สำรวจและสังเกตติดตามเนี่ยฮะของทางมหาวิทยาลัยก็ได้รู้ว่ามีการเพิ่มขยายพันธุ์มากขึ้นนะครับ
0: ครับไปเห็นปักอยากเห็นค้างคาวหรือยัง
2: อยาก
0: ว่าไปยังไงนะคุณติตัวขนาดไหนงั้นเดี๋ยววันนี้ผมกับปักต้องขออนุญาตนะครับ
1: ได้ครับ
0: ใช้พื้นที่เข้าไปร่วมกับทีมสำรวจ
1: อ๋อได้ครับได้ครับครับ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นนะครับนี่น้องปาร์คนะครับแล้วก็นี่อาจารย์ป๊อป
2: สวัสดีครับ
0: เจ้าของภารกิจวันนี้ที่จะพาปาร์คมาดูปาร์ครู้ยังภารกิจอะไร
2: ภารกิจอะไรครับ
0: ภารกิจการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
2: สัตว์เลี้ยงลูกนมไหนบอกว่าจะพาผมมาดูค้างคาวนะครับเนี่ย
0: เอ้าปาร์ครู้หรือเปล่าว่าค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะ
2: จริงเหรอครับ
0: ไม่ใช่กลุ่มนกนะ
2: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นสัตว์กินเลือด
0: ถ้าเรื่องค้างคาวเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าหมายว่าเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์เนี่ยทำงานอยู่ค้างคาวมาเยอะมากเลยปาร์ค
4: ต้องปาร์คทราบไหมครับว่าค้างคาวเนี่ยมีกี่กลุ่ม
2: หนึ่งกลุ่มหรือเปล่า
0: ทำไมอ่ะกลุ่มไหน
2: กลุ่มดูดเลือด
0: โอ้วิชแวมพาย
4: จริงๆแล้วถ้าแบ่งตามประเภทของอาหารที่เขากินนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ
0: ่
4: ๆนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือค้างคาวที่กินผลไม้เป็นอาหารค้างคาวพวกนี้จะตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่บนต้นไม้ขนาดใหญ
2: ่
4: อยู่นอกถ้ำนะอยู่บนต้นไม้ในป่าอาจจะเป็นป่าโป่งหรือป่าทึบแล้วแต่นะครับค้างคาวกลุ่มที่2เป็นค้างคาวกินแมลงนะครับค้างคาวพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในถ้ำทั้ง2กลุ่มก็คือค้างคาวกินผลไม้แล้วค้างคาวกินแมลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีทั้ง2กลุ่มนี
2: ้
4: นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือค้างคาวดูดเลือด
2: นี่ไง
4: ค้างคาวดูดเลือดค้างคาวแวมไพร์ค้างคาวกลุ่มนี้บ้านเราไม่มีมีในทวีปอเมริกาใต้ค้างคาวกลุ่มนี้ก็กินเลือดสัตว์หรือเลือดคนที่หลงเข้าไป
2: แล้วคนที่โดนกัดนี่เป็นอะไรไหมครับเนี่ย
4: ก็ช่วงที่เขาโดนกัดอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าการกัดเขาเนี่ยจะทำให้สัตว์รู้สึกตัวน้อยมากแต่ว่าอาจจะมีโอกาสการติดเชื้อจากการกัด
2: แล้วตื่นขึ้นมากลายเป็นแวมไพร์
0: ไม่ใช่
2: คิวล่า
4: ไม่ใช่ขนาดนั้นครับ
0: นั่นคือเขาสร้างเรื่องราวให้ดูน่ากลัวจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นแต่น่ากลัวกว่านั้นอีกนะ
4: ใช่ค้างคาวกลุ่มนี้อาจจะนำโรคได้เช่นโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคที่ใกล้เคียงกันหรือไวรัสที่ใกล้เคียงกันนำโดยการกัดนี่แหละ
2: และที่อาจารย์บอกว่ามีทั้งค้างคาวกินผลไม้ค้างคาวกินแมลงครับที่ประเทศไทยนี่เราพบกับค้างคาวชนิดไหนบ้างครับ
4: ค้างคาวกินผลไม้กลุ่มใหญ่ที่สุดและตัวใหญ่ที่สุดด้วยก็คือที่เราพบบ่อยก็คือค้างคาวแม่ไก
0: ่
2: ค้างคาวแม่ไก
0: ่ตัวย่อมย่อม
2: เป็นค้างคาวแล้วก็มีเป็นแม่ของแม่ไก่
0: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ค้างคาวตัวขนาดใหญ่มากจนชาวบ้านเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับแม่ไก่เลยขนาดบางชนิดนะครับก็สามารถที่กางปีกยาวได้มากกว่า2ฟุตเลย
2: โหยาวมาก
4: ยาวมาก
0: แล้วค้างคาวกินแมลงนะครับ
4: ค้างคาวกินแมลง
0: ตัวเด
4: ่นๆในพื้นที่นี้ก็คือค้างคาวคุณกิติในพื้นที่รุ่มแม่น้ำแควน้อยเป็นพื้นที่สำรวจของเราเนี่ยคือค้างคาวคุณกิติและอาจจะมีค้างคาวกลุ่มอื่นเช่นค้างคาวหน้ายักษ์กลุ่มค้างคาวหน้ายักษ์เป็นต้น
0: เนี่ยปาร์คที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยค้างคาวคุณกิติเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะปาร์ค
2: ทำไมครับ
0: ให้อาจารย์เล่าดีกว่า

0: ครับ
1: ค้างคาวคุณฟิตติเนี่ยถูกค้นพบครั้งแรกนะครับในลุ่มแม่น้ำแควน้อยนะครับในเขตอำเภอไซโยกนี่แหละครับค้นพบเมื่อปี2516คือเกือบประมาณ40ปีมาแล้วก็ค้นไปนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยนะครับคุณกิตติทองโรงยาแล้วก็ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบนะครับค้างคาวคุณกิตติเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กที่สุดน้องปาร์ครู้ไหมว่าค้างคาวคุณกิตติน้ำหนักประมาณเท่าไหร่
0: เล็กที่สุดขีดเดียว
2: 100กรัม
1: 100กรัมเล็กกว่านั้นอีก
0: ฮะเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โห
1: 2ถึง3กรัม
2: โอ้โห
0: เล็กมันเท่านิ้วก้อยเหรอ
1: ใช่ๆประมาณนิ้วโป้งของเด็กหรือนิ้วก้อยของผู้ใหญ
0: ่แค่นี้
1: ใช่
0: แล้วมันเลี้ยงลูก
1: เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมที่เล็กมากเป็นสิ่งมหัศจรรย์ส่วนใหญ่เขาชอบอาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนนะครับด้วยลักษณะหน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายหมูถึงจะเป็นค้างคาวแต่เราชาวบ้านเรียกค้างคาวหน้าหมูรูปแบบของการบินเนี่ยคล้ายๆผึ้งชาวบ้านบางครั้งเขาก็เรียกค้างคาวผึ้ง
0: นี่แบบมันการลุงของสัตว์เยอะแยะเลยครับแล้วมันบินแบบผึ้งบินนี่มันบินยังไงครับเนี่ย
1: เนื่องจากตัวเขาเล็กมากนะครับและความถี่ของการกระพือปีกเนี่ยเขาจะถี่มากครับแล้วก็ซึ่งมันก็จะเหมือนกับแมลงนะครับใหญ่กว่าแมลงนิดเดียวชาวบ้านหรือภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าค้างคาวผึ้ง
0: ตอนนี้ผมเดินมากับหมออ้อยครับหมออ้อยเขาเล่าให้ฟังว่าค้างคาวมันมีสัญญาณซุปเปอร์โซนิกครับเอาไว้ทำอะไรครับ
1: สัญญาณคลื่นเสียงนะครับเราใช้คำว่าสัญญาณคลื่นเสียงเนาะที่ค้างคาวปล่อยออกไปเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในตอนที่เขาบินออกหากินในช่วงเวลากลางคืน
0: อ๋อตอนกลางคืนมองไม่เห็นใช
1: ่
0: ไหมคร
1: ับ ใช่ความมืดจะเป็นอุปสรรคอันนึงต่อการมองเห็นดังนั้นค้างคาวเขาจะมีวิธีพิเศษก็คือส่งสัญญาณเป็นคลื่นเสียงที่เฉพาะต่อชนิดสายพันธุ์นั้น
0: ๆพลังซูเปอร์โซนิก
1: ใช่พอส่งคลื่นเสียงไปแล้วคลื่นเสียงมันก็จะไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมาที่ค้างคาวค้างคาวก็จะรู้ได้ว่าสิ่งกีดขวางอยู่ตรงไหนสามารถที่จะบินหลบได้ไม่ไปชนหรือไม่ไปกระทบสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้า
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าค้างคาวก็จะมีสัญญาณที่แตกต่างไปของตัวเองใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าค้างคาวต่างชนิด2ตัวครับบินมากันอย่างเงี้ยครับแล้วมันสัญญาณคนละชนิดกันนะครับมันจะสื่อสารกันยังไงหรือว่ามันจะชนกันหรือกลัวกันอะไรเงี้ยครับ
1: คลื่นเสียงเนี่ยเขาจะใช้ในการเคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ค้างคาวต่างชนิดกันเนี่ยก็จะมีคลื่นเสียงที่แตกต่างกันไปเลยมันเป็นลักษณะเฉพาะของชนิดของนั้นๆ นะครับแล้วก็จริงๆคลื่นเสียงเนี่ยไม่ได้ใช้ในการสื่อสารของค้างคาวต่างสายพันธ
2: ุ์จะไม่ชนกัน
1: ไม่ชนกัน
0: แล้วที่ผมเห็นในหนังครับว่าไดคิวล่าหรือแวมไพร์ครับมันจะกลัวแสงอาทิตย์เนี่ยครับค้างคาวนี่มันเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าครับ
1: ค้างคาวกลัวแดดหรือเปล่านี่เรายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าที่รู้แน่ๆก็คือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์หากินกลางคืนนะครับดังนั้นในกลางวันเนี่ยเขาจะพักผ่อนนะครับเป็นช่วงสะสมพลังงานเพื่อจะหากินต่อไปในเวลากลางคืนมากกว่า
0: อาจารย์ครับผมนะครับสงสัยอย่างนึงครับว่าค้างคาวครับมันห้อยหัวแล้วเวลานอนมันไม่ร่วงมาครับ
1: ค้างคาวเนี่ยเวลาเขานอนห้อยหัวเนี่ยเขาจะมีเล็บมือเล็บเท้าเล็บเท้าเขาเนี่ยจะเป็นตัวยึดเกี่ยวกับกิ่งไม้หรือสิ่งยึดเกาะไว้ก็มีความคมระดับหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเขายังยึดด้วยเส้นเอ็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทิ้งตัวมาห้อยหัวลงมาแล้วนอนเป็นปกติโดยที่เล็บเท้าเล็บมือเนี่ยเขายึดเอาไว้อยู
2: ่เป็นเส้นเอ็นที่มันอยู่ในร่างกายมันเป็นเส้นเอ็นเวลาเขาเกาะเสร็จปุ๊บมันล็อกเลยก็จะเป็นท่าที่เขารู้สึกสบายสุดเขาไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเกรงอะไรเลยก็อยู่เงี้ยแต่พอเขาจะบินใช่ไหมฮะเขาก็คลายมือฟึบแล้วก็ถอยตัวแล้วก็ฟึบบินออกไป
1: ใช่ครับ
2: มันเป็นท่าที่สบายที่สุดคือพวกนี้มันจะมีการหลับไม่เหมือนกันในแต่ละชนิดบางชนิดก็ยืนหลับบางชนิดก็นอนหลับปางนอนหลับใช่ไหมปางไม่ยืนหลับ
0: ครับบางทีก็นั่งหลับ
2: ไม่ใช่คราวนี้ผมเคยเจอคนที่เอาค้างคาวมารักษากับผมฮะคือเขาเก็บมาได้คราวนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้ค้างคาวกลุ่มนี้เนี่ยมันจะนำโรคร้ายแรงอะไรมาสู่เราบ้างเพราะว่าจากข่าวที่ออกมามันมีแบบโรคแปลกๆนั้นเลย
1: ถ้าเป็นค้างคาวกลุ่มแวมไพร์เนี่ย
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคที่ใกล้เคียงกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: อ๋อครับ
1: นะครับก็เกี่ยวกับการกัดของค้างคาวเป็นต้นส่วนโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจหลายโรคนะครับเช่นซาหรือเมอร
2: ์
1: ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีรายงานการวิจัยที่สามารถสืบกลับไปได้ว่ากลุ่ม เชื้อที่พบในค้างคาวโดยเฉพาะกลุ่มค้างคาวแม่ไก่เนี่ยมีความใกล้เคียงกับเชื้อกลุ่มนี
2: ้
1: นะครับดังนั้นกลุ่มค้างคาวกินผลไม้เนี่ยหรือค้างคาวแม่ไก่ค้างคาวขนาดใหญ่เนี่ย ก็มีสิ่งที่ต้องระวังอยู
2: ่
1: สัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการระบาดจากค้างคาวแม่ไก่การระบาดของเชื้อนิป้าหรือเชื้อไข้สมองอักเสบนิป้าที่มาเลเซียกับบังคลาเทศกลุ่มนี้ก็มาจากค้างคาวแม่ไก
2: ่นี่ทำให้คนถึงตายได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ถึงตายได้ครับก็ถึงเป็นสาเหตุของการเฝ้าระวังในสัตว์ป่าของระบบสาธารณสุขในประเทศครับ
2: แล้วค้างคาวกินแมลงเหรอครับอาจารย
1: ์ค้างคาวกินแมลงส่วนใหญ่มีหลายโรคที่นำโรคได้แต่ว่าไม่ค่อยพบมากนักนะครับที่มีรายงานก็คืออย่างเช่นลีโอไวรัสที่ทำให้เกิดอาการหวัดในคนที่เข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวอยู
2: ่และโรคฉี่หนูล่ะครับอาจารย
1: ์โรคฉี่หนูก็มีพบได้นะครับเพราะค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมแล้วก็มีความใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงด้วยนมอื่นๆ
2: คราวนี้ถ้าเกิดเราต้องไปสำรวจค้างคาวในถ้ำหรือว่าเข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวเนี่ยเราต้องมีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์แยกเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นการสำรวจเนี่ยผู้สำรวจเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเฉพาะนะครับสำหรับเข้าไปสำรวจแล้วก็สำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงในการสัมผัสโดยตรงกับสัมผัสสิ่งสารคัดหลั่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฉี่หรือไม่เป็นมูลสัตว์มูลค้างคาวเป็นต้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณที่อับชื้นมากๆแต่ว่าค้างคาวไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงแต่ว่าไม่ใช่ครั้งทุกถ้ำหรือทุกบริเวณที่มีค้างคาวจะมีเชื้อทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราเวลาเข้าไปเยี่ยมชมหรือเข้าไปสำรวจก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวที่เหมาะสม
2: คราวนี้กลับมาสู่โครงการครับอาจารย์โครงการที่จะสำรวจเนี่ยโครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
1: ครับ
2: มันยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ก็มันมีอยู่ 2-3 วัตถุประสงค์นะครับของการสำรวจวัตถุประสงค์แรกก็คือสำรวจการกระจายตัวของค้างคาวชนิดและสายพันธุ
2: ์
1: ของค้างคาวที่มีอยู่ในพื้นที
0: ่ครับ
1: อันที่2ก็คือสำรวจเพื่อหาความหลากหลายเรารู้ชนิดแล้ว
2: ครับ
1: รู้สายพันธุ์แล้ว
2: ครับ
1: เรารู้ว่ามีความชิดหรือความห่างของสายเลือดของค้างคาวหรือเปล่าก็คือความหลากหลายนะครับสิ่งต่อไปที่เรามีวัตถุประสงค์ในการสำรวจก็คือสำรวจโรคที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคติดต่อสัตว์สู่คนได้
2: ก็เป็นภารกิจหนึ่งของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: สำคัญมากมาก
2: เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์เฝ้าระวังใช่ไหมอาจารย์
1: ครับผม
2: ศูนย์เฝ้าระวังที่ชื่อเต็มเขาชื่
1: อศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
2: นี่ที่เราพูดว่าศูนย์เฝ้าระวังศูนย์เฝ้าระวังเนี่ยที่มหิดลเนี่ยที่คณะสัตวแพทย์เนี่ยก็คือนี่แหละก็คือภารกิจที่ต้องออกมาทำงานพวกนี้แหละ
1: ใช่ครับ
2: เพื่อป้องกันไม่ให้โรคที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าถ้าเราเจอปุ๊บเราก็ต้องรีบรายงานออกไปว่าเฮ้ยเราเจอโรคนี้แล้วนะสาธารณสุขก็จะต้องมีการเตรียมตัวให้ความรู้แล้วก็รวมถึงคิดว่าจะป้องกันโรคไงไม่ให้แพร่ระบาดออกไปแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ที่ผมกับป้าจะไปกับอาจารย์ที่ไปดูว่าอาจารย์ทำภารกิจเงี้ย
1: ครับ
2: เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: คือวันนี้คือไปสำรวจไปดักจับครั้งเราต้องทำอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำอย่างที่ต้องระมัดระวังการบาดเจ็บของสัตว
0: ์ทำอย่างปลอดภัย
1: ทำอย่างปลอดภัย
0: จับค้างคาวเนี่ยครับต้องทำยังไงครับผมอยากรู้มาก
1: วันนี้เราจะมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับดักจับค้างคาวเราเรียกว่าฮาร์ปแท็บฮาร์ปที่แปลว่าพินของฝรั่งแท็บแปลว่าอุปกรณ์ดักจับ
0: พินดักจับ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ผมจะได้ไปดูกับอาจารย์ป๊อปด้วยใช่ไหมครับว่าเขาดักจับยังไง
1: น้องปาร์คอาจจะต้องอยู่บริเวณนึงที่เราจัดไว้ให้นะครับเป็นบริเวณที่สำหรับตรวจสุขภาพนะครับแต่ว่าบริเวณถ้ำเนี่ยอาจจะต้องการเอาไว้เพราะว่าเป็นส่วนปฏิบัติงานแล้วมันเป็นการรบกวนสัตว์เกินไป
0: อะไรครับเนี่ย
2: วันใจชำรุดมาด้วยครับอย่ารวงข่าวแล้วไงอยากดูมากแล้วอาจารย์ผมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พา
1: เดี๋ยวเราไปเจอกัน
2: ครับ
0: ครับไปครับอันนั้นข้างหลังเขาทำอะไรกันอยู่ครับ
1: เจ้าหน้าที่วิจัยเรากำลังกางอุปกรณ์ดักจับค้างคาวที่เรียกว่าฮาร์ปแท็บ
0: พินดักค้างคาว
1: ใช่พินดักค้างคาวรูปร่างของอุปกรณ์มันจะคล้ายๆพินนะครับก็คือมีเส้นเอ็นขึงตึงนะครับให้ค้างคาวมาวิ่งชนแล้วก็ พอตกลงมาเราจะสามารถจับแล้วก็เอามาศึกษารูปร่างหรือศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยาของเขาได้
2: อันนี้ตอนแรกที่บอกว่าเป็นลักษณะไข้พินเนี่ยนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เห็นนึกออกแล้วที่เขาดีดอย่างนี้
1: ใช่ครับ
2: อ๋อพินฝรั่ง
1: เราจะติดตั้งหน้าถ้ำที่ค้างคาวจะบินออกแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าคอยดักจับตอนที่เขาบินออก
0: ค้างคาวจะมาประมาณกี่ทุ่มครับ
1: ก็ประมาณ

0: 6โมงเย็นถึงประมาณ2ทุ่มเป็นระยะที่เขาเข้าออกเพื่อหากินในตอนพบค่ำหนึ่งถ้ำเนี่ยในระบบนิเวศเนี่ยเขามีค้างคาวได้หลายชนิดครับอาศัยอยู่ร่วมๆกัน
1: หลังจากที่พี่ๆนักวิจัยวางฮาร์ปแทร็ปเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาแห่งการรอคอยให้ค้างคาวคุณกิติออกมาจากถ้ำครับและเมื่อมีค้างคาวมาติดกับดักพี่ๆนักวิจัยก็จะนำถุงผ้าใส่ค้างคาวที่จับได้เพื่อนำไปส่งให้กับทีมบันทึกข้อมูลซึ่งรออยู่ที่ด้านล่างครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องทำอย่างระมัดระวังและรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้ค้างคาวที่จับมาได้รับบาดเจ็บครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ใส่อะไรครับเนี่ยตามีแสง
3: อันนี้แว่นขยายค่ะก็มีไฟเอาไว้ส่องค้างคาว
4: ตอนนี้ค้างคาวเริ่มออกเยอะแล้วอาจารย
3: ์ผ
4: มเห็นแบบบินออกมาแล้วก็เห็นเขาจับมาส่งบนโต๊ะอย่างนี้เขามีขั้นตอนกระบวนการทำอะไรกันบ้างครับ
3: พอข้างบนเขาจะวางเน็ตวางแคปใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมคะตอนกลางวันแล้วเขาก็จะเดินมาส่งเราก็จะเริ่มต้นด้วยการชั่งน้ำหนักค่ะชั่งน้ำหนักเสร็จก็จะทำการเก็บตัวอย่างก
2: ็
3: คือสวอปปากเพื่อเอาไปตรวจโร
4: ค
3: แล้วก็เก็บชิ้นส่วนของปีกซึ่งปีกเป็นส่วนของผิวหนังอ่ะซึ่งตรงนี้จะมี DNA เราจะส่งเข้าห้องแลบเพื่อตรวจในส่วนของงานเกี่ยวกับสารพันธุกรรมก็คือ DNA แล้วก็ถ้ามีพวกปรสิตภายนอกพวกแมลงพวกเห็บพวกเงี้ยเราก็จะเก็บไปด้วยค่ะถ้ามีฉี่แล้วก็เก็บฉี่ถ้ามีอึที่ออกมาแล้วก็เก็บไปด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะวัดขนาดของเลือด forearm อ
4: ่
3: ะช่วงแขนด้านบนนะคะเพื่อจะดูประมวลร่วมกับน้ำหนักตัวประมวลร่วมกับช่วงปีกเพื่อประเมินว่าเขาเป็นชนิดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทราบไม่รู้จักเขาเราก็จะมีการถ่ายรูปแล้วเราก็จะเอาไปตรวจดูกับหนังสือซึ่งเป็นเหมือนกับคำพีของเราว่าดูว่าเป็นตัวอะไร
4: เอาจำแนกชนิดส
3: ั
4: ตว์ป่า
3: ซึ่งงานในส่วนของห้องปฏิบัติการในภาคสนามก็จะมีประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของห้องปฏิบัติการที่คณะกับที่สถาบันอนุชีววิทยาแล้วในเรื่องการทำงานของเราจะเห็นไหมคะว่าพอพี่เข้ามาส่งปุ๊
2: บ
3: เราจะชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดเก็บตัวอย่างค่อนข้างเร็วเพราะว่าพวกเนี้ยเขาตัวค่อนข้างเล็กพอเล็กปุ๊บการเผาผลาญพลังงานเขาจะสูงมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดิ้นใช่ไหมเขาจะใช้พลังงานเยอะและจะหมดพลังงานแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเสียตายเดี๋ยวพวกนี้ไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นพอทำเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยเลยในทันที
4: แล้วข้างๆที่จะมีโอกาสเจอในวันนี้นี่จะมีอะไรบ้างครับ
3: ในถ้ำนี้ที่เราสำรวจกันต่อเนื่องนะคะก็จะมีข้างเขาคุณกิติกับที่เจอไปบ่อยตรงนี้ก็จะเป็นปีกถุงคราวดำที่จะตัวโตขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะตะกี้ถ้าดูก็จะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กใช่ไหมคะถ้าคุณกิติจะตัวเล็กจิ๊ดนึงเราจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือข้างคาวกินแมลงจะตาเล็กหูจะโตแต่ถ้าข้างคาวกินผลไม้จะตาโต
4: คร่าวๆสังเกตตาก็จะพอบอกได้แล้วว่า
3: พอบอกได้ระดับนึงเลย
2: ก
4: ิน
2: แมลง
3: กินอะไรว่ากินผลไม้ต้องตาโตแต่อันนี้จะใช้คลื่นเสียงใช่ไหมแล้วต้องหูต้องใหญ่รับสัญญาณได้ดีรับคลื่นได้ดีเงี้ยค่ะ
4: อันนี้เขาออกจากถ้ำเนี่ยประมาณสัก6
3: ช่วงมืดก็ประมาณ6โมงถ้าหน้าหนาวก็ออกเร็วหน่อยแล้วแต่มืดใช่ไหมคะขึ้นกับอุณหภูมิก็จะออกกันอยู่แค่ประมาณ 20-30 นาทีอย่างคุณกิติเนี่ยก็จะออก2ช่วงคือช่วงมืดอย่างนี
4: ้
3: แล้วออกทีตอนนู่นจะเช้าเลยค่ะ
4: ผมเห็นช่วงนี้ข้างคาวถูกจับมาชั่งน้ำหนักเยอะมากเลยเด
3: ี๋
4: ยวผมก็ปาร์คเนี่ยถอยออกมาให้อาจารย์จูนทำงานเต็มที่ก่อน
3: ได้
4: แต่ถ้าอาจารย์จูนเจอข้างคาวคุณจิติเนี่ยเดี๋ยวเรียกผมหน่อย
3: ได้ค่ะอ
4: ยากเห็นตัว
2: อยากเห็นมาก
4: เป็นๆมากเลยว่าม
3: ันเป็นยังไงขนาดเท่านี้จริงไหมใช่ไหมคะได้ค่ะ
4: ผมจะเท่าที่โป้งปาร์คกันแน่เดี๋ยวเราไปสังเกตไกลๆหน่อยแล้วกัน
3: ได้
4: จะได้ไม่รบกวนอาจารย
3: ์
4: เดี๋ยวผมมาอาจารย
3: ์
2: ค่ะโอ้มาแล้วตัวเล็กมากเลย
4: จันจูนเทียบที่ดูหน่อยว่าเป็นยังไงอ๋อนี่ไงเท่านิ้วโป้งจริงด้วยป้าสงสัยเหมือนหมอไหมว่าข้างๆคุณกิติเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไง
2: ผมก็สงสัยเหมือนกันครับมันจะมีความสำคัญไง
4: ยังไงหมอจูน
3: คือข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นข้างคาวกินแมลงใช่ไหม
2: ครับ
3: และทีนี้ด้วยความที่กินแมลงแมลงที่เขากินตัวเขาเล็กเห็นไหมคะ
4: ครับ
3: แค่น
4: ี
3: ้อันนั้นเขาก็จะกินพวกยุงพวกแมลงที่เป็นศัตรูพืชหรืออะไรพวกนั้นพอกินยุงปุ๊บเนี่ยเป็นไงปริมาณยุงก็ลดลงศัตรูพืชที่จะไปทำลายพืชผักก็ลดลง
4: ถึงว่าไม่โดนยุงกัดเลยเนี่ย
3: ทีนี้ข้างคาวบ้านเราที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นข้างคาวกินแมลงคือพวกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างคาวกินผลไม
4: ้ครับ
3: ซึ่งข้างคาวกินผลไม้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องระบบนิเวศอีกเหมือนกัน
4: ครับ
3: คืออย่างเขาผลไม้ที่กินไปบางทีเขาก็บินไปกินนู่น
4: ครับ
3: ปล่อยเม็ดร่ว

0: ร่วมไปก็จะเหมือนเป็นคนปลูกป่าด้วยเป็นคนช่วยกระจายพวกต้นไม้ด้วยแล้วก็ช่วยผสมเกสรอะไรด้วยว่าบางทีเขาไปกินพวกน้ำหวานในดอกไม้มันก็ช่วยผสมเกสรในพวกนี้ด้วยคือข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
1: ครับ
0: นะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่เจอในบ้านเราแล้วก็แค่โซนผืนป่าฝั่งตะวันตกคือเป็นสัตว์ค่อนข้างประจำถิ่น
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสิ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลกณตอนนี้โอเคเขานำโร
2: ค
0: แต่นี้เราได้ยุ่งกับข้างคาวบ่อยไหม
2: ไม
0: ่ก็ไม่เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเรายุ่งกับเขาเราก็ต้องดูแลเราดีๆเรามีเห็นไหมเรามีถุงมือ
1: เราม
0: ีผ้า
2: ใช่
0: ไหมเรามีเสื้อใช่เพื่อป้องกันทำเสร็จแล้วก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาด
1: เข้าใจป่ะปาร์ค
2: เข้าใจครับ
1: ไอ้ข้างคาวเนี่ยก็มีทั้งโทษแล้วก็มีประโยชน
0: ์
1: เพียงแต่ว่าเราจะมองมุมไหนหรือว่าใครจะรู้จักข้างคาวลึกซึ้งแค่ไหน
0: ใช่ไหม
2: เหมือนแดคิวล่ากับแบทแมนมันอยู่ในร่างเดียวกัน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แดคิวล่ากับแบทแมนอยู่ในร่างเดียวกันจริงเหรอ
0: ใช่ไหม
2: ข้างคาวเหมือนกันไง
1: เป็นไงบ้างป๊าตั้งแต่เช้ายันเย็นเหนื่อยไหมครับ
2: ไม่เหนื่อยครับสนุกมากครับทำภารกิจ
1: ภารกิจสนุกไหม
2: สนุกครับ
1: ดูสิพี่ๆแต่ละคนเนี่ยทุ่มเทแรงงานแรงใจเพื่อทำงานวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้วก็ขนาดเล็กที่สุดอย่างค้างคาวคุณกิติป้าก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าค้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นยังไง
2: เห็นแล้วครับ
1: ก่อนที่ป้าจะรู้ว่าค้างคาวคุณกิติเนี่ยมีประโยชน์ป้าก็จะมองเห็นภาพที่ว่าค้างคาวเนี่ยเป็นแต่ผู้ร้าย
2: ใช
1: ่โอ้เอาโรคเอาอะไรมาหมดแต่พอเราเรียนรู้แล้วว่าอย่างที่อาจารย์จูนเล่าให้ฟังอาจารย์ป๊อปเล่าให้ฟัง
2: ครับ
1: แล้วก็รู้ว่าค้างคาวเนี่ยประโยชน์ก็เยอะมากแล้วป้าก็เห็นค้างคาวคุณกิติแล้วรู้สึกไงบ้าง
2: โหเล็กมากเท่านิ้วโป้งจริงนะครับนอกจากค้างคาวคุณกิติแล้วก็ยังได้เจอกับค้างคาวหลายชนิดด้วยครับสนุกมากครับ
1: ครับแต่วันนี้เวลารายการ Animal Speak หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: Animal Speak ยังไม่จบนะครับเพราะภารกิจแห่งการอนุรักษ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่งานในภาคสนามเท่านั้นหลังจากที่เก็บตัวอย่างต่างๆของค้างคาวมาแล้วเราจะนำมาทดสอบตามกระบวนการในห้องแลบอีกหลายขั้นตอนเลยล่ะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญไปกว่านั้นเป้าหมายของงานวิจัยที่เราทำอยู่นี้เพื่อมุ่งหวังการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและปลอดภัยของทั้งมนุษย์และค้างคาวครับ

ี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยาง

0: หนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์ บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเขาเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับมันความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: ทุกหยอดเยอะกันนะกัน
1: เองไม่ได้กูอยากตื่นก็ได้เลยนี่เราพร้อมแล้วนะถ้าเขาไม่เคยได้วงเงินเขาจะ
2: มองนะใจนี่มันจะมาเออวงเงินวง
3: เงินเจ้าละเจ้าเจ้าได้หันมาเขาสิ
4: เจ้ายังเขาขอมาแต่ทำไมมันเนาะ
3: เอาตุ๊ดใส่แล้วมอนเห็น
4: ท่านสุโขฟ้าให้นะเป็นบอกเดี๋ยวที่มาเที่ยงเนี่ยเอา
5: โอเค
6: คือต้นสร้อยนี้ต้นสามีฝั่ง
7: ดวงละ
8: เออมือตีกันเหรอหรือ
9: เ
8: ป็นกัน
9: มีพี่ที่เป็นการพุ่มบาทที่สักการะบูชาไปเป็นยังมาบ้ามาบนอยู่นี้มาแก่อยู่นี้ตอนมาแก่นี่บนให้บังไฟพญานาคขึ้นให้ดู
4: กันตะลุกธรรมดาแล้ว
9: ก็ได้ลองดูจ้ะลองบนดูเขาก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
10: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

30 31 32 33 34 34

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกวยวีในเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเละทะแนนจึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองจึงนุ่งเรียนบิทลงลักลักจึงนุ่งเรียนจึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังจึงภาษากระใสจึงคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยลึงลักลักคือสอนภาษาบลูลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ซาบรูถึงวิทลงสนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหนกระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซาบแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แหละดังเรื่องทุกทีเพราะว่าเปาะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกันเลยกับอีเว้าภาษาโรกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กระตานตั้งภาษาโรตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเว้าภาษาโรออนกอนสงัดอันในตังปะตะเวตะระนะหลังตังภาษาโรมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: ងណែនចុតេរូនជឿនេះអញក៏តុំតុំពឹកក៏ວ່າដែរណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າដែរប្រសាប្រួរតុំពឹកក៏ວ່າដែរណាครับតែວ່າជួអត់ជួងក់ជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺបែបວ່າហ៊ីនមិនតង់ផុនណាណាគូលមិនតង់ពូនណាណាครับអគីជួងក់ជួចាក៏សំបាយអណ្ដោឆែតជឺអានតអបនជួងក់ជួចាប៉ថែវណៃលក់សោះប៉ប៉ងគេលបូនមិនតង់ឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉កណោះអយុតាដកខងណៃបបនពើយ៉ាងនេះ
1: อ่ะคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานลื่นเลิงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างอีเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีอตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอตึแต่วีนโตเดอคองเลยเบิ้นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยาเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมครอบครัวตึงดองញ៉ាំមូកណាញ៉ាំវិតឡងមិនសែងធ្វើដាក់ខងបាយធ្វើដាក់ខងញ៉ាំគូណាដាក់ខងកណៃហើយយករៀងតាយ៉ាអន់តើកាត់សោះតាយ៉ាអំប៉ែភយ៉ាណាក់បើនអន់ភយ៉ាណាក់សោះសើយអើយជាកាត់តាយ៉ាអន់កិសតអកាពីបាហៃបាហៃនៃអ៊ីអាយុដាក់ខងដាក់ត្រឡប់ជន់បាហៃថៅថ្ងៃគឺជេតបងគីកៅលកើរចកទឹងដកខងគឺបច្ចិទួរចកបច្ចករបាយទឹងអាយទឹងមូគឺពីទួរចកបរចកដកទឹងខងដក
3: អត់បើលឺអត្តវើន
4: អត្តវើន
3: អត់បើតាំងយកដកខងនេះហើយហើយអ៊ីអេរកាហើយអ៊ីអេរកាទៅបាយដកជេណៃណាទី
4: ទៅអ៊ីបាយជា
3: អនកាវហើយជួអូនពឺសាសមិនអីយ៉ាងទៅ
5: កណៃលើដកខំកាទីយ៉ាងនឹងតបនកតដកទលេដកតៅណានតហើមតហើមធម្មសាស្ត្រគេណាបែបបាតហើមដនតហើមតៅតគឺទីអាមិនទៅដៃយ៉ាអត់តែសភាពដើម
2: ៗបនអាការគឺសើអីទីសូតអាការបហើយហើយយ៉ាអនដកខំអាការបហើយអនការសើអីនឹងដកខំអាការពឺសើអីអាការតែលថយអនអនដាក់ខោអនសើអីអើយ
3: ខោនេះខោអូលាវខោខោខោមួរគីដាមួរគីដាហើយទីសែក
6: ហេបលយលយផង
2: សាលាលើកែប្រៀបធៀបណាភាសាប្រូ
7: កំឡុង
2: ចាំវិលសៀងតាំងតាំងទីប៉ែតទឹនួដក

0: รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอะมันเปลี่ยนไปอะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ลูกค้าอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แสงตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จากรั้วโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัยเหล่านักศึกษาใหม่ทุกคนต่างต้องพบกับบทบาทใหม่สังคมใหม่และรูปแบบในการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้าและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเหล่านักศึกษาใหม่นี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลหรือวีมหิดลโปรเจกต์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการศึกษากองวิเทศสัมพันธ์กองกิจการนักศึกษาส่วนงานต่างๆและองค์กรนักศึกษาทั้งระบบมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานกิจกรรมต่างๆมุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรหรือมหิดล Core Valuesโดยการแนะนำให้นักศึกษารู้จักกับมหาวิทยาลัยวิถีชีวิตและเทคนิคการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยแนะนำบริการและสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างนักศึกษากับคณะน้องใหม่กับรุ่นพี่ครูกับศิษย์เป็นต้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในครั้งนี้ขอนำเสนอกิจกรรมเด่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ V Mahidol Project นั่นคือกิจกรรมปรับพื้นฐาน The 21st Century Skills ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเพื่อละลายพฤติกรรมระหว่างนักศึกษาใหม่รวมทั้งปูพื้นฐานการดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่21นี้อย่างมีความสุขในช่วงแรกของการทำกิจกรรมเป็นการแนะนำตัวและทำความรู้จักกันซึ่งจัดขึ้นโดยเหล่ารุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันเน้นความสนุกสนานและการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อกระตุ้นให้น้องใหม่เกิดความรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นในตอนเช้าอาทิกิจกรรมเช้าวันหนึ่งวันนั้นสวัสดีเธอจ๋ากิจกรรมเป่ายิ้งฉุบต่อแถวตลอดทั้งการสอนน้องเต้นเพลงต่างๆที่มีจังหวะสนุกสนานจากนั้นเป็นการเข้าสู่กิจกรรมเช็คอินโดยการแจกกระดาษให้เหล่าน้องใหม่เขียน3คำเพื่อบอกเล่าสิ่งที่ตนเองรู้สึกอยู่ในขณะนี้
1: ครับผมถ้าถามว่านักศึกษาในศตวรรษที่21นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบไรนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนเลยว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังแล้วเราก็คาดหวังมากๆนะครับการเป็นนักศึกษาในศตวรรษที่21ก็คือการมีทักษะนะครับที่สมบูรณ์พร้อมซึ่งนะครับทักษะในศตวรรษที่21ที่เราต้องการให้นักศึกษาทุกคนมีเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทักษะหลักใหญ่เนี่ย3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของทักษะการเรียนรู้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น learning and innovation skill นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยก็คือว่าทำยังไงนะครับจะให้นักศึกษานะครับจะมีนะครับส่วนที่แตกต่างจาก

นักศึกษานะครับในศตวรรษที่20นะครับแน่นอนที่สุดนะครับระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันนะครับซึ่งเราพบว่าการเรียนแบบ lecture based นะครับหรือการเรียนแบบ passive learning เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นักศึกษาในศตวรรษที่21ต้องสามารถที่จะทำตัวเองเนี่ยนะครับให้อยู่ในสภาวะที่เป็น active learner ได้นั่นก็หมายถึงว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างจากในอดีตนะครับเนื่องจากว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่สอนก็จะทำหน้าที่ในการมอบความรู้ให้กับผู้ที่เรียนแต่นักศึกษาในศตวรรษที่21องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นโดยตัวนักศึกษาเองสำหรับทักษะอันที่2นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นะครับเราต้องการปลูกฝังมากเลยว่าทักษะในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเราเรียกว่าเป็น life and career skill นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของนักศึกษาในอนาคตก็ว่าได้การที่เขามีองค์ความรู้ที่ดีเขาได้รับความรู้ที่ได้มาจากห้องเรียนแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถที่จะเอานำความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้ในการดำรงชีวิตของเขาได้เนี่ยนั่นก็ต้องถือด้วยว่าเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดล้มเหลวของเราก็ได้ส่วนอีกหนึ่งทักษะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่านักศึกษาในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับมีความแตกต่างค่อนข้างมากเลยเมื่อเทียบกับนักศึกษาในศตวรรษที่20นั่นก็คือเรื่องของ information technology นะครับจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีสื่อโซเชียลต่างๆมากมายนะครับซึ่งสื่อโซเชียลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมากสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่21อย่างไรก็ตามนะครับเราไม่ได้บอกว่าสื่อโซเชียลหรือสื่อออนไลน์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แน่นอนที่สุดครับเราต้องนำเอา

0: หรือต่างๆเนี่ยให้เข้าถึงกลุ่มของนักศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยใช้สื่อเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและแน่นอนที่สุดครับให้ใช้สื่อเหล่านั้นไปในทางที่ถูกต้องเสริมทักษะของเขาทั้งทักษะในเรื่องของการเรียนทั้งทักษะในเรื่องขององค์ความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตของเขาด้วยนั่นเอง
1: กิจกรรมสุดท้ายในตอนเช้านี้คือกิจกรรมที่มีชื่อว่า Depresoningซึ่งแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันคือ 1. การจับคู่แบ่งบทบาทเป็นผู้เล่าและผู้ฟังโดยให้ผู้เล่าเล่าเรื่องประทับใจของตนเองให้ผู้ฟังฟังซึ่งผู้ฟังต้องแสดงตนเป็นขอนไม้หรือก้อนหินโดยห้ามพูดโต้ตอบแสดงสีหน้าหรือท่าทางใดๆทั้งนั้นจากนั้นจึงสลับบทบาทกันหลังจากได้รับเสียงสัญญาณจากอาจารย์ช่วง 2. จับคู่กันเช่นเดิมโดยเปลี่ยนเรื่องที่เล่าคือให้ผู้เล่าเล่าเหตุการณ์ประทับใจในวัยเด็กให้ผู้ฟังฟังครั้งนี้ผู้ฟังสามารถแสดงสีหน้าท่าทางหรืออากัปกิริยาได้แต่ห้ามพูดจากนั้นจึงสลับบทบาทกันเมื่ออาจารย์ให้สัญญาณครบ3นาทีสุดท้ายอาจารย์จะให้นักศึกษาจับกลุ่มกันเพื่อระดมความคิดเห็นความรู้สึกของแต่ละคนเขียนลงในกระดาษว่าตนเองรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องพูดให้ผู้ฟังที่แสดงตนเป็นขอนไม้หรือก้อนหินโดยเปรียบเทียบกับเมื่อพูดให้ผู้ฟังที่แสดงความรู้สึกโต้ตอบและในฐานะที่เป็นผู้ฟังตนเองรู้สึกอย่างไรจากนั้นส่งตัวตาแบ่งปันความรู้สึกที่รวบรวมได้เหล่านั้นให้เพื่อนๆทุกคนฟัง
2: พร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมโอเคเนาะเรามาฟังน้องกลุ่มนี้เลยเดี๋ยวเชิญหน่อยเลยครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นแนะนำตัวด้วยนะครับแนะนำตัวด้วย
3: มาจากบริหารค่ะ
2: ชื่อนุ่นมาจากคณะบริหารนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆในกลุ่มระดมความคิดออกมาได้กี่ข้อครับได้เยอะไหม
3: ก็คนละข
2: ้
3: อ
2: ได้คนละข้อนะครับพร้อมไหมครับเอาสถานการณ์ที่หนึ่งก่อน
3: ผู้พูดรู้สึกพูดไม่ค่อยถูกนึกไม่ออกตื่นเต้นสั่นสั่นพูดมากไม่ได้เตรียมเรื่องมาพูดพูดแล้วฮา
2: อันนี้คือแบบที่หนึ่งใช่ไหมครับแบบขอนไม้ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แบบขอนไม้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบอิสระเสรีครับเป็นไงครับ
3: ผู้พูดก็รู้สึกว่าจำไม่ค่อยได้ชอบหัวเราะชอบสงสัยตาฮ่าฮ่าเรื่องมีสีสันมากขึ้น
2: นะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่สองนะปรบมือให้กับน้องนุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูกลุ่มนี้บ้างดีกว่าอะไรครับใครเป็นคนพรีเซนต์แนะนำตัวเลยครับ
4: ค่ะชื่อเตยมาจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ค่ะ
2: ในสถานการณ์ที่1ขอนไม
4: ้ทำให้ไม่อยากพูดเพราะเหมือนพูดกับก้อนหินเหมือนที่เราพูดไปนี่ไม่ประโยชน์รู้สึกเสียใจมากครับที่เพื่อนไม่ฟังเรา
2: เขาฟังแต่เขาเป็นก้อนหินนะครับผู้ฟังอะครับ
4: เป็นผู้ฟังก็ทำให้ได้รับรู้เรื่องราวของเพื่อนว่าพอเวลาเราอยากจะพูดแทรกเสนอความคิดเห็นเราก็พูดไม่ได
2: ้เพราะคุณเป็นก้อนหินและขอนไม
4: ้แต่ก็ได้ฟังเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เพื่อนเล่าทำให้รู้สึกมีความสุขมาก
2: ๆแอบยิ้มในใจแต่แสดงออกไม่ได
4: ้แล้วก็สนุกดีได้ฟังเรื่องราวในอดีตแบบฮ่าฮ่าแต่ว่าเหนื่อยเวลาต้องทำนานนิ่ง
2: คือต้องคอนโทรลใบหน้านะครับนะเขาต้องเป็นแบบใส่หน้ากากไว้แล้วในสถานการณ์ที่สองปล่อยอิสระเลยแสดงความรู้สึกได้อย่างเต็มที่ว่าไงครับ
4: ก็ชอบมากค่ะเหมือนแบบว่าเรา
2: ถ้าเป็นผู้พูด
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนว่าเราได้ต้องการสื่อว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็แบบว่าเขาก็ได้แลกเปลี่ยนเหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงค่ะ
2: ครับ
4: ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขกับการพูดแบบแรก
2: แล้วผู้ฟังล่ะผู้ฟังแบบที่สองรู้สึกไงมั้ง
4: รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็อยากจะฟังเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเราสามารถแสดงออกได้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เขาเล่ามา
2: โอเคขอเสียงปรบมือให้กับน้องเตยหน่อยครับเรามากลุ่มนี้ดีกว่านะครับจุดไหนที่เหมือนอาจจะพูดสั้นๆลองบอกจุดที่เราเห็นต่างหรือว่ามีอะไรที่ต่างของเพื่อนบ้างดีกว่าเชิญเลยครับแนะนำตัวเลยครับมาจากคณะอะไรชื่ออะไรครับ
5: สวัสดีค่ะมาจากพยาบาลค่ะชื่อน้ำผึ้งค่ะ
2: สถานการณ์ที่หนึ่งถ้าคุณเป็นผู้พูดแล้วคุณพูดกับขอนไม้คุณรู้สึกยังไงครับ
5: ค่ะก็รู้สึกอึดอัดเดาความรู้สึกคนฟังไม่ถูกแล้วก็ไม่อยากพูดต่อค่ะ
2: ไม่อยากพูดต่อแล้ว
5: ไม่รู้ว่าเขาสนใจเราหรือเปล่าเขาอาจจะเหม่อลอยหรือเปล่า
2: ผู้ฟัง
5: ก็อึดอัดทำตัวไม่ถูกอยากแสดงออกแต่ก็ไม่สามารถทำได้
2: แล้วเราพอเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ที่สอง
5: ค่ะ ผู้พูดนะ

0: ู้พูด
1: ก็อยากพูดมากขึ้นสบายใจค่ะ
0: สบายใจ
1: ร
0: ู้
1: สึกว่าเขาสนใจคำพูดของเรา
0: เขาสนใจเรานะเขามีอารมณ์ร่วมกับเรา
1: แล้วก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์ของผู้ฟังฟุ้งฟิ้งมาก
0: อ่าเป็นเรื่องที่ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิงวุ้งวิงปุ้งปิงมากโอเคอ่ะขอเสียงปรบมือนะครับให้กับน้องน้องอะไรนะน้องน้ำผึ้งหน่อยครับไปด้านหน้าบ้างละก็เห็นไหมครับว่านะก็มีความรู้สึกที่หลากหลายที่เราอยากยุกลุ่มนี้เหมือนกันเนี่ยใครช่วยนำเสนอหน่อยครับว่าความรู้สึกของผู้พูดและผู้ฟังในกลุ่มของคุณรู้สึกยังไงแนะนำตัวเลยครับ
2: ครับชื่อเสกครับมาจากพยาบาลรามาครับ
0: สถานการณ์ที่หนึ่ง
2: ก็ผู้พูดนี่ก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกแย่รู้สึกเหมือนแบบพูดอยู่คนเดียวคือคนพูดก็จะรู้สึกโล่งตรงที่มีอะไรก็ได้พูดออกไปถึงเวลามองหน้าผู้ฟังนี่ก็จะแบบสบตาสิสบตาสิอะไรครับแล้วก็สำหรับผู้ฟังนะครับผู้ฟังในสถานการณ์แรกก็รู้สึกอึดอัดที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นสำหรับสถานการณ์ที่สองนะผู้พูดก็จะรู้สึกได้ระบายเหมือนกันฮะแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงตรงที่อย่างน้อยมีคนสนใจที่เราพูดแล้วก็สำหรับผู้ฟังนะฮะผู้ฟังก็จะรู้สึกแบบมีอารมณ์ร่วมไปกับผู้พูดไม่รู้สึกอึดอัดสามารถแสดงความอารมณ์รู้สึกออกมาได
0: ้ขอบคุณมากนะครับกลุ่มสุดท้ายเหลืออีกหนึ่งกลุ่มเชิญเลยครับ
3: ค่ะชื่อกี้นะคะอยู่วิศวะค่ะสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะผู้พูดบอกว่าเขินๆไม่เคยพูดให้ใครฟังอะค่ะแปลกใจที่มาพูดให้คนเพิ่งรู้จักไม่สนุกไม่รับการตอบโต้แปลกๆเหมือนพูดคนเดียวส่วนผู้ฟังนะคะบอกว่าอึดอัดเกรงเหมือนโต้กลับไม่ได้ทำสีหน้าไม่ถูกปฏิบัติตัวไม่ถูกรู้สึกเสียมารยาทที่ไม่ได้โต้ตอบค่ะสถานการณ์ที่สองค
0: ่
3: ะ
0: ในสถานการณ์ที่สองอิสระและคราวนี้
3: ผู้พูดบอกว่ารู้สึกดีเหมือนมีคนฟัง
0: ครับ
3: รู้สึกว่าเขาโต้กลับเราทางอาการได
0: ้
3: ผู้ฟังก็บอกว่ารู้สึกได้ร่วมพูดคุยเข้าถึงอารมณ์ของผู้เล่าได้มากกว่า
0: โอเคนะครับนั่นเป็นมุมมองของกลุ่มของน้องกี้ปรบมือให้กับกี้หน่อยครับอันนี้ครับเป็นตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับนะนึกและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะเหมือนกับเวลาที่เราเรียนในห้องเลคเชอร์ครับนะมันจะแตกต่างจากการเรียนในมัธยมแล้วนะหน้าเวทีจะมีอาจารย์นะครับที่เลคเชอร์คุณอยู่หนึ่งท่านนะครับสถานการณ์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอาจารย์คือผู้พูดพวกคุณคือผู้ฟังนะครับแต่ถ้าพวกเราเป็นแค่ก้อนหินนะครับไม่มีอารมณ์ร่วมไม่แสดงถึงความรู้สึกไม่บ่งบอกด้วยท่าทางแววตาที่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจคิดถึงในมุมของอาจารย์เอาความรู้สึกของเราวันนี้นะครับเป็นตัวจับนะครับอาจารย์คนนั้นอาจจะเลือกในเส้นทางที่ว่าสอนให้จบๆไป
4: ก็กิจกรรมในวันนี้ครับมันเป็นโอกาสที่จะได้แบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับมหาลัยมหิดลมากขึ้นได้เจอเพื่อนมากขึ้นนะครับเพราะเป็นกิจกรรมที่ดีครับเที่ยวเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาจริงๆครับได้รู้จักเพื่อนได้เจอพวกรุ่นพี่ได้เจออาจารย์ที่เขามาสอนความรู้ต่างๆให้ครับเพื่อจะทำให้ผมพร้อมในการเรียนต่อไปในมหาลัยมหิดลครับ
5: ที่หนูเลือกมหิดลนะคะเพราะว่ามหิดลเนี่ยเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งด้านในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะมีทุนเยอะแยะมากมายมหิดลเป็นมหาลัยที่ใหญ่มากแล้วก็ทิวทัศน์ดีสิ่งแวดล้อมดีมาเดินแล้วก็รู้สึกชอบมีความสุขค่ะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้เพื่อนๆเยอะทั้งมิตรภาพได้รู้จักพี่ๆรู้จักมหิดลมากขึ้นค่ะความเป็นมหิดลทั้งอาจารย์ทั้งรุ่นพี่ทำให้รู้สึกว่าเราได้เข้ามาอยู่ในรั้วของมหาลัยมากขึ้นค่ะ
6: ในฐานะรุ่นพี่นะคะสำหรับกิจกรรมที่เกิดในวันนี้เราต้องการให้นักศึกษานะคะหรือว่ารุ่นน้องใหม่ๆนะคะมีทักษะในการสื่อสารนะคะที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องการให้เขามีประสบการณ์ในการคิดนะคะวางแผนให้เป็นกลุ่มนะคะได้เจอเพื่อนใหม่ๆการเข้าหาผู้คนใหม่ๆมีความสามารถในการเจอเพื่อนแล้วก็ปรับตัวเข้าหาผู้คนใหม่ๆนะคะในฐานะรุ่นพี่ความรู้สึกที่มีให้กับกิจกรรมนะคะเพราะว่า มันสามารถทำให้รุ่นน้องเนี่ยมีความสามารถในการที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็มีสกิลที่พร้อมสำหรับเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ค่ะคำแนะนำสำหรับรุ่นน้องนะคะที่กำลังจะปรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะคะแน่นอนค่ะมันมีสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าบางคนอาจจะต้องย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพหรือแม้แต่ในกรุงเทพเองก็ต้องอยู่หอใช่ไหมคะเขาจะต้องอยู่ห่างจากครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมาใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นดังนั้นตัวเขาเองเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกิจกรรมเพราะมันจะทำให้เขาเนี่ยมีทักษะในการที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกนอกรั้วมหาวิทยาลัยมันเป็นอีกก้าวหนึ่งเขาจะมีเวลาในการเตรียมตัวเพื่อที่จะออกสู่สังคมเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะในการที่เขาจะฝึกการปรับตัวการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนใหม่ๆที่กำลังจะเจอทุกคนจะมีความหลากหลายดังนั้นเนี่ยการปรับตัวเข้าหาเพื่อนการเข้าหาสังคมนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมันเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณกำลังจะได้ฝึกฝนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้เอาไปใช้ในชีวิตต่อไปในอนาคตนะคะ
7: จากกิจกรรมในช่วงที่แล้วมาสู่กิจกรรมให้ความรู้ในช่วงบ่ายซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กันโดยชั้นเรียนนี้มีชื่อว่าบทเรียนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยมีอาจารย์ระพีเป็นผู้ดำเนินการบรรยายให้ความรู้และแง่คิดแก่นักศึกษา
8: ในค่ายวีมหิดลนะครับก็จะแบ่งเป็น3โซนด้วยกันนะครับโซนหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า MU must know นั่นคือสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้อีกโซนหนึ่งจะเรียกว่าเป็น lecture based ซึ่งจะเน้นไปที่ 21st century skill อีกโซนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ flipped classroom ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ๆนะครับส่วนที่ผมดูแลอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า lecture based lecture based จะแบ่งออกเป็น5ห้องด้วยกันจะมีหลายหัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็น human trafficking ไม่ว่าจะเป็นพุทธมนตรศึกษาแล้วก็จะเป็นส่วนที่ผมดูแลอยู่ก็คือเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณครับ
9: สิ่งที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณคำนี้มันคืออะไรอ่ะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
8: มิ้นครับ
10: การคิดอย่างมีการวิเคราะห์และเลือกเรียน
9: ค่ะโอ้การคิดอย่างไม่มีอคติมันแปลว่าอะไรตบมือให้มิ้นหน่อยมีใครอยากจะเสริมจากที่มิ้นตอบไหมครับเชิญครับ
11: ผมคิดว่าไอ้บางทีการที่เรารู้สื่ออะไรมาทั้งหมดนั้นอาจจะมีการปรุงแต่งมาก่อนหรือว่าอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมด 100% หรือว่าอาจจะมาสัก70และอีก30เป็นการทำให้น่าสนใจเราควรจะคิดแยกออกมาว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือการปรุงแต่งแล้วก็แยกออกมาอีกว่าความคิดนั้นอ่ะมันใส่อารมณ์เราหรือใส่ความรู้สึกเราลงไปด้วยหรือเปล่า
9: บาซิลจากนั้นเรียกว่าออกหน้าออกตาสิ่งที่แจ็คพอตกำลังพูดอยู่นั้นก็คือบอกว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มานั้นจริงๆแล้วมันเป็นความจริงหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งโดยสื่อหรือเปล่าทั้งมิ้นและแจ็คพอตได้คำตอบมาคำตอบเหล่านี้เป็นสับเซตที่สำคัญของคำตอบของการของคำว่าการมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณมีรายการบางรายการเขียนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเขาผลักภาระให้กับผู้ชมว่าผู้ชมต้องมีวิจารณญาณในการรับชมผู้ผลิตไม่มีวิจารณญาณในการผลิตถามว่าเฮ้ยจำเป็นต้องรู้เหรอจำเป็นต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะมหาวิทยาลัยมหิดลมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะที่จำเป็นทักษะที่ว่านั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า 21st century skills 21st century skills มันแปลว่าอะไรเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ21st แปลว่าอะไรครับลำดับที่21 century แปลว่าศตวรรษ skills คือทักษะเพราะฉะนั้นรวมความแปลว่าทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21สิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมไว้ก็คือว่าพวกเราควรจะต้องมีทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ได้อย่างประสบความสำเร็จและความสำเร็จนั้นไม่ใช่เฉพาะสำหรับตนเองเท่านั้นแต่สำหรับผู้อื่นๆอีกด้วยถ้าลองดูจากสายรุ้งตรงนี้ครับทักษะชีวิต3อย่างที่เราควรจะมีควรจะเป็นคือทักษะการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ life and career skills ทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทักษะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทักษะเกี่ยวกับสื่อและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนกิจกรรมทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยแล้ว critical thinking มันไปอยู่ตรงไหนได้เจ้าสกิล3อย่างเนี่ยมันไปอยู่ที่คำว่า learning and innovation เป็นหนึ่งในหลายๆ C ที่อยู่ใน learning and innovation ผมไม่รับประกันว่าอีก45นาทีจากนี้ไปหลังจากที่พวกเราออกจากห้องเราจะมี critical thinking หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณผมไม่รับประกันผมไม่กล้ารับประกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยคือมันมีวิธีนะในการที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณเราจะมาลองดูวิธีเหล่านั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณมันคืออะไรเมื่อสักครู่นี้ทั้งมิ้นและแจ็คพอตได้คำตอบเพิ่มเติมมาแล้วคำตอบอาจจะฟังดูเหมือนยาวเอางี้ผมจะลองหดมันสั้นๆหรือเหลือเพียง3คำคือ thinking about one's thinking คิดก่อนคิดเฮ้ยไหนอาจารย์บอก3คำไงคิดที่1กับคิดที่2ไม่เหมือนกันเหรอไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะปกติเวลาที่เราได้รู้ปกติเวลาที่เราได้เห็นปกติเวลาที่เราได้ฟังเราจะมีความคิดของเราที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราเห็นต่อสิ่งที่เราได้ฟังต่อสิ่งที่เรารับรู้ขึ้นมาทันทีสมมุติว่าพวกเรามีโอกาสขึ้นปี2เมื่อเราอยู่ปี2ขึ้นปี2ต้องมีการลงทะเบียนพี่ปี3บอกเอฟอย่าเรียนวิชานี้เลยอ่ะอาจารย์โหดคอดๆเอฟบอกโอเคไม่ลองก็ได้บราซิลวิชานี้เรียนๆโดดๆก็ได้ A นะบราซิลบอกโอเคแจ็คพอตประเพณีของคณะคือการดื่มนะเพราะฉะนั้นแจ็คพอตต้องดื่มนะโอเคครับได้ครับดื่มครับเฮ้ยทำไมเราต้องเชื่อเขาอ่ะเขาเป็นพี่เหรอเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเหรอตัวแดงมาใช่ทำไมเราต้องเชื่อเขาอ่ะใช้อะไรคิดสักนิดนึงก่อนไหมก่อนที่จะเชื่อเขาอ่ะไม่ใช่เขาบอกทำก็ทำอย่าทำก็ไม่ทำคิดเรียนมาตั้งนานแล้วว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเขาบอกว่ามาจากเทือกเขาอันไตเราถูกตีกรอบความคิดว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตพอมีคนถามเทือกเขาอันไตคงอยู่ใกล้ๆกับอันตับกับอันม้ามมั้งแล้วเขามายังไงอ่ะก็คงจะขึ้นรถไฟมาแล้วนะแล้วมาเมื่อไหร่เมื่อวันซืนนึงแล้วใครบอกเนี่ยเขาบอกมาใครบอกนะก็เขาอ่ะใครอ่ะเฮ้ยจะไฟวะคือพอเริ่มตอบไม่ได้เริ่มหาทางออกอื่นเอากำลังเขาสู้เราถูกตีกรอบความคิดมาอย่างนี้ว่าเรามาจากเทือกเขาอันไตมีทฤษฎีออกมาเยอะเลยว่าคนที่อยู่ในสุวรรณภูมิในปัจจุบันนี้อาจจะมาจากเสฉวนซึ่งไม่ใช่ปู คนที่อยู่ในสุวรรณภูมิปัจจุบันนี้ไม่ได้มาจากอัสสัมซึ่งอยู่บางรักแต่เป็นแคว้นอัสสัมคนที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้อาจจะมาจากข้าสุนมาลายาคนที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้อาจจะเคยอยู่ที่นี่มาก่อนไม่ได้มาจากไหนเลยแต่ถ้าเราปิดกั้นเพราะเราปักธงความคิดของใบลาของเราไปแล้วว่าเรามาจากเทือกเขาอันไตเราจะเริ่มปฏิเสธทฤษฎีความเป็นไปได้อื่นๆประเด็นคือเฮ้ยสิ่งที่เรารู้มาน่ะมันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนมันคือความคิดเห็นหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมาหรือเปล่าอันไหนคือแฟกต์ข้อเท็จจริงอันไหนคือ opinion คือความคิดเห็นจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้ยินมานั้นน่ะมันเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่คิดไปเองเวลาที่เรามองเวลาที่เราเห็นเวลาที่เราได้ยินเวลาที่เราได้รับรู้อะไรบางอย่างเรากำลังเรียนรู้สิ่งนั้นผ่านชุดความรู้ผ่านชุดประสบการณ์ต่างๆที่เรามีชุดความรู้และชุดประสบการณ์ที่เราใช้ในการที่จะรับรู้สิ่งนั้นกำลังบดบังข้อเท็จจริงบางอย่างเหมือนกับเรากำลังมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เราเอาชุดความรู้เอาชุดประสบการณ์ครอบข้อเท็จจริงนั้นเอาไว้แล้วมองข้อเท็จจริงผ่านชุดความรู้ชุดประสบการณ์ลองดูสี่เหลี่ยมดูซิว่าในรูปนี้ มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่กี่รูปรูปที่ดูคลับคล้ายคลับคลาและมีความน่าจะเป็นมากที่สุดคือรูปนี้ใช่ป่ะถามว่ารูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่เช็คคำว่าเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเลยเป็นสี่เหลี่ยมป่ะเห็นป่ะสี่เหลี่ยมประกอบด้วยด้านสี่ด้านด้านแต่ละด้านก็คือหนึ่งเส้นถามว่าตรงนี้มีเส้นหรือเปล่าครับแล้วทำไมเราถึงมโนว่ามีเส้นทำไมถึงมโนอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคำถามนำของผมคำถามนำของผมถามว่ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปอ๋ออาจารย์มาถามแบบนี้แสดงว่าเขาอยากจะวัดดูว่าเราเข้าใจคำว่าสี่เหลี่ยมหรือเปล่านี่ไงสี่เหลี่ยมจัตุรัสผมกำลังชี้นำคุณอะไรบางอย่างคุณเริ่มมโนมันลงไปดูรูปอีกรูปหนึ่งสองแจ็คพอตเห็นอะไรครับ
12: 2 อย่าง
9: เห็น2 อย่างนั่นคือ
12: ถ้วยกับหน้าคน2คน
9: ถ้วยกับหน้าคน2คนมิวตอบว่าเห็นนะครับเห็นสีน้ำเงินโอ้ครับบีมครับเห็นเป็นเชิงเทียนผมกำลังบอกว่าคนที่เห็นเป็นถ้วยเขาผิดไหมครับที่เห็นเป็นถ้วยคนที่เห็นเป็นเชิงเทียนเขาผิดไหมที่เขาเห็นเชิงเทียนคนที่เห็นเป็นหน้าคน2คนเขาผิดไหมในการที่เห็นเป็นหน้าคน2คนไม่ได้ผิดอะไรลองดูรูปต่อไปเลย2วินาทีเวลาผมน้อย1 2เมื่อสักครู่รูปอะไรครับชิงช้าสวรรค์หมุนไหมหมุนทวนหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาในใครว่าทวนในใครว่าตามเอาใหม่รูปที่เห็นนี้คือรูปอะไรนะครับรูปชิงช้าสวรรค์และมันกำลังหมุนตามเข็มนาฬิกาใครที่เห็นทวนนะครับมันหมุนตามชัดๆก็มีลูกศรใส่เข้าไปผมลองเปลี่ยนช่องใหม่เปลี่ยนช่องทีวีผู้ดำเนินรายการบอกว่าไอ้คนที่เห็นว่าตามอ่ะมันดูยังไงมันใช้อะไรคิดมันหมุนทวนชัดๆสิ่งนี้มันหมุนทวนคนที่เห็นว่าหมุนตามไม่ควรที่จะอยู่ในประเทศนี้โอ้ไกลแค่เห็นการหมุนที่แตกต่างกันมันจะต้องอยู่คนละประเทศเลยแล้วถ้ามีเสียงกรอกหูเราตลอดเวลาถ้ามีการชี้นำเราอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเราจะเริ่มเป๋ไปตามเสียงที่บอกเป๋ไปตามการชี้นำที่ชี้เรามาเอาใหม่ถ้าผมเอาลูกศรนี้ออกแล้วผมจะหยุดพูดมันเป็นภาพ2ภาพที่องศาการหมุนของชิงช้าสวรรค์มันเปลี่ยนไปนิดเดียวแต่ทำไมเราคิดว่ามันหมุนใครตอบว่าหมุนนะพวกคุณเองบอกว่ามันหมุนทำไมถึงบอกว่ามันหมุนเพราะคำตอบที่คุณตอบผมมาว่าคุณเห็นรูปอะไรคุณบอกว่าคุณเห็นรูปชิงช้าสวรรค์โดยอัตโนมัติชุดความรู้ชุดประสบการณ์ที่คุณมีอยู่ถ้าชิงช้าสวรรค์ไม่เสียชิงช้าสวรรค์มันต้องหมุนคุณกำลังบอกว่ามันหมุนเมื่อหมุนต้องไม่หมุนตามก็ต้องหมุนทวนแวบแรกที่คุณเห็นคุณตัดสินใจถูกบังคับให้ตัดสินใจว่ามันตามหรือทวนลองคิดดูถ้ามีการชี้นำตลอดเวลาถ้ามีลูกศรตลอดเวลาถ้ามีคนพูดกรอกหูคนตลอดเวลาคุณจะเริ่มขวยเริ่มเป๋และจะเริ่มไปเป็นอย่างที่เขาอยากให้คิดดูรูปต่อไปสิ1 2เมื่อสักครู่นี้เห็นรูปอะไรครับผู้หญิงใครว่าหมุนขวาครับยกมือครับใครว่าหมุนซ้ายครับมันหมุนขวานี่ไงลูกศรนี่เอาใหม่ผมบอกว่าเฮ้ยมันหมุนซ้ายนะเว้ยลูกศรก็มีคำพูดก็มีสิ่งที่ต้องการจะชวนก็คือโฟกัสที่ปลายเท้าครับโฟกัสที่ปลายเท้าโฟกัสที่ปลายเท้าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆที่หมุนไปเรื่อยๆลองดูซิว่าถ้าเราดูแล้วบอกว่าตอนนี้กำลังหันหน้าหรือหันหลังเติมรายละเอียดลงไปอะไรบางอย่างลงไปแล้วทำให้ภาพนั้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการว่าเขาหมุนซ้ายหรือหมุนขวาทำได้ไม่ยากยังทำไม่ได้ ดูรูปต่อไปดีกว่ารูปต่อไปให้เวลา2 วินาที
13: 1 2เป็นอะไรครับผู้ชายมีหนวดกับผู้หญิง

เลย F เห็นอะไรครับเห็นผู้ชายมีหนวดอย่างเดียวบีมกับมิวเห็นอะไรครับผู้ชายมีหนวดแก่ๆผู้หญิงครับเปลยๆเนื่องจากเวลาที่เรามีโอกาสที่จะพิจารณามันน้อยเราต้องใช้ชุดประสบการณ์และชุดความรู้ของเราในการตัดสินมันแต่ถ้าเรามีโอกาสนานขึ้นในการที่จะมองคนที่เห็นแต่ผู้ชายอย่างเดียวเขาก็อาจจะถูกของเขาคนที่เห็นแต่ผู้หญิงเขาอาจจะถูกของเขาเพราะจริงๆมันสามารถจะมองได้2อย่าง2มุมเพราะฉะนั้นการที่คนอื่นเห็นต่างจากเราไม่ได้แปลว่าเขาผิดไม่ได้แปลว่าเขาไม่ฉลาดไม่ได้แปลว่าเขาไม่สมควรจะอยู่ในโลกนี้กับเรารูปต่อไปใจดีให้3วินาทีอ่ะ1 2 3คนทั้งห้องครับมีโลมากี่ตัวครับฮะเอามาให้เวลา3วินาทีอ่ะ1 2 3หาโลมาเจอยังเอางี้โลมาอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะชี้หัวโลมาให้ดูนี่คือหัวโลมานี่คือตัวโลมาแล้วนี่คือเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิ้วนิดนึงนี่คือหางโลมาเห็นหางเห็นลำตัวแล้วเห็นหัวตกลงมีโลมากี่ตัวเนี่ยช่วยกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ผมลองชวนดูภาพนี้ครับ1 2เห็นอะไรครับเห็นทหารบอกได้ไงว่าเป็นทหารน่ะถ้าเราเห็นรูปนี้บอกว่าเฮ้ยคนคนนี้ซึ่งใส่ชุดคล้ายทหารแต่งกายคล้ายทหารมีอาวุธปืนเอาปืนจ่อศีรษะผู้ชายคนนี้คนนี้ช่างไม่มีเมตตากรุณามีแต่ความทารุณเขาเป็นเฉลยนะเขากำลังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณเอาปืนไปจ่อหัวเขาอีกเหรอลองดูรูปนี้ผู้ชายคนนี้กำลังถูกให้น้ำทั้งที่ไม่ใช่นักมวยโดยทหารช่างมีเมตตากรุณาเหลือเกินเฮ้ยตกลงความจริงมันคืออะไรเราลองถอยมานิดนึงดูในภาพใหญ่สิก็บอกว่าอะไรภาพใหญ่มันก็บอกเรื่องราวที่มากขึ้นในการนำเสนอของสำนักข่าวบางสำนักข่าวอาจจะเลือกความจริงบางส่วนที่จะเปิดเผยต่อผู้เสพสื่อของเขาเช่นสำนักข่าวนี้บอกว่าเฮ้ยทหารประเทศนี้ทารุณนะเว้ยเอาปืนจ่อศีรษะเอาปืนจ่อหัวเฉลยเลยนะเว้ยทหารประเทศนี้ไม่โอเคคนประเทศนี้ไม่โอเคในขณะที่อีกสำนักข่าวนึงบอกว่าเฮ้ยทหารนะเว้ยมีเมตตากรุณาทหารประเทศนี้โอเคคนในประเทศนี้โอเคแต่ถ้าเราดูรูปในรูปใหญ่ในภาพรวมเราก็จะมองเห็นว่าจริงๆแล้วรูปนี้มันคืออะไรการนำเสนอแค่บางส่วนของความจริงก็เพื่อจะให้คนที่เสพสื่อเหล่านั้นไปถึงจุดสรุปไปถึงข้อสรุปที่สื่อต้องการแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันไม่ได้ถูกปรุงแต่งว่ามันไม่ได้ถูกปกปิดไว้บางส่วนว่ามันคือความจริงทั้งหมดอะไรคือ fact ถามให้เยอะๆว่าสิ่งที่เราได้รับรู้นั้นมัน who มัน what มัน wheremันเวนมัน why and how who what where when why how เหมือนการตั้งคำถามในภาษาอังกฤษถามให้เยอะว่าคนที่พูดใครพูดคนที่ให้ข้อมูลน่ะคือใครน่าเชื่อถือหรือเปล่าพูดนั่นน่ะพูดจริงหรือเปล่าพูดความจริงทั้งหมดหรือเปล่าหรือพูดจริงแค่บางส่วนมีหลักฐานอะไรยืนยันว่าพูดเนี่ยเขาพูดที่ไหนพูดในที่ส่วนตัวพูดในที่สาธารณะพูดต่อหน้านักข่าวสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดเมื่อไหร่ทำไมเลือกที่จะต้องพูดตอนนี้ทำไมไม่พูดสิ่งที่รู้นี้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่ปีที่แล้วมาพูดทำไมตอนนี้พูดแล้วใครได้ประโยชน์พูดแล้วใครเสียประโยชน์วิธีการพูดของเขานั้นจริงจังหรือว่าล้อเล่นดูให้ออกอาจารย์ระพีบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ข้อมูลในเน็ตเนี่ยมีเพียบเลยเห็นคนโพสต์กระทู้นี้บอกว่าอย่าเชื่อทุกเรื่องที่อ่านเจอในเน็ตโอ้ใช่เลยเพียงเพราะว่าเขาอ้างว่าเป็นคำพูดของคนมีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือลงชื่อพ่อขุนรามคำแพงมหาราชใช่เลยอ่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ทันทีเพราะ

0: รงกับที่เรียนมาว่าถ้าคนที่น่าเชื่อถือพูดมันคือสิ่งที่ถูกต้องจนลืมคิดไปว่าชื่อสะกดถูกเปล่าคำแพงมหาราชลืมคิดไปว่าอินเทอร์เน็ตมันมีมาสัก50ปีในช่วงพระชนมายุของพ่อขุนรามคงจะไม่มีอินเทอร์เน็ตคงจะไม่มีข้อความนี้ปรากฏอยู่ที่ศิลาจารึกที่ไหนแล้วเขามาอ้างเฮ้ยมันตรงจริตเราว่ะกดไลค์กดแชร์โลดโอ้คิดก่อนมากคิดสักนิดนึงเห็นโฆษณาในอินเทอร์เน็ตวิตามินจาก USA เม็ดละ3บาททุกสียาบ้าอะไรมันลดได้เป็นส่วนๆแล้วยาบ้าอะไรมีสรรพคุณขนาดนี้ราคาเม็ดละ3บาทคิดสักนิดถึงไหมว่ามันคืออะไรใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้คิดค้นยานี้ขึ้นมาอะไรที่อยู่ในเม็ดยาเหล่านี้ก่อนที่จะคลิกไลค์ก่อนที่จะคลิกแชร์ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาขายเนี่ยคิดสักนิดก่อนสิ่งที่เราได้มานะเขาพูดกันที่ไหนพูดในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าถ้าเผื่อพูดในเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานโอเคก็น่าเชื่อถืออยู่เพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการและผู้ที่จะตอบได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้แต่ละคนมีกระดาษน้อยๆอยู่หน้าตัวเองแล้วสิ่งที่จะชวนทำคือถ้าเราเปลี่ยนส่วนต่างๆของร่างกายได้3อย่าง3ชนิด3ส่วนอยากจะเปลี่ยนอะไรมีเวลา3นาทีตอนนี้เหลือ1นาทีครึ่ง5 4 3 2 1พี่กลุ่มครับเดี๋ยวผมฝากพี่กลุ่มนะครับช่วยประมวลผลคร่าวๆนะครับว่าน้องๆทั้งห้องเนี่ยครับมีส่วนที่อยากจะเปลี่ยนอะไรกันบ้างพี่ๆได้รวบรวมมาให้แล้วใช่ไหมครับขอตัวแทนพี่สักท่านหนึ่งนะครับมาพูดให้ฟังนิดนึงนะครับขอบคุณครับเบส
1: ก็โดยรวมๆนะคะน้องก็อยากเปลี่ยนจมูกค่ะเพราะว่าเขียนมาว่าไม่มีดั้งแล้วก็จมูกบานค่ะส่วนอีกอันนึงก็เป็นสมองค่ะเพราะน้องเขียนว่าอยากฉลาดขึ้นแล้วก็อยากจะได้คิดอะไรที่ดีๆขึ้นค่ะแล้วก็จะมีตาเพราะว่าสายตาสั้นแล้วก็เป็นต้อแล้วก็จะมีขาเพราะว่าขาใหญ่ขาสั้นขนขาเยอะ
0: จากสิ่งที่เราตอบมาเนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดเลยนะครับที่เราอยากจะเปลี่ยนจมูกอยากจะเปลี่ยนตาอยากจะเปลี่ยนเรียวขาเพราะเรามีภาพในอุดมคติอยู่ว่าถ้าสวยต้องเป็นแบบนี้ถ้าหล่อต้องเป็นแบบนี้เป็นหน้าที่หนักหนาสาหัสเอาการสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งคุณต้องตะเกียกตะกายให้เป็นแบบนั้นให้ได้คุณต้องตะเกียกตะกายให้เป็นแบบนั้นให้ได้คุณต้องลงทุนลงแรงเพื่อจะเป็นสิ่งนั้นเพื่อจะเป็นสิ่งนี้และใครจะได้ประโยชน์จากการตะเกียกตะกายของเราเจ้าของบริการเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ประโยชน์ความแตกต่างคือสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราอยู่สิ่งที่เราคือมันมีความสวยงามของมันอยู่แล้วสิ่งที่เราทำได้คือการพัฒนาสิ่งที่เราเป็นอยู่คือมีให้มีศักยภาพที่สุดทำประโยชน์ให้กับตนเองเพื่อนพ้องมิตรสหายสิ่งมีชีวิตร่วมโลกให้ดีที่สุดเป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นคนหล่อเป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการจะเป็นคนสวยมหาวิทยาลัยมหิดลต้องการที่จะเห็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขจะเห็นว่าไม่มีคำว่าคนเก่งอยู่ในนี้เลยนะเราต้องการคนที่เป็นคนดีครับเราต้องการคนที่มีปัญญาแล้วก็นำพาสุขคือแคร์ความสุขของคนอื่นเห็นประโยชน์สุขของคนอื่นเป็นที่ตั้งเป็นหน้าที่ของเราที่ทำให้คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราที่ไม่ใช่แค่ญาติมิตรที่ไม่ใช่แค่พวกพ้องเท่านั้นที่จะมีความสุขคนอื่นๆก็มีความสุขสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์อื่นก็มีความสุขก่อนที่จะจากกันวันนี้ไปสิ่งที่จะฝากไว้3คำด้วยกันคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณสรุปแล้วมันคืออะไรนะครับ3คำคิดก่อนที่จะคิดถามคำถามให้เยอะในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล4ปีจากนี้ไป6ปีจากนี้ไป ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในการเรียนแล้วก็เรียนอย่างสนุกสนานนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: คือจริงๆแล้วในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลแล้วก็บทบาทสำคัญอย่างมากๆเลยสำหรับคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าแต่ละคนก็จะมีมือถือแล้วก็จะมีวัฒนธรรมก้มหน้าอยู่สิ่งที่เขาได้เขาจะเสพอยู่ตลอดเวลาการที่เขาได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นมันจะถาโถมเข้ามาครับเราจะต้องมีวิธีในการที่จะคัดกรองข้อมูลเหล่านั้นควรจะต้องมีวิธีคิดอะไรบางอย่างที่จะดูว่าข้อมูลเหล่านั้นมันเชื่อถือได้หรือไม่เราสามารถที่จะใคร่ครวญได้หรือไม่เราสามารถที่จะไตร่ตรองได้หรือไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นมันจริงมันเท็จขนาดไหนเราจะแชร์มันต่อไหมเราจะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้กับตัวเองหรือเปล่า
3: ในช่วงสุดท้ายของตอนนี้เป็นกิจกรรมพุทธมณฑลศึกษากิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในช่วงแรกด้วยการใช้เพียงอวัจนภาษาในการสื่อสารด้วยการมองตาแสดงท่าทางสีหน้าหรือการจับมือเพื่อเรียนรู้จักซึ่งกันและกันเพื่อให้ซึมซับและเข้าใจถึงความหมายที่ว่าเพียงมองตากันและได้สัมผัสจับมือมิตรสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นได้
4: เดี๋ยวให้สัญญาณระฆังเราลืมตาแล้วก็ทำความรู้จักกับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของเราจับมือกันอยู่ขอให้จับมือกันโอเคเอายังจับกันอยู่เลยสองคนนี้ชายหญิงโจกับเฟิร์นถามความรู้สึกก่อนโจรู้สึกไงครับ
5: รู้สึกเย็นมาก
4: เฟิร์นรู้สึกยังไง
6: เฉยๆค่ะ
4: เฉยๆนะครับคนหนึ่งเป็นคนเย็นชาเฉยๆคนหนึ่งเป็นคนความรู้สึกไวใช่ไหมครับโจอยู่ PH เฟิร์น NR นะครับเนาะพอไปกันได้โอเคจับคู่ใหม่ครับเชิญครับรอบนี้เหมือนเดิมถ้าเตรียมพร้อมเชิญครับหลับตานิดนึงนะครับกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทำความรู้สึกกับมือของเพื่อนสัมผัสถึงความรู้สึกดีๆที่มีให้ต่อกันการเป็นเพื่อนใหม่การได้มาเจอเพื่อนใหม่มันไม่ใช่เหตุบังเอิญเหตุบังเอิญไม่มีในโลกนี้นะครับอาจารย์เชื่อว่างั้นดังนั้นจงใช้ช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดตอนนี้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของเรานะครับเชิญครับชวนให้ยังจับมือกันอยู่นะครับจับมือกันสัมผัสความรู้สึกด้วยการนะการใช้มือนะครับพวกเราลองสังเกตท่าทีของเราในการคุยกับเพื่อนบางคนก้มหน้าก้มตาบางคนมองดูแววตากันนะครับบางคนเขินอายนะครับลองดูความรู้สึกของเราOkay. มาได้ที่บ้าง milk ใช่ไหมต้องออกเสียงงี้ป่ะรู้สึกยังไงครับจับมือใครเมื่อกี้นี้กวาง
7: รู้สึกเป็นยังไงครับ
8: ก็เย็นเย็นนี่ค่ะ
4: กวางรู้สึกยังไงครับ
8: ก็ดีค่ะ
4: ก็ดีเนาะแล้วเราสองคนคุยกันทำความรู้จักกันแล้วรู้สึกยังไงครับ
8: ก็ยินดีที่ได้รู้จักกวาง
7: แล้วกวางรู้สึกไง
8: ก็ได้เพื่อนใหม่ค่ะดีค่ะ
4: ได้เพื่อนใหม่นะครับคำว่าได้เพื่อนใหม่ต้องระวังมันกำกวมมากรอบนี้เชิญครับกลับมาอยู่กับตัวเองสักครู่หนึ่งนะครับหลับตานะครับทำความรู้สึกสังเกตความคิดของเราตอนนี้กับเพื่อนอยู่ตรงหน้าเพื่อนใหม่ของเรามันมีความรู้สึกหรือความคิดอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวนะครับลองดูซิว่าเราจะทำอย่างไรได้รู้จักเพื่อนตรงหน้ามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องคุยกันเราอาจจะมองเพื่อนตั้งแต่หัวไล่ไปจดเท้านะครับลองทำความรู้จักกันจะทำยังไงดี กับการใช้อวัจนภาษามือเรายังสัมผัสกันอยู่มีคำกล่าวบอกว่าแม้ไม่ได้คุยกันแต่เพียงแค่สัมผัส

0: เห็นแววตากันมิตรภาพมิตรไมตรีก็เกิดขึ้นคำนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าสำหรับเพื่อนใหม่ของเราในวันนี้ลองสังเกตท่าทีของเราเรารู้สึกไงเมื่อต้องสบตาเพื่อนของเราข้างหน้ามิวรู้สึกยังไงครับกับรอบนี
1: ้ดีค่ะรู้สึกดี
0: มิวบอกรู้สึกดีไม่คุยกันนี่ดีอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวหมิวช่วยเล่าให้เพื่อนฟังนิดนึงเดี๋ยวเสียงดังนิดนึง
1: คืออยากรู้ VS คืออะไรอยากรู้ว่าเขามาจากคณะไหนแต่ว่าเราไม่สามารถถามเขาได้เราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากคณะไหน
0: ก็เป็นคำถามในใจเราเนาะอยากรู้ว่า VS เนี่ยมันคือคณะอะไรหลักสูตรอะไรเนาะถามไม่ได้แต่รู้ชื่อเพื่อนไหมรู้จากป้ายอีกคนนึงคือมุก
2: ม
0: ุ
2: กร
0: ู้
2: ส
0: ึ
2: กย
3: ัง
2: ไงคร
3: ับ ก็รู้สึกก็ดีค่ะ
0: รู้สึกเหมือนหมิวไหมว่า AMPH เนี่ยมันคืออะไร
3: อันนี้รู้แล้วค่ะเพราะว่าเมดอยู่ขณะนี
0: ้อันนี้หมิวรู้ยังว่า VS คือคณะอะไรเอา VS คณะอะไรครับสัตวแพทย์นะครับนะเป็นเพื่อนกันโอเคถามนิดนึงความรู้สึกในรอบที่4เนี่ยมันต่างจาก3รอบแรกไหมรู้จักกันโดยไม่คุยกันเลยต่างกันไหมต่างกันต่างยังไงครับมันเคยมีไหมนะโมเมนต์หนึ่งของเราอ่ะเรานั่งรถไฟฟ้าหรือว่าไปที่ใดๆเนี้ยสายตาเราไปสบสายตาอีกคนหนึ่งตาประสานกันปุ๊บแล้วมันเกิดความรู้สึกดีเกิดขึ้นมีไหมโดยที่ไม่มีคำพูดปลีออกมาจากปากเลยนะมีป่ะมีไหมลองสังเกตนะโมเมนต์อย่างเงี้ยมันน่าจะมีเกิดขึ้นบ้าง
4: กิจกรรมที่2ยังคงเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างน้องมาให้รู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้นโดยกิจกรรมการแนะนำตัวย่อของคณะและสถาบันต่างๆซึ่งมีด้วยกันกว่า17คณะ9สถาบัน6วิทยาลัยและ3วิทยาเขตตัวย่อของคณะต่างๆอาทิ SI เป็นตัวย่อของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลRA คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี EG คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตสารยา SS วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา NS คณะพยาบาลศาสตร์เป็นต้น
0: อยากจะรู้ว่ามาจากหลักสูตรคณะอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าขานชื่อหลักสูตรใดๆเนี่ยขอเสียงดังๆเลยเนาะนะเป็นการเนาะเป็นการแสดงตัวนะการแสดงตัวเอ้า LA อยู่ไหนครับ LA เขาเสียงหน่อย EG อยู่ไหนครับเอ้า SI ครับขอเสียงหน่อยบอกว่าอยู่ในวอร์ดคนไข้ห้ามเสียงดังเอ้า NR ขอเสียง NRNS เอา MT เย่
4: จากนั้นเป็นการให้นักศึกษาได้ทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและออกมาแนะนำบ้านเกิดของตนเองตามที่ตนเองรู้จักเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนๆในชั้นเรียน
0: ถ้าให้นึกถึงชุมชนบ้านเกิดเมืองนอนของเราเนี่ยนึกถึงอะไรครับ
5: หมอเสงครับ
0: มันเป็นยังไงให้หมอเสง
5: บ้านผมติดกับช็อปหมอเสงครับ
0: อ้าวพวกเรารู้จักหมอเสงไหมหมอเสงคืออะไรเดี๋ยวเพื่อนบางคนจะไม่รู้จัก
5: เป็นคุณหมอยาสมุนไพรแผนโบราณครับแล้วก็เขาทำงานแบบเหมือนกับว่ามีตัวแทนจำหน่ายครับแล้วผมบ้านอยู่ติดผมก็เลยไปเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเขา
0: โอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่แจ็คพอตนึกถึงเลยพอพูดถึงบ้านเกิดเมืองนอนสาวน้อยคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวแนะยืนนิดนึงแนะนำตัวเพื่อรู้จักชื่อ
6: น้ำฝนค่ะ
0: ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนครับ
6: อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ร้อยเอ็ดใช่ไหมแล้วพอพูดถึงร้อยเอ็ดนึกถึงอะไรบ้านเรานะครับชุมชนบ้านเราน
6: ึกถึงบึงพลานชัยค่ะ
0: บึงพลานชัยใช่ไหมบึงพลานชัยคืออะไรเล่าให้เพื่อนฟังนิดนึง
6: มันก็เป็นสวนสาธารณะค่ะคนก็ไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกอะไรแบบนี้ค่ะ
0: เป็นบึงน้ำใหญ่ๆขนาดใหญ่นะครับ

0: จกลางจังหวัดด้วยนะครับนึกถึงบึงพลันชัยอยู่ในเมืองอย่างขอนแก่นก็มีบึงเลยนะขอบคุณมากน้ำฝนขอนแก่นมีบึงเลยบึงแก่นนครกับบึงศรีฐานนะครับเนาะอ้าวเพื่อนก็แนะนำเรื่องราวของชุมชนของตัวเองนะครับเนาะก็เชื่อว่ายังมีชุมชนหลายที่ที่น่าสนใจ
1: จากนั้นไปกิจกรรมจับกลุ่มรู้จักศาลายาโดยให้นักศึกษาช่วยกันระดมความคิดและวาดแผนที่บริเวณมหาวิทยาลัยออกมาจากความทรงจำของทุกคนในกลุ่มที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลมากว่า3วันกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความร่วมมือกันแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์วาดออกมาเป็นแผนที่ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มอีกด้วยแม้แผนที่ที่นักศึกษาร่วมกันออกแบบจะไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนทั้งหมดแต่ไม่มีกลุ่มใดที่ตอบผิดเช่นกันที่สำคัญคือผลสำเร็จที่ได้มานั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากความร่วมมือกันของนักศึกษาทุกๆคน
0: คำถามได้ยินคำว่าศาลายาไหมศาลาทำไมชื่อศาลายาครับมันมีประวัตินะคราวนี้ที่ชื่อศาลายาเพราะอะไรสมัยก่อนมันก็คงจะไม่มีถนนหนทางเนาะเราก็พายเรือกันไปแล้วคราวนี้ตามลำคลองก็จะมีศาลาพักเป็นช่วงๆนะครับนะมันมีศาลาหนึ่งซึ่ง เป็นศาลาที่เขาใช้สำหรับแจกยาทำยานะครับบางตำนานก็บอกว่าเป็นที่ที่ว่าคือพื้นที่มันเปลี่ยวมันชนบทมากเวลาใครไม่สบายเงี้ยมีคนจะเอายาไปไว้ตามศาลาแห่งเนี้ยนะครับใครไม่สบายก็ไปเอายาตรงนี้นะครับเอาไปใช้เอาไปกินยาก็เป็นยาพวกยาหม้อยาสมุนไพรต่างๆนะครับเนาะแล้วก็กลายเป็นศาลายาแต่คราวนี้บางคนที่เจ็บป่วยไม่สบายกินยาแล้วไม่หายมาเอายาที่ศาลายาไปกินไม่หายแล้วมันก็มีศาลาที่มันถัดจากศาลายาไปเป็นศาลาที่เขาตายนะครับตายแล้วเอาศพไปทำพิธีการที่นั่นก็เรียกศาลาทำศพศาลาทำศพนะครับซึ่งชื่อศาลาทำศพเนี่ยปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนเป็นอีกชื่อนึงซึ่งชื่อเดิมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพราะสักเท่าไหร่ศาลาทำศพก็เป็นชื่อศาลาธรรมศพนะครับก็อยู่ติดศาลายานั่นแหละเปลี่ยนคำว่าทำศพเป็นธรรมะนะครับศาลาธรรมศพดังนั้นถ้าเราเนี่ยมีโอกาสออกไปเที่ยวนอกมอนะถนนข้างๆมองเราเนี่ยติดริมคลองเนี่ยแถวนั้นจะมีร้านอาหารเยอะมากนะครับสนใจไปกินก็จะเห็นป้ายถนนชื่อว่าถนนศาลาธรรมศพนะครับนะก็ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นะครับนี่ที่มาของศาลายาอ้าวทำไมไม่โดนจึงมาอยู่ที่ศาลายาเมื่อก่อนเป็นที่ดินเขาเรียกว่าเป็นที่ดินของพระเจ้าแผ่นดินของในหลวงนั่นแหละนะครับแล้วท่านก็พระราชทานนะครับให้คนที่เกี่ยวข้องนะครับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เนาะก็ตกทอดมาเรื่อยๆนะครับเนาะเป็นที่ดินพระราชทานตำบลศาลายานะครับนะแล้วก็มีหมายถึงว่าสมัยก่อนก็จะมีคนที่เป็นรับตกทอดมรดกนะครับเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเท่าที่ไปสืบค้นมาได้นะก็เป็น2ท่านนี้นะครับก็ที่ดินอันนี้ก็กลายเป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยต่อมานะครับอ้าวอันนี้ผู้ชายคนนี้เป็นใครอธิการบดีนะเนี่ยอาจารย์รัชตะนาวินนะครับอันนี้ศาลพ่อขุนทุ่งเนี่ยจะอยู่ตรงไหนใครเคยผ่านบ้างสายอนาคตเขาก็บอกว่ามันจะมีรถไฟฟ้ามาถึงนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับอยากจะเชิญชวนให้ว่าคือความเป็นลูกของพระราชบิดาของพวกเราเนี่ยมันมีคำนึงที่อยากจะให้เรารู้จักคือคำว่าอัตตานังอุปมังกะเรเนาะเป็นเพลงที่พวกเราร้องอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติมันหมายความว่าไงหมายความว่าพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังปฏิบัติต่อตนเองนะครับบางคนอาจจะใช้คำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับดังนั้นเวลาเราอยู่ในชุมชนนะครับอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะมหาลัยไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องอยู่กับชุมชนอยู่กับอำเภออยู่กับตำบลอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าน้าอาเนี่ยเราจะทำยังไงจะอยู่เขาได้นะครับอย่างมีความสุขนะครับดังนั้นเรื่องของความสุภาพอ่อนน้อมจริงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับก็อยากให้พวกเราคำนึงถึงเรื่องอยู่กับคนในชุมชนนะครับเหมือนกับที่เราอยู่กับญาติและในครอบครัวนะครับเนาะดังนั้นอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวปี2ปี3ปีสูงขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ออกชุมชนแน่อย่างน้อยชุมชนศาลายาเราต้องไปเจอผู้คนมากมายนะครับตรงนี้ก็ฝากเรื่องหลักตรงนี้ปฏิบัตินะครับรวมถึงอย่างนี้เพื่อนหลายคนมาจากวิเขตอื่นด้วยอยู่ที่นี่1ปีก็จริงอยู่แต่พอเรากลับไปอยู่วิเขตของเราแล้วจะเป็น

0: องการก็ดีนครสวรรค์ก็ดีอำนาจเจริญก็ดีก็เหมือนเราต้องกลับไปอยู่กับชุมชนที่เราอยู่เหมือนกันมันก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับเขา3ปี4ปีนะครับก็เชิญชวนให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราชุมชนของเราด้วยนอกจากเรื่องของไอ้วิชาการต่างๆฟิสิกส์เคมีชีวะที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยนะครับเราอย่าทะนงตัวว่าเฮ้ยเราเรียนตรงนี้มาแล้วเราจะเจ๋งกว่าเขานะครับมันก็ไม่ใช่นะครับโอเคก็วันนี้ก็คิดว่าการแนะนำเรื่องพุทธศึกษาก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับมีใครมีคำถามเลยไหมครับเรื่องตำนานต่างๆแล้วถามพี่เขาเรื่องหอพักเรื่องพ่อขุนทุ่งนะครับพี่ๆเขาแนะนำให้ได้นะโอเคถ้าไม่มีเวลาต้องขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับจบการกิจกรรมวันนี้ครับขอบคุณมาก
1: แต่ละกองก็จะมีบทบาทของตนเองแต่ทุกคนก็ทำงานร่วมกันสำหรับกองการบริหารการศึกษาหลังจากที่อาจารย์จัดรูปแบบของการศึกษาที่เราต้องการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมิดลเนี่ยเป็นแบบไหนเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะมาจัดเป็นห้องเรียนจำลองนะคะห้องเรียนจำลองก็คือเราได้มีนักศึกษามานั่งเรียนจริงๆแล้วก็ดูฟีดแบคของนักศึกษาว่าเป็นยังไงแล้วอาจารย์ก็เอาไปปรับปรุงแล้วก็นำมาพัฒนาเป็นการเรียนการสอนแล้วก็นำมาใช้ในช่วงวีมิฮิดลนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมิฮิดลวีมหิดลโปรเจกต์ได้ที่กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมิฮิดลโทรศัพท์หมายเลข02-849-4501-28หรือทางเว็บไซต์ www.orsa.mahidol.ac.th

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมระยะนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วครับส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยด้วยครับในขณะที่ยังคงมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างอยู่ครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่12ตุลาคมบริเวณภาคใต้ส่วนในวันที่13ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันที่12

12และ13ตุลาคมส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ

0: ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
1: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
2: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
1: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
0: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
3: เฮ้ยหัวหน้าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
0: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
3: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
1: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
3: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
0: โอ้โหเจ๋ง
1: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
3: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
0: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
3: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกอยู่นะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
0: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
1: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
0: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
4: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
1: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
4: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่

0: บัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย

0: องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
0: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
2: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
3: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
0: ปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
3: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
2: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
0: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
4: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
4: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
0: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู่
0: ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
2: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
5: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
2: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
5: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้โอ้โหอย่างนั้นล่ะครับ
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
5: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกันในรายการ Easy Pet Care นะครับท่านคงจะงงว่า Easy Pet Care มันคืออะไรวัตถุประสงค์ของรายการของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่รักของท่านได้อย่างง่ายดายปกติเนี่ยทุกวันนี้ปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยงเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เจ้าของนะครับไม่สามารถจะปฏิบัติต่อสัตว์ได้อย่างถูกต้องเช่นการให้ยาหรือการตรวจง่ายๆทั้งหลายแหล่นะครับเพราะฉะนั้นรายการของเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาเสนอท่านนะครับอีซี่ก็คือง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ง่ายแต่จำเป็นต้องทำเป็นครั้งแรกเลยนี่ก็คืออะไรครับในเมื่อมีหมาของท่านอยู่แล้วท่านจะต้องสามารถควบคุมหมาได้นั่นคือการที่จะจับบังคับอย่างปลอดภัยนะครับจับบังคับก็ด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับก็คือเพื่อที่ท่านจะสามารถให้ยาต่างๆได้สามารถตรวจร่างกายเขาได้สามารถตัดเล็บได้สามารถวัดไข้ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องจับบังคับหรือควบคุมหมาหรือน้องหมาของท่านให้ได้นะครับคราวนี้เพื่อความปลอดภัยที่เกิดนั้นเนี่ยเราต้องเน้นอันแรกนะครับต้องเกิดความปลอดภัยแก่ตัวคนก็คือตัวท่านเองหรือว่าตัวลูกหลานในบ้านหรือคนที่จะปฏิบัติต่อสัตว์จะต้องปลอดภัยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับท่านจะต้องมีหมาที่นิสัยดีซะก่อนนะครับก็ต้องผ่านการฝึกมาหมานิสัยดีคือหมาที่ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเริ่มตรงนี้ก็คือว่าทำยังไงให้หมาของท่านนั้นปลอดภัยสำหรับท่านนอกเหนือจากการฝึกปากคือ สิ่งที่หมาใช้ในการทำร้ายท่านนะครับเขี้ยวเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นอันแรกสุดถ้าท่านสามารถควบคุมไม่ให้หมากัดได้ไม่อ้าปากก็คือการที่เราผูกปากครับวิธีที่ง่ายที่สุดการผูกปากทำให้หมานั้นไม่สามารถกัดท่านได้ไม่ว่าจะตกอกตกใจหรือว่าท่านจะจับแรงไปนิดหน่อยยังไงก็ตามแต่ว่าหมาที่ดีต้องฝึกให้ผูกปากได้เราจะต้องใช้เชือกหรือผ้าที่มีลักษณะแบนซึ่งจะไม่กดทับบริเวณปากของหมาแต่ผูกได้เกิดรู้สึกความกระชับและมั่นคงหมาก็จะไม่ดิ้นรนนะฮะง่ายๆครับนี่เชือกฟางมีทุกบ้านเคลี่ยออกสักหน่อยนึงนะให้มันบางบานออกนะครับจะได้เป็นแผ่นแล้วก็เราก็จะผูกบริเวณช่วงปากนะครับผูกจากบนลงล่างนะครับทำเป็นห่วงซะก่อนอย่างนี้นะครับนี่ง่ายๆผูกอ้อมมาจากอย่างนี้นะครับปั๊บพอให้กระชับอย่ารัดจนเจ็บแล้วก็อ้อมไปนะครับอ้อมไปด้านหลังหลังหูนะครับแล้วท่านก็ผูกเป็นเงื่อนไว้ข้างหลังหูนะไม่เป็นไรมาวิน

ท่านก็สามารถจะควบคุมมาวินไว้ได้มาวินไม่สามารถอ้าปากกัดได้นะฮะอันนี้เป็นวิธีที่เราจะป้องกันไม่ให้เขากัดเราเพราะว่าบางครั้งที่เราจะต้องทำอะไรกับเขานี่บางทีมันอาจจะพลาดพลั้งหรือเจ็บนิดหนึ่งอาจจะแว้งนะครับเพราะฉะนั้นนี้จะทำให้ท่านปลอดภัยทีนี้นอกเหนือไปจากการใช้เชือกฟางที่มีทุกบ้านแล้วนะครับเราก็ยังหาสิ่งอื่นได้อีกซึ่งเป็นสิ่งที่ทำมาสำหรับหมาเลยนะครับก็คือพวกที่เราเรียกว่าตะก้อปากหรือว่าขลุ่มปากจะมีตั้งแต่แบบที่ใช้ตีนตุ๊กแกติดหรือแบบที่มีขอรัดทางด้านหลังอันนี้ก็ใส่ไว้ปลอดภัยนะฮะท่านพยายามฝึกแล้วก็สอนให้หมาของท่านเนี่ยคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเขาเลยใส่แล้วก็เจ้าของก็ยังมากอดมาเล่นกับเขาได้นะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับว่าการที่เราทำความคุ้นเคยกับเขาการอุ้มเขาการเล่นกับเขาบ่อยๆก็เป็นการฝึกให้เขาสามารถที่จะยอมรับในการที่เราจะจับบังคับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับก็คือการที่ทำให้เขารู้สึกถึงความปลอดเวลาที่เจ้าของจับมันก็จะมาจากการที่การได้รับการโอบกอดกระชับตัวนะครับอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวเสื้อเลอะนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นกับหมาก็ต้องยอมที่จะคลุกคลีกับเขาได้อีกอย่างที่อยากจะแนะนำและประกอบกับการจับบังคับก็คือว่าเมื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับท่านควรจะฝึกให้หมาของท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่นิ่งได้โดยอยู่บนโต๊ะเพราะอะไรครับเราจะทำเรียนแบบเหมือนกับในคลินิกเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่บ้านท่านสามารถเรียนแบบนั้นได้นะครับก็จับหมาขึ้นโต๊ะเสียนะท่านก็เปรียบเสมือนเป็นหมอแล้วครับเวลาหมาที่อยู่ที่บ้านก็จะตัดเล็บทำอะไรนะครับป้อนยงป้อนยาทำกับพื้นเนี่ยบางครั้งหมารู้สึกเหมือนกับเราอยู่กับเขาบนพื้นนี่แหละนะครับระดับเดียวกันไม่ค่อยจะเชื่อจะฟังแต่พอขึ้นสูงตรงนี้นะครับท่านสามารถกำกับควบคุมดูแลเขาได้ก็เป็นการที่จะช่วยในการบังคับสัตว์ได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: 340ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
5: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
6: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
4: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวตอสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายคน
0: เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความรักของครูนาและครูหมูเริ่มจากความเชื่อว่าการได้มาเจอกันไม่ใช่ความบังเอิญจนทำให้คนสองคนที่มีความแตกต่างกันทั้งอายุอาชีพครอบครัวและการใช้ชีวิตกลับถูกชะตากันและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ภายหลังการแต่งงานและมีลูกความรักที่เคยหอมหวานก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อครูนามุ่งสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวจึงทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานและการหาเงินแต่ครูหมูกลับให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูลูกจนทำให้ชีวิตคู่เริ่มแตกร้าวอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ครูนาและครูหมูกลับมาเข้าใจและรักกันเหมือนรักแรกพบอีกครั้งติดตามได้ในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะสวัสดีครูนาครูหมูค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะในช่วงโควิดเราต้องสัมภาษณ์แบบมีฉากกั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยครูนาเป็นกระบวนการด้านความสัมพันธ์นะคะครูหมูเองก็เป็นศิลปินครูนาเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำให้ชีวิตคู่หลายๆคู่กลับมามีความรักมีความเข้าใจกันแต่กว่าจะมาถึงวันนี้นะคะตัวครูนาเองกับครูหมูก็เคยเจอปัญหาในชีวิตคู่เหมือนกันเริ่มต้นจาก VTR เมื่อกี้นี้ค่ะครูนาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความแตกต่างจากทูหมูในหลายเรื่องอยากทราบตัวตนของทูนาก่อนค่ะว่าตัวตนของทูนาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนยังไง
1: ถ้าตัวตนในอดีตจริงๆเลยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เพอร์เฟคแล้วก็ลุยทำงานแล้วก็มีความเป็นระเบียบมากเวลาที่เช้าขึ้นมาก็จะนั่งคิดจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นนะคะจะต้องนั่งคิดว่ากี่โมงทำอะไรเพราะว่ามันมีลิสต์รายการงานอย่างเงี้ย

0: เราก็จะเป็นคนที่แบบเป๊ะๆ เวลาที่จัดบ้านก็จะจัดแบบเรียบร้อยมาก
1: แล้วตัวครูหมูล่ะครับตัวตนของคุณหมูครูหมูจริงๆแล้วเป็นยังไงฮะ
2: ตรงข้ามกันอย่างนี
1: ้ตรงข้ามกันเลย
3: ต่อไปด้วย
1: ยังไงฮะเราสายชิล
2: แบบสายชิลฮะสบายสบายแล้วก็คิดว่าบางอย่างคือบางอย่างมันก็ต้องมีซีเรียสนะฮะบางอย่างมันต้องจำเป็นต้องซีเรียสก็ซีเรียสนะฮะแต่บางอย่างที่ไม่คิดว่ามันต้องเก็บเนื้อไปทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันบ้างสบายสบายแล้วก็เปลี่ยนชีวิตให้มันสอดคล้องกับบริบทของสิ่งแวดล้อมวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ฝนตกนะคุณไม่สามารถจะออกไปทำงานได้ก็เปลี่ยนแผนใหม่เป็นไปแทนทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ย
4: นี่คือความแตกต่างกันของทูนาและทูหมูนะคะแต่ว่าตอนแรกก่อนแต่งงานเนี่ยทูนากับทูหมูไม่ได้มองเห็นความแตกต่างนี้แต่ว่าจะมองเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความเหมือนกันด้วยซ้ำไปชอบดูหนังชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบทำงานเพื่อสังคมเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ค่ะพอเราเป็นคนที่ทำงานจริงจังยุ่งยุ่งใช่ไหมคะแต่อีกด้านนึงของเราอะเราก็ชอบความผ่อนคลายแต่ว่าเราลืมที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยพอเขามารับไปเที่ยวพอขึ้นรถเขาก็เอาเพลงมาเปิดให้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ฟังเพลงมานานแล้วอ่ะแบบขอบคุณนะที่แบบมาเติมความผ่อนคลายให้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอแต่งงานไปไอ้ด้านที่เขามาเติมให้เนี่ยมันเราเริ่มพอเราเริ่มที่จะทำมาหากินเริ่มมีลูกใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าลูกต้องมีความมั่นคงลูกจะต้องเป็นไหนๆเราสร้างเด็กเก่งๆมาเยอะแล้วลูกเราก็ต้องเก่งด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมีโรงเรียน2แห่งรู้สึกว่าเราสามารถสร้างเด็กที่เก่งได้เราก็จะรู้สึกว่าลูกเราก็ต้องเก่งอะไรเงี้ยแล้วพอถึงตอนนั้นน่ะความผ่อนคลายหรือเพลงที่เขาเปิดให้หรือไอ้ที่เขามันนวดๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าม
1: ันไม่พอ
0: มันไม่มีประโยชน์
2: ตอนนี้ก็เลยเครียดนะฮะอย่างที่ว่าก็คือเริ่มต้นแล้วว่าเฮ้ยอะไรกันชีวิตมันต้องขนาดนั้นเหรอคุณจะต้องจริงจังคุณจะต้องซีเรียสมากขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะทำไมผมไม่มีค่าแล้วเหรอตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นเลยประมาณนั้น
4: ค่ะแล้วปัญหาหนักๆอะค่ะมันเริ่มขึ้นตอนไหนของการใช้ชีวิตคู่อะคะที่คิดว่าโอ้โหเราแตกต่างกันสุดขั้วน่าจะไม่ไหวแล้ว
0: พี่จะจัดตู้เสื้อผ้าแบบตรงใช่ไหมคะ
4: เรียงสีไหมคะ
0: ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่จะแบบขนาดเท่าตรงแล้วพี่หมูก็จะเป็นคนที่แบบหยิบผ้าตัวที่สองมือเดียวอะค่ะเขาก็จะหยิบอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพี่เปิดตู้เสื้อผ้ามาพี่ก็จะแบบเหมือนต้องกั้นลมหายใจอย่างเงี้ยสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้ว พ่อต้องทำอะไรจริงจังกว่านี้ถ้านาลิสว่าวันนี้พ่อควรทำอะไรอ่ะพ่อควรจะทำให้เสร็จอะไรเงี้ยคำพูดของเขาเป็นประจำในตอนนั้นที่เขาพูดแล้วเราก็แป๊กก็คือผมก็เต็มที่แล้วแต่เรารู้สึกแบบแล้วเราก็มักจะแบบใส่เขาแรงมากว่าสำหรับพ่อเต็มที่แค่นี้เหรอเมื่อก่อนเนี่ยจะเสียงอ่ะแค่นี้เหรอของนานะถ้าเต็มที่หมายถึงว่านาทำมากกว่าที่นาเคยทำเนี่ยความเครียดของเรามันขนาดนั้นแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าฉันจะฝากชีวิตของฉันไว้อย่างนี้ได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะ
4: ค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงต้นของทูนาและทูหมูนะคะจะได้เห็นความแตกต่างทูนาเนี่ยเป็นคนจริงจังแต่ทูหมูเป็นสายชิววันนี้เรื่องนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะสองท่านท่านแรกค่ะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวมาเป็นเวลานานมากนะคะดีเจพี่อ้อยนภาพรไตรวิทย์วารีกุลค่ะและอีกท่านนึงเป็นอดีตนักแสดงนะคะปัจจุบันก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการกระพาบน้องเมจิอโนมาคุกสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค
6: ่
5: ะ
4: อยากถามพี่อ้อยก่อนนะคะคิดว่าพี่อ้อยน่าจะเคยเจอชีวิตคู่คล้ายๆกับทูนาทูหมูมาก็คือเริ่มต้นเหมือนเราจะชอบอะไรเหมือนกันแต่พอต่อๆไปแล้วเนี่ยเริ่มเห็นว่ามันต่างแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเราต้องจัดการกับมันยังไงคะ
6: จริงๆแล้วต้องให้เชื่อไปเลยค่ะว่าไม่มีใครเหมือนกันหมดหรอกในที่สุดเราเติบโตกันมาคนละครอบครัวค่ะคล้ายจะไปเหมือนกันซะทุกอย่างแต่แน่นอนเวลาเริ่มต้นรักกันนะคะเราก็จะหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันอยู่แล้วแต่พอเรามาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงปั๊บนึงหลายสิ่งที่เคยคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นพอมันไม่ได้เป็นเริ่มไม่ถูกใจนานๆเข้ารักเขาและบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นคืออย่างนึงค่ะเอ้ยว่า ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะหลายๆคนเราต่างกันได้นะแค่อย่ามองว่าคนที่ต่างจากเราเป็นความผิดเสมอไปและอันนึงอะค่ะจะบอกกับหลายๆคนค่ะเงินทองทองกับเรื่องของหัวใจมันเกี่ยวกันจริงๆวันที่เรายังไม่มีความเครียดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเราจะชิลมากจริงๆวันนี้อยากให้หลายคนติดตามนะคะเพราะปัญหาโควิดทำให้ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวมันมีปัญหาจริงๆจากคนที่เคยรักกันมากๆช่วงโควิดปั๊บทะเลาะกันเยอะขึ้นเพราะมันเริ่มมีเรื่องเงินทองเข้ามาละมันเริ่มมีความเครียดมันก็เลยจะเป็นบทเรียนที่ดีกับหลายๆคู่ค่ะเรากำลังกังวลอนาคตจนหมดความสุขในปัจจุบันเราลืมไปว่าเรากำลังอยู่ข้างๆกันอยู่นะ
1: คุณเมจิบ้างล่ะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งชีวิตคู่เริ่มมีความเห็นต่างนะแล้วก็เริ่มมีความคาดหวังที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วไอ้สองกรณีนี้เราควรจะหาทางออกยังไงเพื่อลดการปะทะไม่ให้ทะเลาะกัน
3: บางทีเราต้องคุยกันค่ะคือคุยกันว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราต้องประเมินว่าไอ้เรื่องที่เราต่างเนี่ยมันส่งผลถึงชีวิตครอบครัวในเรื่องของ quality life มั้ยอย่างเช่นในเรื่องของว่าสมมติว่าเมจิเป็นคนมือหนักแต่ถ้าเกิดว่าเมจิเป็นคนมือหนักแล้วแต่เมจิไม่ได้ทำให้ส่วนอื่นของครอบครัวมันเสียหายก็มันเป็นบุคลิกของเขาซึ่งเขาจะเป็นคนที่มีดีเทลค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดอะไรที่เป็นมุมมองที่ต่างกันแบบที่มันอย่างเช่นในเรื่องของการทำงานร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราต้องคุยกันตลอดมันเหมือนเรา adjust กันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้คือความคาดหวังว่าคาดหวังอย่างเดียวที่สูงสุดก็คือเราต้องขอให้อยู่กันได้ด้วยความเข้าใจในทุกๆโมเมนต์เลยทุกวันนี้ก็ยังปรับกันอยู่ค่ะ
4: พอชีวิตเริ่มจะมีลูกขึ้นมาความเครียดต่างๆมันมากขึ้นเริ่มที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับลูกแล้วก็คาดหวังกับทางตูหมูมากยิ่งขึ้นเรื่องต่างๆที่เขาคิดว่าตลกสำหรับทูนาไม่ตลกเลย
0: ไม่ตลกตอนนั้นเรียกไร้สาระ
4: ค่ะแล้วบรรยากาศแบบนั้นนะคะที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลต่อตัวเราต่อลูกต่อทูหมูยังไงบ้างคะ
0: ตอนนั้นก็จะคิดไม่ดีว่าถ้าลูกแบบถ้าลูกใกล้ชิดกับเขาก็ต้องนิสัยแบบเขาก็ต้องแบบว่าเป็นคนที่ชิวๆเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบว่าพอเราโฟกัสไปที่ลูกว่าอยากให้ลูกทำอะไรแล้วพอลูกไม่ทำเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่ามาจากพ่ออะไรอย่างเงี้ย นึกออกไหมคะก็จะเริ่มจัดการลูกแล้วลูกก็เริ่มไม่โอเคแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะหันมาจัดการเขาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวงเวียนของความทุกข์เป็นวงจรทุกข์อยู่ลูกอายุสัก3ขวบครึ่งอะมั้งคะแล้วเขาก็ตัวเล็กกว่าเกณฑ์พอมีคนบอกว่าเราลูกเราตัวเล็กกว่าเกณฑ์เราก็รู้สึกว่าฉันเลี้ยงของฉันทำอย่างดีแล้วมีแต่เขานี่แหละชอบให้กินขนม ก็เริ่มแบบว่าเครียดว่าลูกกำลังแบบจะมีปัญหาตอนนั้นก็เริ่มแบบอยากให้ลูกกินข้าวลูกไม่กินเราก็มีวันนึงก็ลวกไข่ทำให้มันเย็นแล้วก็กรอกปากแล้วพอเขาอาเจียนเนี่ยตอนนั้นน่ะวิ่งไปหาไม้แขวนเสื้อมาแล้วก็มาตีลูกตอนนั้นน่ะความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะโทษเขาตลอดว่าเพราะเขาไม่ช่วยเราดูแลเพราะเขาไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องในการจัดการให้ลูกกินข้าวฉันทำงานแล้วฉันยังต้องมาบังคับลูกกินข้าวอีกอะไรเงี้ยมันเวียนไปหมดเลยอยู่กับการโทษคนอื่นเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: มาถามครูหมูบ้างดีกว่ารู้สึกยังไงครับที่จากที่เราเป็นคนเอนเตอร์เทนเขาให้เขาผ่อนคลาย อยู่ดีๆวันนึงเขากลายเป็นคนเครียดขึ้นมาแล้วโทษทุกอย่างกับตัวเรา
2: ทำอะไรไม่ถูกอะฮะไม่รู้จะทำยังไงละเพราะว่าเขายึดมั่นถือมั่นในตัวเขาเองมากว่าความถูกต้องคือเขาอย่างเดียวคนอื่นที่ทำเนี้ยไม่ใช่ไม่ถูกหมดเขาไม่ยอมแชร์ประสบการณ์มันว่าเฮ้ยอะไรที่ควรจะพอเพียงอันไหนที่ควรจะทำได้หรือทำไม่ได้อย่างเงี้ยเขายังคิดว่าสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมออยู
1: ่แล้วเราเคยคิดอยากจะลองจับเขานั่งคุยกันไหมฮะสองคนหรือคุยไม่ได
2: ้คุยไม่ได้คุยไม่ได้เนี่ยคือตอนที่ว่าเราไม่สามารถจะปรับเข้าได้กันตลอดนะฮะว
1: ่
2: าพอคุยไปปุ๊บก็ยังมีการโทษตัวคนอื่นว่าเป็นเพราะเธอนั่นแหละที่ทำอย่างนี้
0: ใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะในเราไม่เข้าใจกระบวนการอะไรของชีวิตเลยอ่ะพอเวลาที่เราบอกว่าเราจะคุยกันมันเหมือนกับพลังงานเราไม่เหมือนกันนะนึกออกไหมคะพอเวลาเราบอกว่าพ่อเราต้องมาคุยกันแล้วคือพลังงานของเราเป็นอย่างนี้เราก็คิดว่าการคุยจะต้องเป็นใน

0: รูปแบบนี้นะพอเขาเห็นพลังงานเราเขาก็รู้สึกว่าผมไม่รู้จะคุยอะไรผมไปดีกว่าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราพยายามจะคุยแต่เราไม่รู้ตัวว่าเผลอที่จะส่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้ว่าเธอมานั่งฟัง
1: หาความไม่เข้าใจนี้ก็สั่งสมมาเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะยังมีอีกพฤติกรรมหนึ่งของทูหมูที่ทูนาบอกว่ามันเหมือนจะเป็นจุดแตกหักของครอบครัว พฤติกรรมที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวเราชมจากละครเวทีค่ะ
2: พี่หมูทำไมฉันเข้ามาในห้องนี้ทีไรต้องเจอภาพเขานอนแบบนี้ทุกครั้งเลยเนี่ย
3: น่าคิดให้ดีนะเรื่องจะแต่งงานกับพ่อไม้นะเห็นว่าเป็นแค่นักเขียนการ์ตูนไส้แห้งไม่ใช่เหรอ
2: ฉันมั่นใจว่าเขาโอเคแล้วเดี๋ยวชีวิตเขาก็จะดีขึ้นเพราะฉันพี่คอยดูนะฉันจะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าฉันนั้นเลือกคนไม่ผิด

0: ขากำลังจะทำให้ฉันเสียหน้าเขากำลังจะทำให้ฉันแพ
1: ้ฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้นแต่เขากลับนอนหลับสบายฉันไม่อยากจะทนเขาแล้วนะ
0: ไม่ได้นะนาถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับเธอเป็นฝ่ายแพ้นะเพราะว่าเธอมันแย่เหมือนที่ญาติๆเธอบอกอย่างนี้เหรอไม่มีทางเธอไปปลุกเขาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: พี่หมูพี่หมูตื่นเดี๋ยวนี้พี่หมู
2: อะไรนะ
1: บอกฉันมาสิว่าทำไมฉันเข้ามาในห้องนี้ทีไรต้องเจอภาพพี่นอนหลับแบบนี้ทุกครั้งเลยทำไมฉันต้องวุ่นวายหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวแบบนี้ฮะตอบ
2: พี่ว่าเราสองคนมองต่างกันนะพี่เคยสูญเสียนาก็รู้พี่รู้อะไรสำคัญแล้วนาก็ลุยงานเนี่ยเต็มที่แล้วพี่ว่ามันก็ต้องเหลือใครสักคนให้อยู่เคียงข้างลูกๆบ้าง
1: พูดซะสวยหรูเลยนะแต่มันแปลว่าไงรู้ไหมมันแปลว่าพี่มันขี้แพ้ไม่เอาไหนห่วย
2: นะ
0: ตบสิตบเลยเพราะทันทีที่เธอตบเนี่ยฉันจะได้มีเหตุผลเลิกกับเธอโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกแพ้เธอมันใช้ความรุนแรงตบสิตบสักที
2: พี่ขอโทษ
1: ฉันไม่ทนอยู่กับพี่แล้วนะลูกฉันก็จะไม่ให้อยู
2: ่นะนะคุยกันก่อนสินะ
1: เด็กๆไปกับแม่

0: ว่าฉันใช้แต่อารมณ์มากเกินไป
1: ก็ถูกแล้วเลิกจะได้จบกันไปเลย
0: หรือว่าฉันควรจะลองให้โอกาสเขา
1: ฉันว่าอยู่แล้วฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเธอก็จะต้องใจอ่อนแต่ก็แล้วแต่นะแกรู้สึกผิดได้อะนั่นแหละความรู้สึกของฉันที่ฉันอยากจะบอก
0: ฉันไม่ได้อยากรู้สึกแบบนี้ไม่นี่ฉันเป็นอะไรไปอะ
2: คือมันเกิดอะไร

0: ้นล่ะครับจากในละครทำไมถึงคือเพียงแค่เรื่องนอนเราเลยเอาลูกออกจากบ้านไป
1: เขาเป็นคนที่ต้องนอนกลางวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วบางวันแม้กระทั่งว่าจัดงานปีใหม่จัดงานอะไรที่มันยุ่งมากๆบางทีเรากำลังแบบเหมือนจะเป็นลมแล้วพอเปิดประตูมาเขากำลังนอนอยู่แล้วเราก็จะแบบเหมือนขนลุกอะว่าเธอนอนได้ไงในขณะที่ข้างนอกยุ่งอะไรเงี้ยก็ปี๊ดเขาแล้วก็ตอนที่เขามาจีบเราอะพอกลางวันเขาพาลันอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องมานอนที่โซฟาแล้วตอนนั้นเรายังดูว่าเขาน่ารักดูว่าแบบว่าผ่อนคลายอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอชีวิตเรามันอยู่กับความเครียดแล้วมันอยู่กับวงจรที่เราอยากได้เนี่ยเราก็จะเริ่มเครียดกับเขาทะเลาะเขาจนแบบความเพอร์เฟกต์ของเราบางทีลูกก็พูดนะลูกก็เคยหันมาบอกว่าซวยจริงๆที่เป็นลูกแม
0: ่อุ้ย
1: แล้วก็เริ่มตั้งคำถามว่านี่อยากได้อะไรเนี่ยแบบเธอบ้าคลั่งมานานพอสมควรแล้วนะเธออยากได้อะไรก็นั่งแล้วก็รู้สึกว่าเออต้องคือจริงๆแต่งงานกับเขาก็เพราะว่ารักเขาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็รักลูกก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราอยากได้อะไรเนี่ยแบบคือตอนนั้นแบบรู้สึกว่าตัวเองก็มีปริญญาตั้ง3ใบนะตอนนั้นน่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีความรู้ตั้งเยอะถึงทำถึงไม่มีความรู้ก้อนไหนเลยหรอที่ทำให้ฉันเข้าใจกับสามีที่รักกันไม่มีความรู้ก้อนไหนที่ทำให้ลูกกับเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรอมันก็นั่งอยู่แล้วก็รู้สึกแต่ว่ามันโชคดีนะมีตรงที่แบบนั่งอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมีความรู้สักอย่างสิที่ฉันไม่รู้แล้วมันหายบ้าเลยอะลูกวิ่งมาบอกว่าคิดถึงพ่อมันจะสลับไปเหมือนมารแบบนี้เลยนะกำลังแบบว่าอ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องไปหาความรู้สักก้อนเนี้ยที่มันทำให้ชีวิตมีความสุขได้พอลูกวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าคิดถึงพ่อมารร้ายมารเลยนะนี่อยู่กับฉันยังคิดถึงพ่อ คืออย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วเราก็แบบแล้วเราก็ต้องมาตบตัวเราว่าไม่เมื่อกี้ฉันนึกได้แล้วว่าฉันน่ะอยากอยู่กับลูกอย่างมีความสุขอยากอยู่กับเขาจนแก่นี่แหละแต่พอแบบพอขับรถเข้าบ้านแล้วเดินไปเห็นเขาหน้าเศร้าอ่ะมันอย่างนี้เลยนะด้านหนึ่งก็จะอยู่เขาพออีกด้านหนึ่งก็สมควรแล้วเธอก็ควรจะเศร้าแบบนี้แหละ
2: มันกลายเป็นความสะใจ
1: มันเป็นความสะใจแต่ว่ามันทำให้เห็นภาพชัดว่าในตัวเราอ่ะมันมีด้านที่พูดสลับกันแบบเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันรักเขาฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเขาอีกด้านหนึ่งก็แบบพอละเขาสมควรที่จะโดนแบบนี้แหละอะไรเงี้ย
0: ก็ครับพี่รู้สึกยังไงฮะที่อยู่ดีๆคุณาก็เอาลูกขึ้นรถขับออกไปเลยอ่ะกี่ชั่วโมงฮะ
3: ครึ่งวันนะฮะประมาณครึ่งวัน
0: แล้วครูหมูก็นั่งรอหน้าบ้านอยู่ครึ่งวันเนี่ยหรอ
3: no ก็คือโทรตามแล้วก็ไม่รู้ทำไงอะฮะบางทีก็นั่งรอก็คือว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมากกว่า
0: ถามแขกรับเชิญได้ไหม
4: ได
0: ้โดยเฉพาะคุณครับคุณชอด
4: เมจิค่ะ
0: คุณเมจิฮะคุณเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้บ้างไหม
4: คือเมจิยังไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้ในครอบครัวตัวเองแต่วันนี้นั่งฟังเมจิกับกลายเป็นว่าเมจิได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ชอบที่คุณนาบอกกับกลายเป็นว่ามุมมองของคุณนาก็คือคุณนาได้บอกว่าจริงๆแล้วพอพลังมันคนละอันกันมาเลยมันอยู่คนละคลื่นกันยิ่งพยายามจะจูนเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ถึงกันเลยอันนี้เมจิกลับกลายเป็นว่าเมจิได้ความรู้จากการนั่งฟังแบบนี้มากกว่ามาเลยทำให้เราต้องมาย้อนมองกับชีวิตของเราว่าถ้าเกิด in case ว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องไปเจออะไรแบบนี้อีกอ่ะมันจะทำให้จิบเมจิมองว่าเขาอาจจะมีพลังในการมองกับเราคนละแบบก็ได้อันนี้เป็นมิติที่เยี่ยมมากเลยค่ะค่ะ
2: ถามพี่อ้อยต่อเลยนะคะในสถานการณ์แบบนี้ค่ะที่ฝ่ายหนึ่งเหมือนกับเป็นคนตัวเล็กแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนตัวใหญ่ในบ้านทำอะไรก็ถูกไปซะทั้งหมดแล้วสุดท้ายมันใช้อารมณ์ในการตัดสินแล้วก็ปะทะกันสถานการณ์แบบนี้ค่ะพี่อ้อยมีคำแนะนำยังไงคะ
5: คือวันนี้เราเรียกร้องให้เรามีอะไรให้คุยกันนะคะแต่สำคัญกว่านั้นคือมีอะไรเราฟังกันหรือเปล่าต่างหากทุกอย่างมันคือจุดนี้จริงๆนะคะจะเป็นเพื่อนเป็นคนในที่ทำงานเราพูดคำเดียวตลอดเลยเฮ้ยมีอะไรคุยกันดิแมนไม่เลย

0: ตรงแมนๆเนี่ยเพราะเราต้องการให้เขามาคุยเพื่อรับฟังว่าเราอยากได้อะไรซึ่งไม่ใช่ค่ะจริงๆการมีอะไรฟังกันหรือเปล่าคืออยากรู้ว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ครูนาเล่าอะค่ะเลยไม่ค่อยแปลกใจที่ครูนาบอกว่าพอมองไปเห็นครูหมูป้าครูหมูทำสิ่งแค่นี้แต่พอวันนี้โตๆขึ้นมาจะรู้ว่าตอนนั้นในสิ่งที่เรามองครูหมูว่าทำสิ่งแค่นี้เขากำลังทำในสิ่งที่ใหญ่มากนะคะเพราะเขากำลังใช้เวลากับลูกที่ไม่ใช่แปลว่าให้เงินแล้วไงให้กินแล้วไงแล้วจบแต่เขากำลังให้ไปถึงอาหารใจอะค่ะซึ่งตอนนั้นคุณแม่ให้ไม่ได้เลยเพราะคุณแม่มีแต่เวลาที่ต้องออกไปหาเงินนะคะมีหลายๆครั้งที่เวลาที่ครอบครัวไทยเรามักจะบอกว่าอ้าวผู้หญิงต้องทำงานบ้านสิแต่ต้องยอมรับนะคะว่าหลายๆครอบครัวนั้นผู้หญิงอาจจะมีโอกาสในการทำงานนอกบ้านมากกว่าแต่คนที่ทำงานในบ้านไม่ได้ไร้คุณค่านะคะใครที่เคยทำงานบ้านและทำเป็นคนที่ต้องทำงานเพื่อซัพพอร์ตให้บ้านแข็งแรงที่สุดเพื่อให้คนออกไปหาเงินได้อย่างสบายใจงานบ้านเหนื่อยนะคะงานที่ครูหมูทำอยู่เป็นงานที่หนักเงินเดือนไม่มีเอาพูดตรง
1: ๆขอบคุณครับ
2: จังหวะดีด้วยอ่ะ
0: เป็นงานที่หนักค่ะเป็นงานที่หนักจริงๆแล้วเวลาเป็นงานที่หนักปั๊บนึงอ่ะแต่พอทุกคนเข้ามาบอกโอ้เธอสบายเลยนะอยู่แต่บ้านไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่อยู่ในบ้านนั้นต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดขนาดไหนให้คนที่ทำงานนอกบ้านกลับเข้ามาในบ้านแล้วบ้านมันสบายจังเลยเข้าบ้านมามันจะเป็นบ้านที่เคว้งขนาดไหนทำงานข้างนอกก็หนักในบ้านก็หนักจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกบ้านนะคะให้ความสำคัญกับสิ่งหนึ่งคือไม่ใช่แปลว่าคนที่หาเงินเข้าบ้านได้คือคนที่สำคัญที่สุดพอถึงวันหนึ่งอะค่ะการสื่อสารสำหรับทุกบ้านเลยเป็นเรื่องสำคัญถึงไม่ว่าจะคบกันมานานขนาดไหนใช้ชีวิตคู่นานขนาดไหนยังไงก็ตามอย่าหยุดการสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ตอนที่พี่อ้อยพูดนะคะทูนามีใช่ใช่หลายจังหวะมากจังหวะ
2: แรกอย่าใช่แค่ครูนาครับยกมือขอบคุณเลยฮะคนนี้เด็ดกว่า
3: ค่ะคือตอนที่ทูนาพูดว่าเราคิดว่าเราจะสื่อสารกับเขาแต่ว่าเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราฟังเขาหรือเปล่าทูนาบอกใช่ใช่เลยอันนี้คือตรงกับสิ่งที่ทูนาเจอในชีวิตกับพี่หมูเลยเหรอคะ
4: ชีวิตก็โชคดีมากมีคนมาชวนไปเรียนสุนทรียสนทนาหรือไดอะล็อกพอไปเรียนแล้วก็เริ่มแค่ฝึกที่จะฟังอย่างลึกซึ้งอะค่ะเราก็ฟังคู่ของเราฟังแล้วอยู่ๆเราก็แบบเหมือนข้างในมันเหมือนกับมันวาร์ปยังไงไม่รู้นะคะ เขาเรียกว่าปิ๊งแวบอะมันก็เห็นฉากชีวิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าโหนี่แบบเราก็ใช่ย่อยนะแบบมีแต่ความอยากมีแต่ความคาดหวังมีแต่นั่นนี่พอเห็นแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะมีคีย์อยู่แค่สองคีย์ที่แบบรู้สึกว่าเอามายึดเป็นชีวิตเลยช่วงนั้นก็คือช้าลงฟังและเห็นให้มากขึ้นแล้วก็ถ้ายังพูดหรือคิดอะไรดีๆไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรนาก็จะช้ามากจนความช้าเนี่ยทำให้เห็นว่ากำลังนั่งทำงานอยู่นะคะหิวน้ำปุ๊บมือคว้าแก้วแล้วก็น้ำมาได้ยังไงแล้วก็นึกได้ว่าตั้งแต่แต่งงานเนี่ยนั่งทำงานเนี่ยเขาจะรินน้ำมาวางไว้แต่ไอ้เนี่ยไม่เคยเห็นแต่เขานอนพอตกกลางคืนเราก็กำลังนอนคิดงานเขาก็เริ่มนวดเท้าลูกคนเล็กลูกเท้าเบอร์หนึ่งแล้วก็ลูกคนโตเท้าเบอร์สองแล้วก็มาลูกก็มาเราก็นวดเราก็เห็นเราก็ตอนเขาเริ่มนวดเราก็เริ่มนึกภาพได้ว่าเขานวดคนนั้นนวดคนนี้แล้วก็มานวดเราตอนที่เขานวดวันนั้นน่ะน้ำตามันไหลค่ะเราแบบตอนนั้นเราก็บอกกับตัวเองนะว่าเราคิดว่าเขาทำแค่เนี้ยแต่ไอ้แค่เนี้ยของเราอ่ะฉันจะไปทำไหมล่ะก็คงไม่ทำเพราะว่าฉันชอบทำงานอย่างนี้อย่างนี้ก็นอนคิดแล้วบอกว่าเขาไม่มีเงินเดือนเราต้องให้เงินเดือนคนคนนี้เท่าไหร่หรอคนที่แบบนวดเราด้วยความตั้งใจดูแลลูกอย่างชนิดที่ว่าถ้าฉันจะไปประชุมฉันจะไม่กังวลใดๆแล้วเพราะคนนี้อยู่กับลูกแล้วคนนี้ควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ที่วางใจขนาดนี้รักลูกเราขนาดนี้แบบที่เมื่อก่อนเราคิดว่าเขาไม่เคยหารายได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยงานแบบนี้ฉันถ้าสลับกันฉันจะทำได้อย่างเขาไหมอะไรเงี้ย
3: ทุกหมูเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะหลังจากที่ทูนาไปเรียน
1: วันที่เขากลับมานี่ก็ช็อกกันเลยนะฮะทั้งบ้านว่าเฮ้ยเขาสงบลงคามดาวลงแล้วก็ฟังมากขึ้น

0: ือเมื่อก่อนนี้เราพูดไม่ได้เลยพอพูดปุ๊บก็สวนเลยเจอสวนมาตลอดด้วยพลังงานอย่างนั้นนะ
1: เคยคิดน้อยใจไหมครับครูหมูกับสิ่งที่เราทำให้ทุกอย่างแต่ณวันหนึ่งความเครียดด้วยองค์ประกอบภายนอกมันทำให้เขาไม่เห็นค่าในสิ่งที่เราทำเป็นประจำให้
0: เวลาผมทำสิ่งพวกนี้มันได้รับผลประโยชน์อยู่แล้วมันได้รับความสุขอยู่แล้วอะเราไม่เคยคิดว่าเขาต้องตอบแทนกลับมาในรูปของ
1: คือเรามีความสุขที่ทำให
0: ้ใช่ใช่เรามีความสุขแฮปปี้อยู่แล้วที่ทำให้ลูกอย่างเงี้ยทำให้คนที่เรารักเงี้ยผมว่ามันสมบูรณ์แบบไปแล้วมันจบไปแล้ว
2: ไม่เฉพาะเรื่องการฟังเรื่องการช้าลงเห็นให้มากขึ้นที่ช่วยปลดล็อกความไม่เข้าใจกันของทูนากับทูหมูกับลูกๆทั้งสองคนยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่ช่วยปลดล็อกชีวิตคู่ของทูนาและทูหมูเรื่องนั้นจะเป็นอะไรเราเฉลยในละครไปชมค่ะ

0: ูอะไรอยู่เหรอ
1: สารคดีสัตว์อ่ะฆ่าเวลาก่อนกิจกรรมตอนเย็น
0: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเธอชอบดูสารคดีด้วยอ่ะแล้วนี่สนใจสัตว์ตัวไหนเป็นพิเศษหรอ
1: ก็เสือชีต้ากับสล็อต
0: ตัวหนึ่งนี่ก็ว่องไวเป็นพิเศษอีกตัวหนึ่งนี่ก็เชื่องช้าเอาแล้วทำไมต้องเป็นสองตัวนี้ด้วยอ่ะ
1: เสือชีต้ารวดเร็วว่องไวเป้าหมายชัดส่วนสล็อตก็เชื่องช้าหน้าโมโห
0: เหมือนเธอกับเขาใช่ไหมล่ะ
1: แต่ทุกอย่างอ่ะมันมีต้นทุนที่ต่างกันถ้าเราเอามาตรฐานเดียวกันไปจับมันก็ทุก
0: งั้นก็ลองกลับไปคุยกับเขาปรับความเข้าใจกันดูไหม

0: พี่หมูตื่นแล้วเหร
1: อตื่นแล้วแล้วทำไมมานอนอยู่อย่างนี้ล่ะ

0: ก็สบายดีนะสบายกว่าที่คิด
1: พี่อยากเห็นนาพักผ่อนแบบนี้บ้างมานานมากแล้วนะต่อไปเนี้ยพี่จะแอคทีฟให้มากขึ้นนาจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยไง
0: พี่เป็นอย่างที่พี่เป็นอ่ะดีแล้วส่วนนาก็ชอบแบบที่นาเป็นนี่ต่อไปอ่ะนาจะไม่ยัดเยียดความชอบของนาให้พี่แล้วนะพี่นอนต่อเถอะ
1: ด้วย
0: ค่อยๆกลับกันไปเนอะแต่ก็หาสมบัติเจอเอง
1: ไปนั่นนั่นเลย
0: เนี่ยนะ
1: นั่งโอ้สิขยับได้
0: เอาจะนอนตรงนี้เหรอ
1: นอนใกล้ๆกัน
0: ไม่นอนข้างบนอ่ะนี่นะ

0: น่ารักมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น่ารักจังเลยอ่ะคุณอาทำไมถึงอยู่ดีๆวันนั้นไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงตัดสินใจว่าน
1: อนด้วย
0: นอนด้วยกัน
2: เราก็พูดกับตัวเองว่าอังคณาถ้าเธอเหนื่อยนอนนอนถ้าเธอเหนื่อยเธอไปปลุกเขาขึ้นมาทะเลาะกันเธอเหนื่อยขึ้นนอนบอกกับตัวเองเนี้ยวันนั้นก็เอาหมอนแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ลงไปนอนเขาแบบนอนนอนอยู่เขาแบบอย่างนี้เลยนะ เหมือนจะมองดูว่าวันนี้ยายนี่เป็นอะไรเกิดมาไม่เคยเห็นนอนกลางวันเขาก็มองแล้วแต่ว่าเขาก็นอนเราก็หลับแค่5นาทีค่ะ ก็เห็นทำอีกว่าเออมันดีนะนอนกลางวัน
1: มันก็สบายดี
2: มันก็สบายดีมันก็หายเหนื่อยมันก็เฟรชขึ้นแล้วมันก็ทำอะไรได้อีกเยอะเราก็เลยรู้สึกได้ว่าทำไมเขาถึงอยากให้เรานอน
0: แล้วพี่หมูอะครับพี่หมูงงไหม
3: ก็ต้องงงอะฮะตอนแรกก็ช็อกเหมือนกันว่าเอ๊ะอยู่ๆคุณเปลี่ยนไปเร็วเหมือนกันนะอย่างเงี้ย
2: แล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยดูทีวีแต่วันนั้นน่าจะเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าบุญส่งก็หยิบมาเปิดปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นมาเป็น National Geographic เงี้ยค่ะแล้วเราก็นั่งดูก็เห็นเสือชีต้าแล้วเราก็พอจิตเราไปอยู่กับเสือชีต้าเราก็รู้สึกแม่มันเท่เนาะมันวิ่งเนาะแล้วสักพักมันตัดมาเป็นตัวสล็อตแล้วสล็อตก็อย่างเงี้ย แล้วเราด้วยพลังงานของเราอย่างเงี้ยเราก็นั่งดูแล้วพอเขาบอกว่ามันใช้เวลา3ชั่วโมงในการลงมาฉี่แล้วก็เราก็นั่งนึกว่าบทละครเราที่เราทะเลาะกันตลอดก็คือเราอยากให้เขาวิ่งส่วนเขาก็บอกว่านอนเล่นดูหนังมั่งฟังเพลงแล้วเราทะเลาะกันเพราะว่าชีต้าอย่างฉันอยากให้สล็อตวิ่งเหมือนกับชีต้าที่วิ่งแล้วก็นั่งดูสล็อตแล้วก็แบบว่ามันต้องบ้ามันต้องบ้าเฮ้ยสล็อตมันไม่บ้าว่ะคนที่บ้าเนี่ยคือชีต้าที่อยากให้สล็อตวิ่งเหมือนมันเออชีต้าที่คิดแบบนี้มันบ้าสักพักหนึ่งก็คิดว่าเขาก็เป็นสล็อตที่บ้าเพราะเขาก็เป็นสล็อตที่นั่งแบบเหมือนกับว่าถ้าเราไปเป็นสล็อตแล้วเราก็คงยืนดูแล้วก็มาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือไง มันเป็นเสียงเขาอะที่บอกพี่ตลอดพอวันนั้นกลับไปถึงบ้านเนี่ยพอทำงานเสร็จกลับไปก็บอกว่าพ่อมานั่งกันตกลงต่อไปนี้นาจะไม่บังคับพ่อต้องทำอะไรเหมือนที่นาทำให้พ่อรู้เลยนะคะนาเป็นคนชอบทำงานนารู้ตัวแล้วนาชอบทำงานนารับภาระของการทำงานอย่างมีความสุขแล้วพ่อชอบอยู่กับบ้านชอบดูลูกชอบดูอาหารดูนู่นดูนี่นวดอะไรเงี้ยพ่อทำเลยนาจะไม่บังคับให้พ่อทำงานแล้วพ่อไม่ต้องมาถามนาว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือไงไม่เหนื่อยค่ะหนูชอบทำงานมากค่ะ

0: ต่อไปนี้เราจะยอมรับสภาวะของเราแล้วก็เติมเต็มอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเปลี่ยนแปลงคู่เราไปในทิศทางที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: ดีขึ้นขนาดไหนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทุกวันนะฮะก็คือเหมือนกับว่าทุกวันเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันมีอะไรที่มันดีขึ้นใหม่ขึ้นมาทำใหม่ตลอดเหมือนกับว่าไอ้ปัญหาครับข้องใจที่เคยขุ่นมัวบางทีมันค้างตะกอนมาตั้งแต่เมื่อวานอะไรเงี้ยที่เคยทะเลาะกันนะตอนนี้ไม่มีละมีแต่ว่าเฟรชมาตลอดมันใหม่ขึ้นมาเออมีเรื่องใหม่ทำต่างคนแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีงานที่เราชอบเราทำเราก็ไปโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ทำยังมีความสุขกันไป
3: ถามพี่อ้อยกับน้องเมจินะคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในการใช้ชีวิตคู่ไหมคะคนหนึ่งพยายามจะอย่างนี้ตลอดกับอีกคนหนึ่งที่นิ่งๆอะค่ะ
4: ก็มีบ้างค่ะเมจิเป็นคนเร็วมากๆแล้วคือบางทีบางครั้งสามีเนี่ยก็เป็นคนเร็วเหมือนกันแต่เราจะมีวิธีการเดียวอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าช่วงไหนที่เราอารมณ์เสียก็เลยใช้วิธีก็คือแบบอยู่กันคนละที่บางทีเมจิก็จะออกไปข้างนอกถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดอะค่ะก็จะออกไปแบบคอฟฟี่คาเฟ่ไปนั่งทำอะไรให้มันลืมไปพอกลับมาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ว่าเมื่อกี้หงุดหงิดเรื่องอะไรแต่คือบางทีเราสูจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องเคลียร์กันก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่แบบคือ just อารมณ์เสียแค่นั้นเองคือเราไม่เปลี่ยนค่ะเราเป็นตัวเราเป็นซิกเนเจอร์ของเราเพราะว่าอันนี้คือความเป็นตัวเราแต่คือการปรับให้มันอยู่ในความสมดุลของทุกสถานการณ์มากกว่ามันเหมือนไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์นะคะเราคือ learn to be adapt ในทุกๆเรื่อง
5: ค่ะจริงๆชีวิตคู่ที่มีความสุขคือสนุกที่จะเรียนรู้ไปทุกวันนะคะเอ้ยชีวิตคู่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องมีความสุขทุกวันหรอกสังเกตค่ะไอ้คำว่ากราฟขึ้นกราฟตกอ่ะจริงๆมันคือสัญญาณชีพนะคะ เพราะเวลาที่เราดูเครื่องเห็นไหมครับเวลาที่เราอยู่ในเห็นซีนในโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าเครื่องที่อย่างนี้อยู่เนี่ยแปลว่าสัญญาณชีพคือยังมีชีวิตอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเรียบและตรงประมาณแบบนี้มันคือหนึ่งเตรียมตัวปิดเครื่องได้แล้ว ถ้ามันจะมีกราฟขึ้นกราฟตกบ้างในบางวันก็ไม่ต้องตกใจอะค่ะแค่เราก็เรียนรู้กันไปคือเท่าที่ฟังอยู่อันนึงคือคุณนาเป็นคนที่โชคดีนะคะจะบอกว่าคุณครูหมูเองคือคนที่รักมากจริงๆอ่ะจริงๆสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการจะทำให้ชีวิตคู่เดินหน้าได้นอกจากคำว่ารักอ่ะคือขอบคุณหรือว่าขอโทษบางทีบางวันมันอาจจะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกเขาว่าตัวเองกับสามีก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็คงต้องมีบางวันที่เราก็อิทธิฤทธิ์เยอะอ่ะและโดยเฉพาะเวลาที่เราเชื่อมั่นว่าผู้ชายคนนี้ยอมรับเราได้ในทุกอย่างเรายิ่งทำตัวไม่น่ารักในขณะที่เราน่ารักกับคนอื่นเต็มไปหมดเลยเราเข้าใจคนทั้งโลกยกเว้นคนที่อยู่ใกล้ๆเราเราขอโทษกันได้เลยโดยที่ยังไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเราผิดอะไรก็ตามทีใช่ไหมขอโทษนะถ้าเกิดว่าบังเอิญวันนั้นจะเหนื่อยไปหน่อยวันนี้เครียดไปหน่อยวันนั้นเสียงดังไปหน่อยแล้วเชื่อเถอะค่ะว่าคำเหล่านี้อีกฝ่ายเขาจะรู้สึกดีอะแต่ขอให้มันมาจากความรู้สึกข้างในมันจะทำให้ชีวิตคู่ของทุกคนเดินหน้าไปด้วยกันตามภาษาคนธรรมดาที่รักกัน
1: คุณนาฮะคุณนาให้กำลังใจกับครอบครัวอื่นๆได้ไหมที่เขาเอาเป็นว่าสมมุติว่าเขากำลังมีปัญหาเหมือนที่ครูนากับครูหมูเคยเจอมาสมัยก่อน
0: คือนาอยากจะบอกกับทุกๆคู่ว่าแบบทุกๆคู่มันเป็นแบบนี้แหละขอให้เราแบบเชื่อว่าถ้าเพียงแค่เราหามุมคิดใหม่ทำความเข้าใจชีวิตใหม่เรียนรู้กับบางอย่างใหม่เพื่อเอามาเติมแล้วทำให้มุมคิดของเราเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะพบเลยว่าจริงๆสิ่งที่เราคิดไปในอดีตที่ทำให้มาเกิดปัญหาวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมันจะไม่ใช่ความถูกต้องทั้งหมดเราอาจจะแค่เปิดรับบางอย่างใหม่ลองใหม่ลองกลับมาดูที่ตัวเองว่าเราก็มีบางอย่างที่มันเยอะไปไหมมีอะไรที่เราจะปรับให้บ้างและในตอนนั้นอ่ะเราจะปัญหามันก็จะค่อยๆ คลายไปมันต้องมีใครสักคนที่เริ่มต้นแล้วขอให้รู้เลยว่าถ้ามันคือเราที่ต้องเริ่มต้นเราจะเข้าใจความสุขความรักที่แท้จริงก่อนและนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เราได้กำไรชีวิตนะคือในวันที่แบบนั่งทำเวิร์กช็อปให้กับผู้คนให้เขาเขียนขอบคุณและขอโทษคู่ชีวิตใช่ไหมตัวเองก็นั่งเขียนด้วยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะนั่งอยู่ๆมันจะรู้สึกว่าอยากให้เขาทำอะไรเราก็จะให้นักเรียนทำแล้วเราก็จะแอบทำด้วยค่ะทำไปก็หลงไปขอโทษเขาขอบคุณเขาเขียนมายาวมากเลยนะเขาก็เขียนตอบมา1 บรรทัดไม่เป็นไรหรอกเพราะทั้งหมดที่

0: ทำให้ไม่เคยคาดหวังว่าต้องได้อะไรกลับคืนโอ้นั่งร้องไห้ไปอีกยากเยอะกว่าเดิมอีกเรารู้สึกว่านี่คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียนอะไรสักอย่างนึงบางทีผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจากคนอื่นเนี่ยเราอยู่ๆเราจะไปเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นในครอบครัวถ้ามีปัญหาเริ่มต้นที่จะคิดที่เราจะทำอะไรได้สักอย่างนึงไห
1: ม
0: เราจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมแล้วเมื่อนั้นครอบครัวก็จะหลุดจากวงจรเหล่านี้ได้ค่ะ
2: ค่ะอยากได้ยินตอนนี้ค่ะว่าที่ทูนาเขียนขอบคุณและขอโทษเนี่ยค่ะใจความมันประมาณไหนมันต้องการสื่อสารกับทูหมูยังไงคะ
0: ตอนนั้นก็แบบเหมือนขอโทษที่แบบเอาแต่ใจตัวเองเหลือเกินขอโทษที่แบบด่าพ่อรุนแรง คือเหมือนใช้คำพูดแรงๆกับพ่อแบบไม่เกรงใจเขากับลูกด้วยอ่ะตอนนั้นคือคิดอะไรได้ก็ขอโทษหมดแล้วก็พอขอบคุณก็บอกขอบคุณที่แบบดูแลจริงๆที่รู้สึกว่าเราชอบอะไรเขาจะรู้ใจหมดอย่างนานเนี่ยนานจะรู้น้อยมากเกี่ยวกับเขาว่าเขาชอบอะไรเพราะว่าถ้าสั่งอาหารเขาจะบอกว่าเอาที่เธอชอบคือแบบถ้าวันนี้จะเพิ่มจากจดหมายก็คือแบบขอบคุณนะที่แบบสำหรับเขาเนี่ยนะรู้ว่านาเป็นเบอร์หนึ่งจริงเขารู้ทุกอย่างอะที่นาชอบแล้วก็เขาให้นาทำทุกอย่างที่นาอยากทำไม่เคยห้ามเลยนะฮะแบบอยากทำงานนี้อยากจะแม้กระทั่งย้ายบ้านมาอยู่กรุงเทพเลยเขาก็จะแบบเขาให้ทำทุกอย่างจำไม่ได้ว่าเคยห้ามอะไรไหมที่แบบว่าไม่อย่างเงี้ยไม่เคยอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ
2: ทูหมูเองได้ฟังในวันนี้ค่ะเมื่อกี้นี้หมวยสังเกตทูหมูตั้งใจฟังมากรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: มีความสุขสิเน
4: า
3: ะใช่ต้องแฮปปี้เนาะว่าถึงว่าวันนี้เขารู้สึกตัวแล้วว่าเขาควรจะแก้ไขไม่ใช่หนูโดนแน
4: ่ครับผมไม่เป็นไรไม่ผิด
3: นะจะเสริมใหญ่ๆนะฮะว่าผลลัพธ์ของมันน่ะมันมีคุ้มค่าในการที่เราจะขอโทษแล้วก็ขอบคุณเนาะมันโอ้โหมันมีพลังมากเลยอย่างที่อ้อยว่านะครับมันมีพลังมากว่าเรารู้สึกดีกับการที่เราขอโทษแล้วก็ขอบคุณเดี๋ยวนี้เราใช้กันน้อยมากแล้วถ้าเกิดว่าเราทำได้เนี่ยพลังงานมันจะเปลี่ยนไป
4: ครับ
3: แล้วก็ผลลัพธ์ของมันก็คือความสุขอย่างยั่งยืนด้วย
2: อยากให้ทูนาพูดถึงหลายๆครอบครัวที่หมวยเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเจอกับปัญหาโควิดแล้วมันส่งผลมาถึงความสัมพันธ์นอกเหนือจากที่ทูนาบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนวิธีคิดมองในมุมอื่นเพื่อให้พลังงานในบ้านของเราเนี่ยเปลี่ยนไปในสถานการณ์แบบนี้มันต้องเพิ่มอะไรมากกว่าเหตุการณ์ปกติไหมคะ
0: พี่ชอบพูดกับนักเรียนเสมอว่าถ้าเวลาที่เธอท้องเสียกินอาหารเป็นพิษเนี่ยเธอทำไงเธอก็ต้องไปอาเจียนออกในห้องน้ำไปถ่ายท้องในห้องน้ำเพราะว่าอาหารเป็นพิษแต่ถ้าอารมณ์เธอเป็นพิษเธอมักจะอาเจียนและพ่นใส่คนที่เธอรักนั่นน่ะทำให้บ้านพังเพราะฉะนั้นถ้าเธออารมณ์ไม่ดีไปหาที่จัดการอารมณ์ตัวเองให้ถูกก่อนเหมือนหาสักที่หนึ่งอ่ะอย่างลูกนาเราก็จะฝึกเขาว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีไปขี่จักรยานซะแล้วอารมณ์ดีเราค่อยมาคุยกันให้มีที่หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เราเป็นที่จัดการอารมณ์ของเราเหมือนกับถ้าเราท้องเสียเราต้องเข้าส้วมพออารมณ์ดีแล้วเราค่อยมาคุยกันหรือไปคิดเอทอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะ
4: จริงๆทุกบ้านนำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยบางทีบางคนหลายๆคู่อาจจะมองว่าฝืนอยู่ด้วยเพราะว่าต่างคนยังต้องต่างทำงานแต่ด้วยโควิดทุกคนต้องมาอยู่ด้วยกันบางทีหลายคู่อาจจะรับกันไม่ได้อย่าลืมดูตัวอย่างคู่นี้เป็นหลักคนนึงเท่านั้นแหละที่คิดพร้อมที่จะเปลี่ยนมันมีแสงสว่างมาให้เห็นละลองเอาใจเขามาใส่ใจเราเน
2: า
4: ะ
2: ใช่ค่ะอยากถามพี่อ้อยกับน้องเมจินะคะถึงสิ่งที่พี่มิกพูดก็คือยอมปรับตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเองสิ่ง

0: นี้มันมีความสำคัญมากขนาดไหนจากประสบการณ์ที่พี่อ้อยได้จัดรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยค่ะ
1: ค่ะโดยเฉพาะเรื่องโควิดนะคะแต่ก่อนเราเคยได้ยินค่ะว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเนาะจริงๆแล้วพอถึงยุคนึงมันกลายเป็นปลาเร็วกินปลาช้าแต่ปัจจุบันยุคโควิดค่ะปลาที่อยู่ได้ทุกน้ำคือปลาที่จะอยู่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสิ่งนึงค่ะที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับได้ไม่ได้มีใครบอกว่าถ้าเป็นซีต้าต้องเป็นซีต้าทั้งชีวิตถ้าเป็นสล็อตต้องเป็นสล็อตทั้งชีวิตแค่ขอให้การปรับและเปลี่ยนนั้นเป็นการปรับและเปลี่ยนที่มาจากความรู้สึกจริงๆของเรานะคะเหมือนกันค่ะเวลาที่เรารักกันอย่าคิดว่าความรักของฉันต้องเปลี่ยนเขาไม่ถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเพราะเขารู้สึกเองว่าเขาควรต้องปรับได้แล้วปรับเพื่อจะได้เป็นความภาคภูมิใจของคนที่เขารัก
0: น้องเมจิล่ะคะ
2: เมจิเคยอ่านหนังสือเล่มนึงเกี่ยวกับเรื่องของยีนของมนุษย์นะคะเขาบอกว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยเป็นสปีชีส์ที่เขาเรียกว่าปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เขาบอกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ไม่รอดแต่คือคนที่อยู่รอดก็คือไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดก็คือคนที่ learn to be adapt ได้ทุกๆสถานการณ์แล้วในฐานะของชีวิตคู่นะคะเราจะต้องคอยรีเช็คอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราพูดอะไรก็ตามที่เราพูดแล้วเราไม่มองเห็นตัวเองขณะพูดมันจะทำให้เราลืมแล้วก็อยู่กับเขาเรียกว่าเหมือนกับอารมณ์ที่เราไม่ได้เข้าใจตัวเองอยากจะให้หลายๆคู่เป็นเหมือนพี่หมูกับพี่นาในตอนนี้แล้วก็คำว่าขอบคุณกับบอกรักเนี่ยจริงๆพูดกันได้บ่อยมากๆเลยถ้าเรารู้สึกนะคะมันจะได้รีมายกันตลอดเลยค่ะ
0: ขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณน้องเมจินะคะสุดท้ายค่ะเชื่อว่าครูนากับครูหมูเนี่ยคุยกันแทบจะทุกเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าให้ถามว่ายังมีอะไรที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้บอกกันไม่เคยได้คุยกันอยากให้ใช้ช่วงเวลาในรายการนี้ค่ะได้บอกกันและกันเชิญค่ะ
3: ผมว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะเนาะเราไม่รู้จะจากกันเมื่อไหร่อะฮะถ้าเราจะคิดว่าเราอยากจะให้เขาจดจำอะไรบางอย่างเราทำซะเลยฮะผมคิดว่าผมอยากจะทำอย่างนั้นนะให้เขาเห็นว่าเออและเขาจะบอกลูกหรือว่าลูกจะเห็นว่าพ่อเป็นคนยังไงโดยตลอด
0: ดูนาล่ะคะ
4: จริงๆตลอดเวลาเนี่ยแบบบางทีพูดมาแล้วมันเหมือนกับเราเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะบอกว่าเมื่อมองย้อนกลับมาเนี่ยความจริงพี่หมูเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเยอะนะคะคือทุกวันนี้นะพอนั่งออกรายการเนี่ยพอนั่งคุยนั่งทบทวนนั้นถึงรู้ว่าเราสามารถทำงานเราสามารถใช้ชีวิตได้ทุกอย่างโดยที่เขาเก็บรายละเอียดชีวิตของเราไว้เกือบหมดถ้านานนั่งทำงานแล้วมืดไม่เกิน1วันตรงนั้นจะสว่างคือเขาจะเป็นคนที่แอคทีฟกับการดูแลคนอื่นว่าอะไรที่มันขาดตกบกพร่องที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของเราเนี่ยมันไม่ราบรื่นจะมีเขาที่ดูแลโดยที่นางไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยเขาจะเดินวันตอนเนี้ยเขาก็จะเดินดูนี่แล้วก็จัดการทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตนางได้แบบทำทุกอย่างอย่างที่นางอยากทำทุกวันนี้ลูกก็รู้สึกจดจำเขาว่าเขาคือคนที่เข้าใจคนที่รู้ใจคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
0: วันนี้รู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของทูนาทูหมูและอบอุ่นใจกับแขกรับแชร์พี่อ้อยน้องเมจิด้วยสิ่งหนึ่งที่หมวยได้มากๆเลยจากการดำเนินรายการวันนี้ก็คือเราเห็นคุณค่าของคนที่บ้านมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะและถ้ายอมเปลี่ยนตัวเองก่อนอย่างที่ทูนาบอกนะคะเราก็จะเป็นคนที่ได้รับความสุขก่อนวันนี้ขอบคุณทูหมูทูนาขอบคุณพี่อ้อยและน้องเมจินะคะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอล์คตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ความรักเนี่ยอย่าปล่อยให้มันรักแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันอยู่กับเราลึกๆโดยที่เราไม่ได้แสดงออกเลยพยายามพูดกันบ่อยๆว่ารักกันแล้วก็ขอบคุณกันและที่สำคัญเนี่ยไอ้คำว่าขอโทษเนี่ยอันนี้คำนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันค่ะ
1: พี่ยังคงยืนยันเสมอว่าความสุขจากการอยู่ในครอบครัวคือมีอะไรคุยกันไม่สำคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่าเราอย่าคาดหวังว่าเราจะต้องเหมือนกันทุกอย่างจะต้องคาดหวังว่าโอ้โหอยู่กันมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจเรื่องแค่นี้ยิ่งเป็นเรื่องแค่นี้ยิ่งต้องคุยกันค่ะเพราะอย่างน้อยที่สุดความต่างของคนสองคนเราสามารถลดระยะความต่างของคนสองคนได้ด้วยการสื่อสารกันฟังกันและที่สำคัญคือให้บอกกับตัวเองไปเลยว่าไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง รักกันในสิ่งที่เป็นอย่ารักกันแล้วบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นนะคะ
5: เรารู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
6: รู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกเลยโยม
5: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
6: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
5: ได้บุญนะสิ
7: หาอะไรเออฉันก็ได้บุญแล้วถูกไหมหาอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
6: บาปได้บาป

0: ยากลุกขาว
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตำบลปล่อยพากัด
3: PEA งั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีหรือเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มากก็นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. ผึ้งพัน 4. มดแดง 5.ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
4: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่น
3: ๆแมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
4: มาตอบประเภทที่2กันเลยค่ะคุณครู
3: ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ 1. หนอนนก 2. หนอนยักษ์ 3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะเจ้าหนอนนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อปลาทูหรือเนื้อไก่อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนั้น

0: แหล่งยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอนาคต
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์โอ ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะถึงบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ
0: ่
1: ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่เย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก
1: ็แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอ
1: จ
0: ้ะตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมึงแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับ เอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: ก็มีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ขุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันเนี้ยมันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเยอะ
0: อืออ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่า

0: เปิดตัวได้เยี่ยมไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
1: ทำไมงั้นหาปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกะลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเหรอเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพ
0: ิ่
1: มพับ
0: เนาะมันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนี้ว่านั่นอ่าเล็บ
0: เอานะเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของกูแล้วตอนนี
2: ้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาร์คบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ครูจะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไง
0: นี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหนี่หนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
2: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โอ้โหตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องงัดแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงโขนนะครับอุ้ยมาม
1: าดูหินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหมาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของกูสิ
1: เมื่อกี้
0: คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงโขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จาก
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับนี
2: ่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
1: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้คนยากอย่าได้เวียนแหล่ขอแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
1: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มันไม่ลึกมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
3: เ
1: น
3: ี่ยเหมือนแสงแดดมัน
1: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยถ
3: ึ
1: งด
3: ้
1: วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
0: นี่ไงนี่ไง
1: นู่นน่ะนู่นเห็นยัง
0: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
0: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
4: เกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
5: สวยมากเลย
4: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
3: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
3: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อนนะ
4: เฮ้ยอุ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
4: อุ้ยมาก
1: แล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
3: ๆคือผู้อ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
3: โอ้โหเฮ้ยน่ากินน่ะนี่ผู้ลองชิมเลยได้ไหม
1: ได
3: ้นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
3: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: เฟรช
3: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
1: จ้าได
3: ้กรอบแตกทั้งโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกๆหน่อยๆเนี่ยสารอาหารอยู่ตรงนี้แหละ
3: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมาน
4: ี่อันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีท่าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
3: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช่
3: มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆเราก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับ
2: สาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับ
3: อย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
3: เยอะ
1: ใช่
3: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่ไห
3: ม
1: มันบางทีน้ำแท่งเยอะ
3: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถึงกับน้ำจืดไงโดนน้ำจืดก็ไม่ละลายหมดเปียกเลย

0: นอร่อยจากหอยแครงขนที่มามาจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับ
1: โดยความพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่

0: ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
1: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
0: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
2: เนื้อของหอยแคลงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแคลงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแคลงทั่วไปเลยครับ
0: คือหอยแคลงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแคลงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมคร
1: ับอันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
0: ได้ทั้งตัวเลย
1: มันเป็นพิษจ้ะ
0: จ้ะ
2: เรื่องของแกงกะทิหอยแคลงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
0: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเน
1: า
0: ะเอาแบบให้มันแบบ
1: ขนาดนี้ได
0: ้อ๋อโอเค
1: ไม่ต้องถี
0: ่ตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
1: ได้เลย
0: คุณใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
1: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
0: อ๋อต้องคนเบา
1: ๆใช
0: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรครับ
1: ค่ะกะปิเครื่องแกง
0: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
1: พูดใส่กะปิไปได้เลย
0: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยนะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
1: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
0: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
0: สุกแล้วเนา
1: ะ
0: ต้มไว้นะครับ
2: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
0: เดี๋ยวไปไหม
1: ได้แ
0: ล้วน้ำตาลประมาณนี้นะครับ
1: ได้นะ
0: ได้นะ
1: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
0: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
1: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
0: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
1: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
0: เป็นแบบซีฟู้ดง่าย
1: ๆใช
0: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
0: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้อืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ้าหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: บอกว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้มจุ้ม
2: มันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตร
1: งไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพุกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พุกเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: เราก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตั้งเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: น
2: ี
1: ่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำขยำ
1: เข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: เดี๋ยวผู้ตักให้เลยนี่แกงนะ
1: อร่อยไหม
2: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
2: หอมนะหอม
3: ครับ
1: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
3: ต้องประมาณนี้นะ
1: ใช่
3: ลองดูครับ
1: อร่อยไหม
2: ม
1: ัน
2: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอะไรอย่างนี้มันจะไม่เค
3: ็
2: ม
3: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลย
1: อร่อยมาก
3: ทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วWhen วันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ท
4: ีวีแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอน

อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิสันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น

การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทั้งนี้นายทามันซันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมกลุ่ยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมกลุ่ยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพรมเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสทรงสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิริยะอุตสาหะและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลโดยทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับ

สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่าง2ราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1แห่งเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2แห่งป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวิดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลาน

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหัวแลซับใต้หมูเราร่วมรักษายังคุณค่าหลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานอพสทสนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งบุญมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสตภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ซึ่งชุมชนตำบลหัวเขาร่วมกลุ่มกันดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าสำหรับการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ

นี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,997 ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดระยองในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอแกลงเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดระยองเกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 89,023 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 1,500 ไร่พื้นที่การประมงกว่า360ไร่ปศุสัตว์กว่า 145,720 ตัวถนนได้รับความเสียหาย77สายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งทิ้งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.คลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์อบต.คลองนครเนื่องเขตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ถึงปัจจุบันเนื่องจากปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรรวมทั้งเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบครอบคลุม11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารทางนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสุทาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าโพนนันแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนาราม

วัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟนลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมณัติวิหารวัดพิชยญาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิทยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโยกกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกาบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบริษัทเฟลิปจำกัดทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมือง

0: หลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวๆพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต่ออ
1: ยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอ
0: และอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่ด

0: ันจะเป็นยังไงพี่กบครับ
1: มันก็จะเป็นอันนี้เป็น2ชั้นเน
0: า
1: ะ
0: นี่คอนโด
1: ใช่เป็นคอนโดอันนี้เป็นทางลาด
0: คือมันต้องมีไก่ส่วนใหญ่ไม่อยู่สูงหรอกมันคือวิ่งพื้นแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นที่วิ่งด้วยเหมือนกันอยู่แค่นี้ก็เ
1: ที
0: ่ยงใช่ไหม
2: เผื่อให้กระโดดเล่นนิดนึงไง
0: แล
2: ้
0: วก็จะอย่างนี้ลิกลิกลิกลิกเนี่ยโอเค
1: เดี๋ยวเราก็ทำขอนให้เขายึดขอนให้เขาไว้เกาะไว้
0: ใช่ใช่ไก่เวลานอนจะนอนสูงแต่ว่าเวลาที่เดินเล่นจะเดินเล่นราบแน่ก็คือเป็นพื้นที่ทั้งสองแบบเลย
1: ใช่
0: แล้วมันต่อยังไงพี่คือเป็น
1: เดี๋ยวอันนี้เราจะต่อด้านยาว
0: เป็นอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหเจ๋งว่ะ
1: อันนี้เป็นหลังคาสังกะสี
0: ครับ
2: กันแดดกันแดด
1: กันแดดกันแดด
0: โอเคแล้วต่อไปต้องทำอะไรพี
1: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะยึดตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดให้มันเข้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำประตู
0: คือตอนนี้มันยังคลอนอยู
1: ่
0: อันนี้เรา
2: เหมือนปืน
0: จับไว้เฉยๆ
1: จับไว้เฉยๆ
0: ที
1: ่
0: พี่บอกก็คือสกูเป็นตัวที่ยึดจริงๆ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำประตู1บาน
3: ตรงดําหลังนี่ด้านนี้แหละ
0: นี
2: ่ติดข้างบนหรือข้างล่าง
1: ติดข้างบนครับ
2: อ๋อมันจะเขาจะได้ออกไม่ได้แบบจะได้ไม่ดันประตูอะไรใช่มั้ยเราก็เข้าไปหยิบอย่างนี้อ้าวแล้วตรงนี้เราจะสามารถหยิบได้มั้ย
1: ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเป็นส่วนที่เขาไว้เดิน
2: เราก็ต้อนเขาแล้วก
1: ็ใช่ใช่คือถ้าเราจะเข้าไปต้อนเราก็เข้าทางด้านนี
0: ้โอ้เข้าไม่ได้
1: เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ครับ

0: ไม่ได
1: ้การสกรู
0: ใช่เดี๋ยวเราจะยึดให้แข็งแรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำบานแล้ว
1: ครับ
0: ทำบานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วย
2: ตัวนี้
1: อะไร
2: เรียกว่าตะแกรงเหรอเรียกว่า
0: ตะแกรงพลาสติก
1: ปกติเนี่ยอันนี้เขาไว้ใช้ทำอะไรดิ
0: อันนี้ใช้ได้หลายอย่าง
1: สารพัดประโยชน์เลย
0: ใช่
1: เห็นจะเห็นแบบพวกไม้ใบเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาไว้พัน
0: ไว้ครอบช่วยจับนี่แหละ
2: ช่วยแบบไม่รู้ตัว
1: รู้
2: หนูไม่รู้
1: หนูด้านหนึ่งเลย

0: เล็กกว่าสกรู
1: ใช่
0: นะคือการเจาะน้ำมันทำให้สกรูมันไม่แกว่ง
1: เจาะน้ำมันช่วยไม่ให้ไม้แตกด้วย
2: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องช่วยไม่ให้ไม้แตก
1: อันนี้ก็คือแค่ด้านละหนึ่งตัว
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือยึด2จุดยึดหน้าจั่วนี้ติดกับตัวเสา
3: ใช่
1: แล้วก็ยึดตัวแปรตรงนี
3: ้แล้วก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ยึดข้างล่าง
2: ครับ
3: แล้วก็มาทำบาน
0: ยิง
3: ตาข่าย
0: ยิงตาข่ายครับก็คือใช้แม็ก
3: คู
0: ่
3: เขาเรียกแม็กคู
1: ่แม็กคู่คือเป็นหน้าตาอย่างนี้
3: ใช่
1: เพื่อที่จะไปเกาะ
3: ใช่
0: ถ้าเป็นแหลมเดียวเรียกตะปูลม
3: ใช่
0: ตะปู
3: ใช
1: ่โอ้ใจดีซะด้วยเราเริ่ม
3: ยิงเราต้องเสียง
0: เสียงอย่าง
3: น
0: ี้นะ
3: เสียง R45
0: นี่
3: ครับ
1: ป้าบเข้า
3: ไปเลย
1: ไปเลยไป
3: ไม่ยิงไปเลย
0: ยิงไปเลย
3: ไปเลย
0: ต้องถี่แค่ไหนพี
1: ่
3: ขอ10เซนครับ
0: 10นะ10เซนนะครับมันขาดอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่พี่ว่าพอแล้วมะ
0: มันขาดอ่ะมัน
3: ห้องเต้ต้อง
0: ค
1: ือ
0: กด
3: หย่อนๆไว้หน่อย
0: คือดึงเรื่องนึงแต่ว่าต้องปล่อยให้มัน
3: ให้
0: ตัวหน่อย
3: ให
0: ้ตัวหน่อย
1: มันจะได้ไม่ต้องมาดึงกับตัวที่มันล็อกไว้นะคะ
0: แล้วอ่ะโอเคครับ
3: ครับผม
0: ทำทุกด้านครับ
3: คัตเตอร์เลยคล้องกับโครงไม้เสร็จหนึ่งข้าง
0: หนึ่งข้างโอ้เรียบร้อยมากๆนะฮะอ่ะพลิก
3: ต่อไป

0: จากปัญหาไก่เลี้ยงแต่ละตัวก็อยู่กันไม่เป็นที่เป็นทางและเรื่องที่โดนหนูหรือสัตว์อื่นเข้ามาทำให้เสียหายตอนนี้การเนรมิตเล้าไก่ของคุณแก้มก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งแล้วครับแล้วปัญหาไข่ที่เสียหายก็หมดไปแถมไก่ยังได้อยู่อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงสัตว์อยู่อยากทำกรงสัตว์แบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องสร้างให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดด้วยครับ
1: สเต็ปต่อไปเราก็จะมาติดประตูนะครับให้กับเราเองโอ้ให้ไก่ก็ไม่ได้ว่าไก่เปิดเองไม่ได้ให้กับเจ้าของไก่นะครับเราติดฝั่งซ้ายข้างนี้อ๋อโอเคครับเปิดข้าง
2: ใช่ครับ
3: ประตูนี้ก็ต้องมีโครงขั้นกลางไว้ด้วยเพื่ออะไรคะ
2: เพื่อความแข็งแรง

0: รามาช่วยกันติดดีไหม
1: ดีดิจ๊ะต้องทำไงบ้างจ๊ะ
0: จับไว้ก่อนครับ
1: จับไว้ก่อนจ๊ะจับบนตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยประคองให้มันได้ขนานเวลาติดพวกบานพับผีเสื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดติดตัวแรกเพิ่งไขแน่นนะครับแนะนำเลยคือถ้าไขแน่นไปแล้วเนี่ยชีวิตจะลำบาก
2: ขึ้นจะปรับไม่ได้แล้วถ้าเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ให้มันด็อกแดกด็อกแดกก่อนนะครับได้ศูนย์ปุ๊บแล้วค่อยขันแน่นทีหลังนะครับ
2: ตรงพื้นเราต้องติดอะไรไหมคะ
0: ไม่ปิดเลยครับเราใช้บนหญ้า
2: ให้เขาได้สัมผัสกับหญ้าใช่ไหม
1: เรียบร้อย
2: เห็นบางทีก็จะทำเป็นตะแกรงแล้วก็มีฐานแต่อันนี้คือเขาวางไว้ในสวน
1: อันนั้นเป็นกรณีนก
2: ใช่
1: เพราะว่าไก่เนี่ยเป็นนกใหญ่มันจะมีความแบบว่าขี้เยอะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีอะไรรองข้างใต้หรอก
2: ควรจะปล่อยให้อยู่ข้างนอก
1: ถูกต้องถูกต้องไปเป็นดินไป
2: ไก่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกัน
0: นี
2: ่แล้วเดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะ
1: ใจความรู้สึกของไก
2: ่เป็นไงคะ
1: กว้างขวางนะถ้าผมเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะเอออ
2: ันนี้เราต้องมีแบบที่จับอะไรไหมคะ
0: นี่ไงครับ
1: น
0: ี่ประดิษฐ์
1: นี่ต้องแบบว่าน
0: ิดนึง
1: ล็อกได้หน่อย
2: มันเหมือนมันไม่เข้าเท่าไหร่ได้แล้ว
0: ไก่ไม่ต้องออกแล้ว
2: เขาขับไว้แบบนี้แล้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหลุดไหมคะเน
0: ี่
2: ย
0: ไม่หลุดหรอก
2: ได้
0: โอ้โหเชิญ
2: นายอยู่ก็แค่นี้ก็ปุ๊บง่ายจับได้เลยลงมาอย่างนี
1: ้สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะอยากดูเองเลย
2: แล้วไงต่อคะ
0: เสร็จขั้นตอนนี้ยกไปเข้าที่ติดหลังคา
2: ค่ะ
0: ประกอบ2ชิ้นเข้าด้วยกัน
2: อ๋อโอเค2ชิ้นคือที่เราแปะแนวนอนตรงนู้นมาแปะ
0: ใช่ด้านข้าง
1: เราจะไม่ประกอบตรงนี้เพราะว่ามัน2เมตร80มันใหญ่มาก
0: ใช่ครับ
1: ประกอบหน้างานดีกว่า
0: ใช่
1: เผื่อมีปรับไอ้พื้นอะไรด้วยนี่โอเคทางนั้นก็น้ำพริกไปยกไป
3: ดื่มเกี๊ยว
1: โกไว
0: ้
1: ไ
2: หน
0: มา
2: เดี๋ยวใจเย็นๆก็เต้น
1: เน
2: ี่
1: ยจะกว่าจะทำงานเสร็จ
2: จุดนี้ต้องช่วย
1: กัน
0: เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวดูซ้ายขวาตรงนี้เท่ากันไหม
2: จับซ้ายขวา
0: ตรงนี้เท่ากันไหม
1: อ๋อโอเค
2: เดี๋ยวดันให้แล้วกัน

0: ช้วิธีเจาะทะลุก่อนแล้วค่อยดึงมัน
1: ใช่
2: โอ้แม่น
1: อยู
0: ่นั่น
1: นั่นตึบ
0: ลอง
1: ใช่
0: เพื่อให้มันกันน้ำไม่งั้นมันก็จะรั่ว
2: ค่ะ

0: อันนี้ก็คือคอนโดไก่และ
1: คอกวอล์ก
2: ไม่ใช
3: ่คอกวอล์ก
0: ใช่คอกวอล์กไม่ใช่แคทวอล์ก
2: เรียกเป็นก้อนเดียวไหมคอนโดไก
0: ่คอนเป็นแบบที่อยู่ของไก่ที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณนั่นแน่
2: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ที่มาช่วยเหลือรายการทั้งประจำบ้านเนรมิตของเรานะครับครับใครที่สนใจเล้าไก่หน้าตาแบบนี้ทำเองได้นะครับเรามีวิธีการให้ดูแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เล้าไก่แบบไม่ต้องทำเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนนะพี่
3: อ๋อลูกแก้วการ์เด้น
0: จะเป็นแบบ 4-5 ชั้นไก่ร้อยกว่าตัวได้ไหม
3: ได้หมด
2: ได้หมดพูดสู้
0: ขอให้ม
2: ี
0: ขอให้มีงบประมาณโอเคขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับผมครับ

0: เรียบร้อยขอส่งมอบโอ้ยพูดดังเลยเก่งว่ะขอส่งมอบเล้าไก่และคอนโดไก่นี้ให้กับคุณแก้มครับผมครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณเย็นดี
0: ค่ะดีครับ
1: สวยมากเลยค่ะถูกใจ
2: ขอบคุณ
0: ถูกใจไก
1: ่ถูกใจแก้มนี่แหละค่ะ
0: เฉียบโอเคอ
2: ยู่เอง
0: แล้วเดี๋ยวก็อุ้มมาอยู่นะลองให้เขาดูปรับพฤติกรรมอะไรครับผม
2: ดูเขา
1: ไปเพิ่มด้วยกันไหมคะ
0: ได้เหรอวันนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาทำในระบบตรงนี้นะครับก็หวังว่าเล้าไก่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับอันนี้ลางานทั้งวันเลยไหม
1: ทั้งวันเลยค่ะ
0: ทั้งวันเลย
1: เพื่อ
0: มาดูเจ้านายใจดี
1: เจ้านายใจดีค่ะเจ้านายใจดีบอกว่าช่างประจำบ้านเนี่ยจะขอมาแบบสร้างเล้าไก่ให้เจ้านายแบบโอเคเลย
0: เจ้านายนี่โคตรใจดี
1: ใจดี
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบาะหนังกันครับสำหรับเบาะหนังที่ใช้งานบนเก้าอี้เนี่ยนะครับใช้นานๆไปจะเกิดจุดดำคราบดำแต่วันนี้เราจะประกำจัดด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่ผ้าขนหนูครับขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดนะครับเราจะป้ายครีมนะครับลงบนจุดที่จะทำความสะอาดให้ทั่วจุดคราบดำๆนะครับที่มีเยอะๆก็ป้ายลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขัดด้วยผ้าหมาดๆครับระหว่างที่ขัดไปก็เพิ่มครีมเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบออกจากเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ในบ้าน
3: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

เบตบริเวณเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านประเทศจีนประเทศเมียนมาและประเทศไทยแล้วไหลกลับลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวเมาะตะมะประเทศเมียนมาความยาวของแม่น้ำสารวินประมาณ 2,800 กิโลเมตรมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายชนเผ่าอาศัยอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำเป็นจำนวนมากส่วนระยะทางประมาณ100กิโลเมตรที่แม่น้ำสารวินไหลผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำสายนี้จึงเปรียบเสมือนกับเส้นแบ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาซึ่งก็มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มอาศัยอยู่ตามสองฝั่งของแม่น้ำสายนี้เช่นกัน

ต้นยาสูบไว้ใกล้ๆกับที่พักอาศัยเพื่อเอาไว้สูบพวกเขาจะเก็บใบยาสูบในช่วงเช้าและช่วงเย็นโดยเลือกเก็บเฉพาะใบที่เริ่มแก่ซึ่งเมื่อนำใบยาสูบไปบดหรือตากแห้งก็จะได้ยาสูบที่มีกลิ่นและรสชาติที่ดี

0: าวกะเหรี่ยงที่ศพเมยต่างใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายในชุมชนที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือตนเอง
1: ชาวกะเหรี่ยงนะคือเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ในประเทศทิเบตครับทางตอนเหนือของจีนแล้วก็ด้วยสาเหตุที่ว่าทุกคนอยากหาพื้นที่ที่ในการทำมากินแล้วก็พึ่งพาตัวเองครับ

0: พื้นที่ที่มีความอุดมสมแห่งหนึ่งในบริเวณลุ่มน้ำสารวินชาวกะเหรี่ยงที่ศพเมยหาปลาด้วยวิธีวางข่ายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามองซึ่งข่ายที่ใช้จะมีความห่างของตะข่าย 8-10 ซมขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของปลาที่ต้องการจับพวกเขาจะวางตะข่ายทิ้งไว้ในแม่น้ำและออกมาจับปลาที่ติดข่ายในช่วงเช้าและช่วงเย็นปลาที่ชาวบ้านจับได้ในวันนี้ก็คือปลากาดำหรือที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกกันว่าปลาเพี้ยซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของที่นี่ชาวบ้านบอกว่าปลาเพี้ยนำมาทำเป็นลาบป่าอร่อยกว่าปลาชนิดอื่น
1: ปลาเพี้ยนี่ตัวสูงหลามล่านี่ว่าชุดดำเหมือนกันนี่ปลาวีนี่ดาวที่สุดหรออ
2: ร่อย
1: อร่อย
0: ปลาอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านจับได้ก็คือปลาเพาะเป็นปลาในตระกูลเดียวกับปลาสวายปลาเพาะปลาที่ผู้คนนิยมนำมาบริโภคกันอย่างแพร่หลายและเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างดี
3: ไซส์น่าจะประมาณ4กิโลกรัมอันนี้เราเป็นปลาที่หาจากธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำสารวินเนี่ยปลาใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญชาวบ้านเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากกว่าที่อื่นต้องลองดูครับตอนนี้ผมต้องพยายามหาทางแกะมันออกให้ได้ก่อน

ปลาเผาะย่างเกลืออาจเป็นอาหารที่แตกต่างไปจากชาวบ้านทั่วไปแต่รสชาติของเนื้อปลาที่มีความสดความหวานไม่มีกลิ่นคาวและมีกลิ่นหอมของควันไฟหากใครได้ลิ้มรสปลาเผาะย่างเกลือก็ยากที่จะลืมในรสชาติของมันได้

านผู้ชมครับยังมีสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับที่เราสามารถหาได้นะครับจากแม่น้ำสารวินนั่นก็คือเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณ

0: เป็นตลิ่งใกล้ๆริมน้ำนะครับเป็นสัตว์ที่สามารถให้โปรตีนให้กับเราได้อย่างดีแล้วเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่นและไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะครับที่หาได้เยอะแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่ามันคืออะไรนะฮะ
1: ลึกลงไปใต้ผืนทรายเป็นที่อาศัยของแมลงชนิดหนึ่งและพบได้ที่แม่น้ำสารวินเพียงแห่งเดียวจิ้งหรีดขาวจิ้งหรีดขาวจะอาศัยอยู่ใต้ผืนทรายที่ติดอยู่ริมตลิ่งซึ่งมีอุณหภูมิไม่สูงมากพวกมันจะย้ายไปขุดรูหาที่อยู่ใหม่เมื่อระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหรือเมื่อน้ำเริ่มลดระดับ
0: วิธีสังเกตนะครับว่าจะมีเจ้าตัวนี้อาศัยอยู่ในรูก็คือมันมี2แบบครับก็คือรูที่เปิดกับรูที่ปิดนะครับรูที่เปิดเนี่ย
1: ได้รู้หรือไม่ถ้าปากรูปิดอยู่ก็ให้สันนิษฐานได้ว่าใต้พื้นทรายลงไปไม่ลึกมากนักมีแมลงชนิดนี้อาศัยอยู
0: ่ต้องขุดลึกๆหน่อยนะครับอร่อยมากนะครับก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะครับที่หาเป็นอาหารได้นะครับนอกจากปลาจากแม่น้ำสารวินนั่นเองครับ
1: ลักษณะของจิ้งหรีดขาวก็เหมือนกับจิ้งหรีดทั่วไปความแตกต่างอยู่ที่ลำตัวของมันจะมีสีขาวเป็นวิวัฒนาการของสัตว์ทั่วไปที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับที่อยู่อาศัยจิ้งหรีดขาวซึ่งเป็นแมลงที่สวยงามจึงเหมาะที่จะนำไปเลี้ยงมากกว่าที่จะนำมาเป็นอาหาร

0: สวนได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือที่สำคัญที่สุดคือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญคือการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่จำเป็นที่สุดเพราะว่าข้าวเราต้องมีแต่อาหารต่างๆเราก็สามารถหาจากธรรมชาติได้นั่นคือวิถีชีวิตของปากิญอที่อยู่กับป่ากับอยู่ริมน้ำสารวินครับ
1: และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคนชายขอบที่อาศัยอยู่ณแม่น้ำสารวินแห่งนี้ครับทำให้เราได้เห็นว่าพวกเขามีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาไว้และนี่คืออารยธรรมของการตัวรอดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหนในเมืองไทยและทั่วโลกก็มีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างกันครับ
2: ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้ว

0: แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดอดของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาวหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: มาส่องหอยอ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไห
3: มมี
2: คิดว่าตัวแค่ไหนนั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
4: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะแว่น
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
4: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
4: ตรงหิน
2: ค่ะ
4: ห
2: ิน มีโคทินมีตรงไหนกำแพงถ้ำ
4: กำแพงถ
2: ้ำครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
4: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี้อ
2: ยาก
4: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงท
4: ี
2: น
4: ี้
2: อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนนึงแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอสภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
5: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
5: ความช
2: ื้
5: น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
5: ความอุณหภูมิ
2: อุณหภูมิมีอะไรไหม
4: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเรา

0: ็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
1: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
2: มันมีไฟฉายด้วย
1: แค่ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่ไม้พี่พึ่งแล้วก็พี่ตาย
3: พี่ตาย
1: ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
3: พี่แนน
1: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
4: อยู่กลุ่มจำไม่ได้แล้วหาหอย
5: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจือก็ช่วยดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
1: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงานอินเวนทอรี่พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน้นเนาะข้อมูลกายภาพอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
6: เห็นไหม
7: มันไฟมัน
8: น
7: ่
8: าจะมี
9: กลับมา
10: ครับ
11: อันนี้เป็นเปลือกหอย
12: ที่เจอตรงนี้แต่ว่ามันเสียไปแล้วค่ะ
13: ผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นหาไม่เจอค่ะ
0: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
14: เจอหอย
15: มันเหมือนเศรษฐีนะคะ
16: เจอหอยหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อละแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วแบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาปัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
17: มาลำบาก
18: โอ้ยเมื่อไรจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้อ่ะจะทำยังไงดินเนี่ยตายแล้ว
19: เร็วมานี่มาทางนี้
18: จะทำยังไงดินตายแล้ว
19: เอามือมาเนี่ยมือเนี่ยมือนี่มาเดินมา
18: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
19: มาจัง
20: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากว่ามันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็ก

0: มุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโคกค่ะ
1: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
2: เดี๋ยวพี่เขียวมาให้เราให้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาพี่ขี้ออกก่อน
3: ตรงนี้ก็มี
4: เชื้อมาที่ฟันไหม
5: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
6: ของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
7: ตรงผนังถ้ำค่ะ
8: พีเมทใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
9: คิดว่าทำไมมันชอบ
10: เด็กมาก
11: พอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
8: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
1: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
12: มี
1: จริงเปล่า
12: ผมได้มาเยอะมากเลย
1: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
13: ไม่
1: แบบมีแบบไหนบ้าง
12: เจอในแบบอย่างเยอะ
1: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่านอกๆเนี่ยรอบนี้มีอะไรบ้าง
8: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถือหว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
14: สนุกดีตรงนี้จะเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจ๋ว
1: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกฮะจุกแดงเอาแล้วดูที่มีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวเอียงบ้าง
15: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะแบบมันใหญ่อะไรพวกนี้ฮะ
8: ใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
16: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวมันก็เยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมาก
1: เราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
8: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริง

0: ก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะ
1: คุณหนักก็เป็นผู้ขอให้มันจะเป็นให้มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
2: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องโทรทัศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องโทรทัศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
3: พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
0: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
3: ไอ้นี่เป็นแผ่นขาวๆเห็นปะมันยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
4: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
2: เห็นได้ไหมคะที่วนๆเป็นพายุเลย
3: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
0: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
2: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วอ้าวดูท้ายวันนี้ค่ะง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
0: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
2: ผ่าฟันยากมากเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแรตูล่าขาดเลยค่ะ
0: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
5: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดๆขัดๆอยู่ค่ะ
0: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
5: ขอพักว่างก่อน
3: กระดึบกระดึบมาในไม้เมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
0: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
6: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะ

0: ก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
1: ยากแต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
2: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: ังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.25 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แสงตีโฟโอ้ต
4: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจาก

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆ นั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณาก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจ

0: ริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2ค่ะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12 บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความ

0: ย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะ4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรอ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครู2คนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือ

0: ียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 นะคะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้ามีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์

0: เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้า

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์แฝดฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแท้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซงตี้โฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับแล้วก
1: ็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำแบบ

0: ร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
1: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
1: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
1: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
1: า
2: ะ
1: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค
1: ่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
1: อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะพอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
1: ้ฮะฟีดฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
0: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
1: ครับ
0: เท่านั้นเอง
1: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
0: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
1: อ๋อมันไม่เน่าน
0: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
1: ครับ
0: ไม่เหม็น
1: ครับ
0: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
1: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุยมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้
1: เ
0: ดี๋
1: ย
0: วดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เย็นเฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล
1: ่คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดละนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินเปิงไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเชเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเชเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเชเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกัดไม่งั้นแมลง

0: นี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
1: ครับ
0: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
1: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
1: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
0: ้จบ
1: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับเดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
0: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
0: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือน แล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
3: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: คุณกู้ครับ
4: สวัสดีครับ
3: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic
3: อ๋อครับ
4: That's all made from bottle caps
3: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
4: Yeah
3: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงมาจากฝาขวดนะ
4: ใช่ครับ
3: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
4: อันนี้
3: สามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้ Yeah
3: เป็น
4: Exactly
3: ผลิตภัณฑ์ได้
4: Yeah
3: ใช่ไหมครับผม
4: We can show you how we do that right now if you like
3: Okay
4: yeah.
3: sure
4: Okay
3: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
4: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
3: All right.
4: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE, is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
3: Yeah, and it's strong.
4: Yeah.
3: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีๆไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
4: What we do, turn on the machine.
3: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
4: You'll see this is the axle here.
3: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
4: If you have a look in the top here,
3: you'll see the teeth. ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
4: There we go.
3: And then it gets all.
4: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
3: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
4: ใช่ใช่
3: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
4: Yeah, so then once we've got our flakes,
3: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
4: ์
3: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
4: What's nice about this project is that you don't necessarily need to be a designer or an artist.
3: Yeah.
4: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
3: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ต

0: ทำการทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับ
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
0: ชาม
2: Thank you because of you ไอ้ชั้นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
2: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
2: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
2: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
2: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah, exactly. We wanted to do this because of the plastic pollution problem. And so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that. Mm-hmm. And these machines really are these almost like hero figures. Because they can take any plastic that you throw at them.
2: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah. This is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
2: Okay.
0: So this one is probably 60,000
2: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents, when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับGreen Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโป้ต
3: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะเป็นลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

เห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณโคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโตโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าเรมพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนเลมพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่ว่าเกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะและดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

ถ้าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบ

ซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกบ้านก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถุงเอาไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยด์ทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่าแม้ในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้เอาแค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่าย

ความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพ้มาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งและตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราถึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพรางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมง

พื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้งั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันถ้า 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตรกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยและคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันนึงก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดน้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์หนึ่งต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่สองก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างหัวภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุและมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลยสองสามวันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บตีหนึ่งตีสองตีสามพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4 5ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตีสองตีสามพอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตีสองตีสามนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตีสี่ให้นอนตีสี่วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตี1ตี2นาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6โมงก็จะตื่นเช้าคือตี2ตี3ก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเค้าเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง6โมงเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพแล้วว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราเนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ําอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนกรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้8 9ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการหลั่งสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะพบว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชน

0: นจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตีโป้ง
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
5: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
6: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
4: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวตอสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

0: สวัสดีครับ
1: บอยครับ
0: น้องป้าครับ
2: นี่ Animal Speak
1: สวัสดีครับผมม้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คนะครับท่านผู้การ
3: ครับ
1: ครับวันนี้ผมกับปาร์คเนี่ยได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้เนี่ยครั้งแรกที่มาถึงปุ๊บเรารู้สึกได้เลยถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับในฐานะที่ท่านผู้การเป็นเจ้าของพื้นที
3: ่
1: อยากทราบว่าความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: พื้นที่ตรงนี้นะครับคือพื้นที่ที่ตั้งของหน่วยกองการเกษตรและสหกรณ
1: ์ครับ
3: สำนักงานอาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการอาหารพัฒนานะครับซึ่งขึ้นกับกองบัญชาการกองทัพไทยตรงนี้ก็จะมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆซึ่งตรงนี้มีความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพมาก
1: แล้วพวกสัตว์ป่าที่นี่แหละครับพบเห็นอะไรบ้างไหมครับ
3: สัตว์ป่าในพื้นที่นี่ที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยก็คือช้างนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งจะลงมาเยี่ยมชาวบ้านอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของเก้งหมูป่าแล้วก็เลี้ยงผานะครับก็ยังมีอยู่นะครับ
1: สมบูรณ์มากเลย
4: ใช่มีช้างเป็นเพื่อนบ้าน
1: มีช้างเพื่อนบ้านแล้ววันนี้เนี่ยผมพาปาร์คเนี่ยมาเยี่ยมชมสัตว์ชนิดนึงครับก็คือค้างคาวคุงกิตินะครับที่บอกว่า

0: ค้างคาวคุณกิติเนี่ยจะเป็นสัตว์ประจำถิ่นก็คือพบได้แต่ในประเทศไทยเท่านั้น
1: ค้างคาวคุณกิตินะครับท่านอาจารย์กิติทองยาเนี่ยท่านเป็นผู้ค้นพ
0: บ
1: นะครับเมื่อปี2516นะครับซึ่งเรื่องนานแล้วแล้วก็ทางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยนะครับท่านทรงมีพระกระแสรับสั่งให้มีการสำรวจและขยายพันธุ์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางมหิดลเนี่ยนะครับซึ่งได้สำรวจมาแล้วนะครับประมาณ5ปีนะ
0: คร
1: ับจากการที่สำรวจและสังเกตติดตามเนี่ยฮะของทางมหาวิทยาลัยก็ได้รู้ว่ามีการเพิ่มขยายพันธุ์มากขึ้นนะครับ
0: ครับอยากเห็นค้างคาวหรือยัง
2: อยาก
0: ว่าเป็นยังไงนะคุณติตัวขนาดไหนงั้นเดี๋ยววันนี้ผมกับป้าต้องขออนุญาตนะครับ
1: ได้ครับ
0: ใช้พื้นที่เข้าไปร่วมกับทีมสำรวจ
1: อ๋อได้ครับได้ครับครับ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นนะครับนี่น้องป๊าคนะครับแล้วก็นี่อาจารย์ป๊อป
2: สวัสดีครับ
0: เจ้าของภารกิจวันนี้ที่จะพาป๊ามาดูป๊ารู้ยังภารกิจอะไร
2: ภารกิจอะไรครับ
0: ภารกิจการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
2: สัตว์เลี้ยงลูกนมไหนบอกว่าจะพาผมมาดูค้างคาวนะครับเนี่ย
0: เอ้าป๊ารู้หรือเปล่าว่าค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะ
2: อ
0: ้
2: าวจริงเหรอ
0: ไม่ใช่กลุ่มนกนะ
2: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นสัตว์กินเลือด
0: ถ้าเรื่องค้างคาวเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์เนี่ยทำงานอยู่ค้างคาวมาเยอะมากเลยปาร์ค
4: ต้องปาร์คทราบไหมครับว่าค้างคาวเนี่ยมีกี่กลุ่ม
2: 1กลุ่มหรือเปล่า
0: ทำไมอ่ะกลุ่มไหน
2: กลุ่มดูดเลือด
0: โอ้ไม่ใช่แวมไพร
4: ์จริงๆแล้วถ้าแบ่งตามประเภทของอาหารที่เขากินนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือค้างคาวที่กินผลไม้เป็นอาหารค้างคาวพวกนี้จะตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่บนต้นไม้ขนาดใหญ
2: ่
4: อยู่นอกถ้ำนะอยู่บนต้นไม้ในป่าอาจจะเป็นป่าโป่งหรือป่าทึบแล้วแต่นะครับค้างคาวกลุ่มที่2เป็นค้างคาวกินแมลงนะครับค้างคาวพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในถ้ำทั้ง2กลุ่มก็คือค้างคาวกินผลไม้แล้วค้างคาวกินแมลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีทั้ง2กลุ่มนี
2: ้
4: นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือค้างคาวดูดเลือด
2: นี่ไง
4: ค้างคาวดูดเลือดค้างคาวแวมไพร์ค้างคาวกลุ่มนี้บ้านเราไม่
0: ม
4: ีมีในทวีปอเมริกาใต้ค้างคาวกลุ่มนี้ก็กินเลือดสัตว์หรือเลือดคนที่หลงเข้าไป
2: แล้วคนที่โดนกัดนี่เป็นอะไรไหมครับเนี่ย
4: ก็ช่วงที่เขาโดนกัดอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าการกัดเขาเนี่ยจะทำให้สัตว์รู้สึกตัวน้อยมากแต่ว่าอาจจะมีโอกาสการติดเชื้อจากการกัด
2: แล้วตื่นขึ้นมากลายเป็นแวมไพร์
0: ไม่ใช่
2: คิวล่า
4: ไม่ใช่ขนาดนั้นครับ
0: นั่นคือเขาสร้างเรื่องราวให้ดูน่ากลัวจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นแต่น่ากลัวกว่านั้นอีกนะ
4: ใช่ค้างคาวกลุ่มนี้อาจจะนำโรคได้เช่นโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคที่ใกล้เคียงกันหรือไวรัสที่ใกล้เคียงกันนำโดยการกัดนี่แหละ
2: แล้วที่อาจารย์บอกว่ามีทั้งค้างคาวกินผลไม้ค้างคาวกินแมลงครับที่ประเทศไทยนี่เราพบกับค้างคาวชนิดไหนบ้างครับ
4: ค้างคาวกินผลไม้กลุ่มใหญ่ที่สุดและตัวใหญ่ที่สุดด้วยก็คือที่เราพบบ่อยก็คือค้างคาวแม่ไก
0: ่
2: ค้างคาวแม่ไก
0: ่ตัวย่อมๆ
2: เป็นค้างคาวแล้วก็มีเป็นแม่ของแม่ไก่
4: ไม่ใช่ค้างคาวตัวขนาดใหญ่มากจนชาวบ้านเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับแม่ไก่เลยขนาดบางชนิดนะครับก็สามารถที่กางปีกยาวได้มากกว่า2ฟุตเลย
2: ยาวมาก
4: ยาวมาก
0: แล้วค้างคาวกินแมลงนะครับ
4: ค้างคาวกินแมลง
0: ต
4: ั
0: วเด
4: ่
0: น
4: ๆในพื้นที่นี้ก็คือค้างคาวคุณกิติในพื้นที่รุ่มแม่น้ําแควน้อยเป็นพื้นที่สำรวจของเราเนี่ยคือค้างคาวคุณกิติแล้วอาจจะมีค้างคาวกลุ่มอื่นเช่นค้างคาวหน้ายักษ์กลุ่มค้างคาวหน้ายักษ์เป็นต้น
0: เนี่ยปาร์คที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยค้างคาวคุณกิติเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะปาร์ค
2: ทำไมครับ
0: ให้อาจารย์เล่าดีกว่า
2: ครับ
4: ค้างคาวคุณกิติเนี่ยถูกค้นพบครั้งแรกนะครับในรุ่มแม่น้ำแควน้อยนะครับในเขตอำเภอไซโยกนี่แหละครับค้นพบเมื่อปี2516คือเกือบประมาณ40ปีมาแล้วก็ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยนะครับคุณกิติทองโรงยาแล้วก็ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบนะครับผู้กิติเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กที่สุดน้องปาร์ครู้ไหมว่าค้างคาวคุณกิติน้ำหนักประมาณเท่าไหร
2: ่เล็กที่สุดขีดเดียว
0: 100กรัม
4: 100กรัมเล็กกว่านั้นอีก
2: ฮะเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โห
4: 2ถึง3กรัม
0: โอ้โห
2: เล็กมันเท่านิ้วก้อยหรือเปล่า
4: ใช่ๆประมาณนิ้วโป้งของเด็กหรือนิ้วก้อยของผู้ใหญ
2: ่แค่นี้
4: ใช่
2: แล้วมันเลี้ยงลูก
4: เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กมากเป็นสิ่งมหัศ

0: กันส่วนใหญ่เขาชอบอาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนนะครับด้วยลักษณะหน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายหมูถึงจะเป็นค้างคาวแต่เราชาวบ้านเรียกค้างคาวหน้าหมูรูปแบบของการบินเนี่ยคล้ายๆผึ้งชาวบ้านบางครั้งเขาก็เรียกค้างคาวผึ้ง
1: นี่แบบเป็นการลุงของสัตว์เยอะแยะเลยนะแล้วมันบินแบบผึ้งบินนี่มันบินยังไงครับเนี่ย
0: เนื่องจากตัวเขาเล็กมากนะครับและความถี่ของการกระพือปีกเนี่ยเขาจะถี่มากครับแล้วก็ซึ่งมันก็จะเหมือนกับแมลงนะครับใหญ่กว่าแมลงนิดเดียวชาวบ้านหรือภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าค้างคาวผึ้ง
1: ตอนนี้ผมเดินมากับหมออ้อยครับหมออ้อยเขาเล่าให้ฟังว่าค้างคาวมันมีสัญญาณซูเปอร์โซนิกครับเอาไว้ทำอะไรครับ
0: สัญญาณคลื่นเสียงนะครับเราใช้คำว่าสัญญาณคลื่นเสียงเนาะที่ค้างคาวปล่อยออกไปเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในตอนที่เขาบินออกหากินในช่วงเวลากลางคืน
1: อ๋อตอนกลางคืนมองไม่เห็นใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่ความมืดจะเป็นอุปสรรคอันนึงต่อการมองเห็นดังนั้นค้างคาวเขาจะมีวิธีพิเศษก็คือส่งสัญญาณเป็นคลื่นเสียงที่เฉพาะต่อชนิดสายพันธุ์นั้น
1: ๆพลังซูเปอร์โซนิก
0: ใช่พอส่งคลื่นเสียงไปแล้วคลื่นเสียงมันก็จะไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมาที่ค้างคาวค้างคาวก็จะรู้ได้ว่าสิ่งกีดขวางอยู่ตรงไหนสามารถที่จะบินหลบได้ไม่ไปชนหรือไม่ไปกระทบสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้า
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าค้างคาวก็จะมีสัญญาณที่แตกต่างไปของตัวเองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าค้างคาวต่างชนิด2ตัวครับบินมากันอย่างเงี้ยครับแล้วมันสัญญาณคนละชนิดกันนะครับมันจะสื่อสารกันยังไงหรือว่ามันจะชนกันหรือกลัวกันอะไรเงี้ยครับ
0: คลื่นเสียงเนี่ยเขาจะใช้ในการเคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ค้างคาวต่างชนิดกันเนี่ยก็จะมีคลื่นเสียงที่แตกต่างกันไปเลยมันเป็นลักษณะเฉพาะของชนิดของนั้นๆนะครับแล้วก็จริงๆคลื่นเสียงเนี้ยไม่ได้ใช้ในการสื่อสารของค้างคาวต่างสายพันธุ์
2: จะไม่ชนกัน
0: ไม่ชนกัน
1: แล้วที่ผมเห็นในหนังครับว่าไดคิวล่าหรือแวมไพร์ครับมันจะกลัวแสงอาทิตย์เนี่ยครับค้างคาวนี่มันเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับ
0: ค้างคาวกลัวแดดหรือเปล่านี่เรายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าที่รู้แน่ๆก็คือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์หากินกลางคืนนะครับดังนั้นในกลางวันเนี่ยเขาจะพักผ่อนนะครับเป็นช่วงสะสมพลังงานเพื่อจะหากินต่อไปในเวลากลางคืนมากกว่า
1: อาจารย์ครับผมครับสงสัยอย่างนึงครับว่าค้างคาวครับมันห้อยหัวแล้วเวลานอนมันไม่ร่วงมาครับ
0: ค้างคาวเนี่ยเวลาเขานอนห้อยหัวเนี่ยเขาจะมีเล็บมือเล็บเท้าเล็บเท้าเขาเนี่ยจะเป็นตัวยึดเกี่ยวกับกิ่งไม้หรือสิ่งยึดเกาะไว้ก็มีความคมระดับนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วเขายังยึดด้วยเส้นเอ็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทิ้งตัวมาห้อยหัวลงมาแล้วนอนเป็นปกติโดยที่เล็บเท้าเล็บมือเนี่ยเขายึดเอาไว้อยู
2: ่เป็นเส้นเอ็นที่มันอยู่ในร่างกายมันเป็นเส้นเอ็นเวลาเขาเกาะเสร็จปุ๊บมันล็อกเลยก็จะเป็นท่าที่เขารู้สึกสบายสุดเขาไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเกร็งอะไรเลยก็อยู่อย่างเงี้ยแต่พอเขาจะบินใช่ไหมฮะเขาก็คลายมือฟึบแล้วก็ถอยตัวแล้วก็ฟึบบินออกไป
0: ใช่ครับ
2: มันเป็นท่าที่สบายที่สุดคือพวกนี้มันจะมีการหลับไม่เหมือนกันในแต่ละชนิดบางชนิดก็ยืนหลับบางชนิดก็นอนหลับปางนอนหลับใช่ไหมปางไม่ยืนหลับ
1: ครับบางทีก็นั่งหลับ
2: ตอนเรียนเนอะไม่ใช่คราวนี้ผมเคยเจอคนที่เอาค้างคาวมารักษากับผมฮะคือเขาเก็บมาได้คราวนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้ค้างคาวกลุ่มนี้เนี่ยมันจะนำโรคร้ายแรงอะไรมาสู่เราบ้างเพราะว่าจากข่าวที่ออกมามันมีแบบโรคแปลกๆนั้นเลย
0: ถ้าเป็นค้างคาวกลุ่มแวมไพร์เนี่ย
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคที่ใกล้เคียงกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: อ๋อครับ
0: นะครับก็เกี่ยวกับการกัดของค้างคาวเป็นต้นส่วนโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจหลายโรคนะครับเช่นซาหรือเมอร
2: ์
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีรายงานการวิจัยที่สามารถสืบกลับไปได้ว่ากลุ่มเชื้อที่พบในค้างคาวโดยเฉพาะกลุ่มค้างคาวแม่ไก่เนี่ยมีความใกล้เคียงกับเชื้อกลุ่มนี
2: ้
0: นะครับดังนั้นกลุ่มค้างคาวกินผลไม้เนี่ยหรือค้างคาวแม่ไก่ค้างคาวขนาดใหญ่เนี่ย ก็มีสิ่งที่ต้องระวังอยู
2: ่
0: สัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการระบาดจากค้างคาวแม่ไก่การระบาดของเชื้อนิป้าหรือเชื้อไข้สมองอักเสบนิป้าที่มาเลเซียกับบังคลาเทศกลุ่มนี้ก็มาจากค้างคาวแม่ไก
2: ่นี่ทำให้คนถึงตายได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ถึงตายได้ครับก็ถึงเป็นสาเหตุของการเฝ้าระวังในสัตว์ป่าของระบบสาธารณสุขในประเทศนะครับ
2: แล้วค้างคาวกินแมลงเหรอครับอาจารย
0: ์ค้างคาวกินแมลงส่วนใหญ่มีหลายโรคที่นำโรคได้แต่ว่าไม่ค่อยพบมากนักนะครับที่มีรายงานก็คืออย่างเช่นลีโอไวรัสที่ทำให้เกิดอาการหวัดในคนที่เข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวอยู่
2: แล้วโรคฉี่หนูล่ะครับอาจารย์
0: โรคฉี่หนูก็มีพบได้นะครับเพราะค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็

0: ความใกล้เคียงกับสัตว์ในแวดล้อมอื่นๆ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราต้องไปสำรวจค้างคาวในถ้ำหรือว่าเข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวเนี่ย
0: เ
1: ราต้องมีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์แยกเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นการสำรวจเนี่ยผู้สำรวจเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเฉพาะนะคร
1: ับ
0: สำหรับเข้าไปสำรวจแล้วก็สำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงในการสัมผัสโดยตรงก
1: ับ
0: สัมผัสสิ่งสารคัดหลั่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฉี่หรือไม่เป็นมูลสัตว์มูลค้างคาวเป็นต้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณที่อับชื้นมากๆแต่ว่าค้างคาวไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงแต่ว่าไม่ใช่ครั้งทุกถ้ำหรือทุกบริเวณที่มีค้างคาวจะมีเชื้อทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราเวลาเข้าไปเยี่ยมชมหรือเข้าไปสำรวจก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวที่เหมาะสม
1: คราวนี้กลับมาสู่โครงการครับอาจารย์โครงการที่จะสำรวจเนี่ยโครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
0: ครับ
1: มันยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็มันมีอยู่ 2-3 วัตถุประสงค์นะครับของการสำรวจวัตถุประสงค์แรกก็คือสำรวจการกระจายตัวของค้างคาวชนิดและสายพันธุ
1: ์
0: ของค้างคาวที่มีอยู่ในพื้นที
2: ่
1: ครับ
0: อันที่2ก็คือสำรวจเพื่อหาความหลากหลายเรารู้ชนิดแล้ว
1: ครับ
0: รู้สายพันธุ์แล้ว
1: ครับ
0: เรารู้ว่ามีความ
1: เป็นภารกิจนึงของศูนย์เฝ้าระวังใช่ไหมอาจารย์
0: ครับผม
1: ศูนย์เฝ้าระวังนี่ชื่อเต็มเขาชื
0: ่อศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
1: นี่ที่เราพูดว่าศูนย์เฝ้าระวังศูนย์เฝ้าระวังเนี่ยที่มหิดลเนี่ยที่คณะสัตวแพทย์เนี่ยก็คือนี่แหละก็คือภารกิจที่ต้องออกมาทำงานพวกนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อป้องกันไม่ให้โรคที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าถ้าเราเจอปุ๊บเราก็ต้องรีบรายงานออกไปว่าเราเจอโรคนี้แล้วนะสาธารณสุขก็จะต้องมีการเตรียมตัวให้ความรู้แล้วก็รวมถึงคิดว่าจะป้องกันโรคไงไม่ให้แพร่ระบาดออกไปแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ที่ผมกับป้าจะไปกับอาจารย์ที่ไปดูว่าอาจารย์ทำภารกิจเงี้ย
0: ครับ
1: เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
0: คือวันนี้คือไปสำรวจไปดักจับค้างคาวเราต้องทำอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำอย่างที่ต้องระมัดระวังการบาดเจ็บของสัตว
2: ์ทำอย่างปลอดภัย
0: ทำอย่างปลอดภัย
2: จับค้างคาวจะทำยังไงครับเนี่ยผมอยากรู้มาก
0: วันนี้เราจะมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับดักจับค้างคาวเราเรียกว่าฮาร์ปแท็บฮาร์ปที่แปลว่าพินของฝรั่งแท็บแปลว่าอุปกรณ์ดักจับ
2: พินดักจับ
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้ผมจะได้ไปดูกับอาจารย์ป๊อปด้วยใช่ไหมครับว่าเขาดักจับยังไง
0: น้องปาร์คอาจจะต้องอยู่บริเวณนึงที่เราจัดไว้ให้นะครับเป็นบริเวณที่สำหรับตรวจสุขภาพนะครับแต่ว่าบริเวณถ้ำเนี่ยอาจจะต้องกันเอาไว้เพราะว่าเป็นส่วนปฏิบัติงานแล้วมันเป็นการรบกวนสัตว์เกินไป
2: โอ้ อะไรครับเนี่ย
1: วันใจชำรุดมาด้วยข้างขาวอยากดูข้างขาวแล้วไงอยากดูมากแล้วอาจารย์ผมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พา
0: เดี๋ยวเราไปเจอกัน
1: โอเค
2: ครับครับไปครับอันนั้นข้างหลังเขาทำอะไรกันอยู่ครับ
0: เจ้าหน้าที่วิจัยเรากำลังกางอุปกรณ์ดักจับข้างขาวที่เรียกว่าฮาร์ปแท็บ
2: พินดักค้างคาว
0: ใช่พินดักค้างคาวรูปร่างของอุปกรณ์มันจะคล้ายๆพินนะครับก็คือมีเส้นเอ็นขึงตึงนะครับให้ค้างคาวมาวิ่งชนแล้วก็พอตกลงมาเราจะสามารถจับแล้วก็เอามาศึกษารูปร่างหรือศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยาของเขาได้
1: อันนี้ตอนแรกที่บอกว่าเป็นลักษณะคล้ายพินเนี่ยนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เห็นนึกออกแล้วที่เขาดีดอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อพินฝรั่ง
0: เราจะติดตั้งหน้าถ้ำที่ค้างคาวจะบินออกแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้า
1: คอย
0: ดักจับตอนที่เขาบินออก
2: ค้างคาวจะมาประมาณกี่ทุ่มคร
0: ับ ก็ประมาณ6 โมงเย็นถึงประมาณ2 ทุ่มเป็นระยะที่เขาเข้าออกเพื่อหากินในตอนพบค่ำหนึ่งถ้ำเนี่ยในระบบนิเวศเนี่ยเขามีค้างคาวได้หลายชนิดครับอาศัยอยู่ร่วมๆกัน
3: หลังจากที่พี่ๆนักวิจัยวางฮาร์ปแทร็ปเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาแห่งการรอคอยให้ค้างคาวคุณกิติออกมาจากถ้ำครับและเมื่อมีค้างคาวมาติดกับดักพี่ๆนักวิจัยก็จะนำถุงผ้าใส่ค้างคาวที่จับได้เพื่อนำไปส่งให้กับทีมบันทึกข้อมูลซึ่งรออยู่ที่ด้านล่างครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องทำอย่างระมัดระวังและรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้ค้างคาวที่จับมาได้รับบาดเจ็บครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ใส่อะไรครับเนี่ยตามีแสง
4: อันนี้แว่นขยายค่ะก็มีไฟเอาไว้ส่องค้างคาว
1: ตอนนี้ค้างคาวเริ่มออกเยอะแล้วอาจารย
4: ์ค่ะ
1: ผมเห็นแบบบินออกมาแล้วก็เห็นเขาจับมาส่งบนโต๊ะอย่างนี้เขามีขั้นตอนกระบวนการทำอะไรกันบ้างครับ
4: พอข้างบนเขาจะวางเน็ตวางแคปใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมคะตอนกลางวันแล้วเขาก็จะเดินมาส่งเราก็จะเริ่มต้นด้วยการชั่งน้ำหนักค่ะชั่งน้ำหนักเสร็จก็จะทำการเก็บตัวอย่างก
2: ็
4: คือสวอปปากเพื่อเอาไปตรวจโร
1: ค
4: แล้วก็เก็บชิ้นส่วนของปีกซึ่งปีกเป็นส่วนของผิวหนังอ่ะ

0: ซึ่งตรงนี้จะมีดีเอ็นเอเราจะส่งเข้าห้องแลบเพื่อตรวจในส่วนของงานเกี่ยวกับสารพันธุกรรมก็คือดีเอ็นเอ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้ามีพวกปรสิตภายนอกพวกแมลงพวกเห็บพวกเนี้ยเราก็จะเก็บไปด้วยค่ะถ้ามีฉี่แล้วก็เก็บฉี่ถ้ามีอึที่ออกมาแล้วก็เก็บไปด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะวัดขนาดของเลข forearm อ
1: ่
0: ะช่วงแขนด้านบนนะคะเพื่อจะดูประมวลร่วมกับน้ำหนักตัวประมวลร่วมกับช่วงปีเพื่อประเมินว่าเขาเป็นชนิดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทราบไม่รู้จักเขาเราก็จะมีการถ่ายรูปแล้วเราก็จะเอาไปตรวจดูกับหนังสือซึ่งเป็นเหมือนกับคัมภีร์ของเราว่าดูว่าเป็นตัวอะไร
2: เอาจำแนกชนิด
0: สั
2: ตว์ป่า
0: ซึ่งงานในส่วนของห้องปฏิบัติการในภาคสนามก็จะมีประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของห้องปฏิบัติการที่คณะกับที่สถาบันอนุชีววิทยา
3: ครับ
0: แล้วในเรื่องการทำงานของเราจะเห็นไหมคะว่าพอพี่เข้ามาส่งปุ๊
3: บ
0: เราจะชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดเก็บตัวอย่างค่อนข้างเร็วเพราะว่าพวกเนี้ยเขาตัวค่อนข้างเล็กพอเล็กปุ๊บการเผาผลาญพลังงานเขาจะสูงมากแล้วเลยอย่างเงี้ยเขาจะดิ้นใช่ไหมเขาจะใช้พลังงานเยอะแล้วจะหมดพลังงานแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเสียตายเดี๋ยวพวกนี้ไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นพอทำเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยเลยในทันที
2: น้องข้างคาที่จะมีโอกาสนี้นี่จะมีอะไรบ้างครับ
0: ในถ้ำนี้ที่เราสำรวจกันต่อเนื่องนะคะก็จะมีข้างคาคุณกิติกับที่เจอบ่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นปีกถุงคราวดำที่จะตัวโตขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะตะกี้ถ้าดูก็จะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กใช่ไหมคะถ้าคุณกิติจะตัวเล็กจิ๊ดนึงเราจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือข้างคาวกินแมลงจะตาเล็กไอ้หูจะโตแต่ถ้าข้างคาวกินผลไม้จะตาโต
2: คร่าวๆสังเกตตาก็พอบอกได้ละว่า
0: พอบอกได้ระดับนึงเลย
3: ก
0: ิน กินอะไรว่ากินผลไม้ต้องตาโตแต่อันนี้จะใช้คลื่นเสียงใช่ไหมแล้วต้องหูต้องใหญ่รับสัญญาณได้ดีรับคลื่นได้ดีเงี้ยค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เขาออกจากถ้ำเนี่ยประมาณสักหก
0: ช่วงมืดก็ประมาณหกโมงถ้าหน้าหนาวก็ออกเร็วหน่อยแล้วแต่มืดใช่ไหมคะขึ้นกับอุณหภูมิก็จะออกกันอยู่แค่ประมาณ 20-30 นาทีอย่างคุณกิติเนี่ยก็จะออก2ช่วงคือช่วงมืดอย่างนี
1: ้
0: แล้วออกทีตอนนู่นจะเช้าเลยค่ะ
2: ผมเห็นช่วงนี้ข้างคาวถูกจับมาชั่งน้ำหนักเยอะมากเลยเด
0: ี๋
2: ยวผมก็ปาร์คเนี่ยถอยออกมาให้อาจารย์จูนทำงานเต็มที่ก่อน
0: ได้
2: แต่ถ้าอาจารย์จูนเจอข้างคาวคุณกิติเนี่ยเดี๋ยวเรียกผมหน่อย
0: ได้ค่ะอ
2: ยากเห็นตัว
3: เป็น
2: มากเลยว่าม
3: ัน
2: เป
3: ็
2: น
3: ยัง
2: ไ
3: ง
2: ขนาด
0: นี้จริงไหมใช่ไหมคะได้ค่ะ
2: ผมจะเท่าที่โป้งปาร์คกันแน่เดี๋ยวเราไปสังเกตไกลๆหน่อยแล้วกัน
0: ได้
2: จะไม่รบกวนอาจารย
0: ์
2: เดี๋ยวผมมาอาจารย
0: ์
3: ค่ะโอ้มาแล้วตัวเล็กมากเลย
2: จันจูนเทียบให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไง
4: จ
2: ุดหนึ่งอ๋อนี่ไงเท่านิ้วโป้งจริงด้วยป้าสงสัยเหมือนหมอไหมว่าข้างๆคุณกิติเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไง
3: ผมก็สงสัยเหมือนกันครับมันจะมีความสำคัญไง
2: ยังไงหมอจูน
0: คือข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นข้างคาวกินแมลงใช่ไหม
3: ครับ
0: และทีนี้ด้วยความที่กินแมลงแมลงที่เขากินตัวเขาเล็กเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: แค่นี้อันนั้นเขาก็จะกินพวกยุงพวกแมลงที่เป็นศัตรูพืชหรืออะไรพวกนั้นพอกินยุงปุ๊บเนี่ยเป็นไงปริมาณยุงก็ลดลงศัตรูพืชที่จะไปทำลายพืชผักก็ลดลง
2: ถึงว่าไม่โดนยุงกัดเลยเนี่ย
0: ทีนี้ข้างคาวบ้านเราที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นข้างคาวกินแมลงคือพวกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างคาวกินผลไม
1: ้ครับ
0: ซึ่งข้างคาวกินผลไม้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องระบบนิเวศอีกเหมือนกัน
1: ครับ
0: คืออย่างเขาผลไม้ที่กินไปบางทีเขาก็ปีนไปกินนู่น
1: ครับ
0: ปล่อยเม็ดร่วงไปก็จะเหมือนเป็นคนปลูกป่าด้วยเป็นคนช่วยกระจายพวกต้นไม้ด้วยแล้วเขาช่วยผสมเกสรอะไรด้วยว่าบางทีเขาไปกินพวกน้ำหวานในดอกไม้มันก็ช่วยผสมเกสรในพวกนี้ด้วยคือข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
1: ครับ
0: นะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่เจอในบ้านเราแล้วก็แค่โซนผืนป่าฝั่งตะวันตกคือเป็นสัตว์ค่อนข้างประจำถิ่น
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลกนะตอนนี้โอเคเขานำโรค
3: ครับ
0: แต่ทีนี้เราได้ยุ่งกับข้างคาวบ่อยไหม
3: ไม
0: ่ก็ไม่เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเรายุ่งกับเขาเราก็ต้องดูแลเราดีๆมีเห็นไหมเรามีถุงมือ
2: เราม
0: ีผ้า
3: ใช่มั้ย
0: เรามีเสื้อใช่เพื่อป้องกันทำเสร็จแล้วก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาด
2: เข้าใจป่ะปาร์ค
3: เข้าใจครับ
2: ไอ้ข้างคาวเนี่ยมันก็มีทั้งโทษแล้วก็มีประโยชน
0: ์
2: เพียงแต่ว่าเราจะมองมุมไหนหรือว่าใครจะรู้จักข้างคาวลึกซึ้งแค่ไหน
0: ใช่มั้ย
3: มันแดคิวล่ากับแบทแมนมันอยู่ในร่างเดียวกัน
0: ใช่แล้วค่ะ
2: แดคิวล่ากับแบทแมนอยู่ในร่างเดียวกันจริงเหรอ
0: ใช่มั้ย
3: ข้างคาวเหมือนกันไง
2: เป็นไงบ้างปาร์คตั้งแต่เช้ายันเย็นเหนื่อยป่ะครับ
3: ไม่เหนื่อยครับสนุกมากครับทำภารกิจ
2: ภารกิจสนุกไหม
3: สนุกครับ
2: ดูสิพี่ๆแต่ละคนเนี่ยทุ่มเทแรงงานแรงใจเพื่อทำงานวิจัย

0: เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้วก็ขนาดเล็กที่สุดอย่างค้างคาวคุณิติปาร์คก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าค้างคาวคุณิติเนี่ยเป็นยังไง
1: เห็นแล้วครับ
0: ก่อนที่ปาร์คจะรู้ว่าค้างคาวคุณิติเนี่ยมีประโยชน์ปาร์คก็จะมองเห็นแต่ภาพที่ว่าค้างคาวเนี่ยเป็นแต่ผู้ร้าย
1: ใช
0: ่โอ้เอาโลกเอาอะไรมาหมดแต่พอเราเรียนรู้แล้วว่าอย่างที่อาจารย์จูเล่าให้ฟังอาจารย์ป๊อปเล่าให้ฟัง
1: ครับ
0: แล้วก็รู้ว่าค้างคาวเนี่ยประโยชน์ก็เยอะมากแล้วปาร์คก็เห็นค้างคาวคุณิติแล้วรู้สึกไงบ้าง
1: โหเล็กมากเท่านิ้วโป้งจริงนะครับนอกจากค้างคาวคุณิติแล้วก็ยังได้เจอกับค้างคาวหลายชนิดด้วยครับสนุกมากครับ
0: ครับแต่วันนี้เวลารายการ Animal Speak หมดลงแล้วนะครับ พบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: Animal Speak ยังไม่จบนะครับเพราะภารกิจแห่งการอนุรักษ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่งานในภาคสนามเท่านั้นหลังจากที่เก็บตัวอย่างต่างๆของค้างคาวมาแล้วเราจะนำมาทดสอบตามกระบวนการในห้องแลบอีกหลายขั้นตอนเลยล่ะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญไปกว่านั้นเป้าหมายของงานวิจัยที่เราทำอยู่นี้เพื่อมุ่งหวังการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและปลอดภัยของทั้งมนุษย์และค้างคาวครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: เซฟตี้โบ
3: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท

เอ1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราและก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคน
0: ปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
0: ่ค่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี้ย
2: ค่ะค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: บีสขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย

ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ต่านั้น
1: ชอบ
0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
2: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
2: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
2: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
2: สั้นๆ
0: ต
2: ้
0: นทุนคือขยะ
2: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
2: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
2: เออ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงนะฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
2: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้กลบด้วย
2: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละโหฝังกลบเข้าไป
2: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
2: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: อ่ะพอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
2: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
2: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
2: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
2: ทีละอย่าง ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
2: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
2: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
2: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: จำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
2: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
2: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
2: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
2: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
2: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
2: บวบ
0: หลายถุงเลย
2: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
2: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
2: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสดินบอกสวย
0: เ
2: ดี๋ยวทำอาหารเสดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสดินนะครับ 70%

0: ปอร์เซ็นต
1: ์
0: โปะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
2: ครับ
0: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
3: ้คราวนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
3: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลินลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
3: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
0: จบ
3: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
3: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือน
0: ใช่ผม
3: ได้ปุ๋ย
4: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
3: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
0: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
3: ครับ
0: โอเคละ
3: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
5: ฮึบ
3: นี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะโอเคออกมาทำใหม่แล้วก็ต้องมาเก็บ
4: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือน แล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัป

0: โหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้ล่ะครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic.
1: Oh, ครับ
3: That's all made from bottle caps.
1: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับและออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching.
3: Yeah.
1: Oh, ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวดนะ
3: ใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อัน
1: น
3: ี
1: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah.
1: เป็น
3: exactly.
1: product ได้
3: yeah.
1: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
3: yeah.
1: sure
3: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm-hmm. So it's not good to work with.
1: All right.
3: Also, when this melts in like a bit like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
1: yeah.
3: which isn't very attractive.
1: Cup.
3: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
1: okay.
3: slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE,
1: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะครับ
3: is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well.
1: Mm, yeah.
3: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
1: Yeah, and it's strong.
3: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
3: What we do, turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
3: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
3: If you have a look in the top here,
1: ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
3: yeah.
1: นะครับ
3: There we go.
1: And then you get all.
3: But then you'll see, mm-hmm. this is what we get. Mm-hmm. So that's all the bottle caps.
1: Mm-hmm.
3: And then that is now ready for us to turn into new products.
1: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
3: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้
3: yeah.
1: เอง
3: yeah.
1: ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
3: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
3: yeah.
1: ตอนน
3: ี้
1: พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท์
3: yeah.
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
3: What's nice about this project is that you don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
3: Like I myself am not an artistic person.

0: But I think that's what's really special about this, is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับ
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah.
1: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ชา
3: Very nice.
1: Thank you. ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably hot moon.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าสมมุติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
4: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนสมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนREMพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่เกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

ถ้าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่ เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกบ้านก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการสลายประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมแล้วก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

ริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายหรือจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จาก

่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้เอาแค่ว่ามี4อาการในพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่ไปเป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งและตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ย

ขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้เพราะมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตรกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยและคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอก้านี้ก็ถือว่าอ้วนอีกอันนึงก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกาย

กายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2ก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างพวกภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุและมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะฮะหรือบางคนก็ไม่นอนเลยสองสามวันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บตีหนึ่งตีสองตีสามพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4 5ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตี2ตี3พอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตี2ตี3นะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตี4ให้นอนตี4วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตี1ตี2นาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6โมงก็จะตื่นเช้าคือตี2ตี3ก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเค้าเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง 6:00 น.เย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพแล้วว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเค้าแนะนําว่าถ้าคนที่ทํางานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทํางานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ำอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนกรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้8 9ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการหลั่งสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเรา

เราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: ก
1: ตีโฟโอ
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ห่างจากชายฝั่งทะเลอันดามันทางด้านจังหวัดสตูลไปทางทิศตะวันตกประมาณ20กิโลเมตรมีเกาะใหญ่แห่งหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลลึกบนเกาะแห่งนี้มีปริมาณฝนที่ตกลงมาเกือบตลอดทั้งปีทำให้มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่หนาแน่นและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดของลมมรสุมส่งผลให้ป่าดิบชื้นกับเก็บน้ำมีลำธารน้ำจืดไหลลงมาจากยอดเขาสูงลงสู่ทะเลจนกลายเป็นที่มาของชื่อเกาะในภาษามาลายูว่าตือโลตาวาซึ่งหมายถึงอ่าวน้ำจืด

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำให้ที่นี่เป็นเกาะที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยบางพุงจงสัตว์ป่าที่หายากกำลังเกาะแนบแน่นอยู่กับต้นไม้การพรางตัวของมันกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของป่าจนทำให้ศัตรูยากที่จะเห็นตัวที่นี่ยังมีงูหลายชนิดและงูเหลือมก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไปหลังจากกินอาหารพวกมันจะขึ้นมานอนพักผ่อนบนกิ่งไม้เหนือลำธารและพร้อมที่จะพุ่งตัวลงน้ำเมื่อมีศัตรูเข้ามารุกรานความหลากหลายทางชีวภาพได้สร้างความสวยงามจนกลายเป็นความมหัศจรรย์น้ำจืดที่ไหลจากยอดเขาสูงถึง700เมตรไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดระบบนิเวศน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มที่นี่จะมีป่าที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าชายเลนป่าชายหาดและป่าพรุ

และที่นี่คือป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้แนวเส้นถึงสุดของโลกนะครับด้วยสภาพอากาศที่ร้อนชื้นรวมไปถึงฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจึงทำให้ป่าแห่งนี้มีลักษณะพิเศษมากกว่าป่าทั่วไปครับสารคดีไวทัวร์ของเราในตอนนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ระบบนิเวศของป่ามากขึ้นรวมไปถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติด้วยและที่สำคัญนะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษเดี๋ยวไปติดตามครับว่าแขกรับเชิญพิเศษของเรานั้นเป็นใครมาจากไหนครับ

วันนี้แขกรับเชิญทั้งสองของเราจะมาสาธิตการหาอาหารในป่าฝนเขตร้อนเพื่อเอาตัวรอดบนเกาะที่มีอันตรายอยู่รอบตัวทรงกลิ่นประกอบผลหรือปู่คนเบิกทางคนทำสารคดีที่เดินทางถ่ายทำเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่ทุรกันดารมาแล้วเกือบทั่วโลกส่วนอีกคนหนึ่งคือพลเลที่กล้านแดดกล้านลมผ่านคลื่นผ่านลมมรสุมมาทั้งชีวิตสมบูรณ์ชาวน้ำหรือที่คนมุสลิมแถบทะเลชายฝั่งอันดามันเรียกเขาว่าบังโซทั้งสองคนมีความแตกต่างกันทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยแต่จะต้องหาอาหารเพื่อเอาตัวรอดบนเกาะที่มีอันตรายอยู่รอบตัว

เริ่มที่ลำธารแห่งหนึ่งในป่าดิบชื้นแขกรับเชิญทั้งสองจะต้องจับปลาน้ำจืดมาทำอาหารบางโซนใช้วิธีจับปลาด้วยการตกเบ็ด

ลำป่าที่มีความยาวพอเหมาะปลายเรียวและอ่อนพิ้วมาทำเป็นคันเบ็ดและจับไส้เดือนที่หาได้ในป่ามาทำเป็นเหยื่อตกปลาส่วนหมู่คนเบิกทางใช้วิธีการหาปลาที่แตกต่างไปจากบางโซนใช้วิธีฟาดหมายลงไปในน้ำซึ่งเป็นวิธีหาปลาของชาวมันนิหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของชาวซาไก่อาศัยอยู่ในป่าลึกทางภาคใต้ของประเทศไทยกล้าไม้ป่าที่เขาตัดมาความยาวประมาณ2 เมตรมีความเหนียวและแข็งแรง

ากหมายลงไปในน้ำบริเวณที่คาดว่ามีปลาหลบอยู่ตามโขดหินความรุนแรงที่ฟาดลงไปในแต่ละครั้งจะส่งคลื่นเสียงไปกระทบกับปลาที่อยู่ใกล้ๆจนเกิดอาการช็อกและลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำ

บางโศกและปู่คนเบิกทางหาปลาด้วยวิธีการและประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่ในที่สุดทั้งสองก็สามารถจับปลาเวียนตัวขนาดย่อมๆขึ้นมาได้

นำปลาเวียนที่ได้มาเสียบกับไม้ไผ่แล้วนำไปย่างไฟส่วนปู่คนเบิกทางนำปลาไปห่อใบไม้จากนั้นก็นำไปเผา

พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณที่น้ำลดลงต่ำสุดและมีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน6เมตรคือระบบนิเวศที่หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและเรียกว่าพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลจึงมีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งรากค้ำยันของต้นโกงกางขนาดใหญ่ในช่วงน้ำลงคือที่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดและปูทะเลก็คือเป้าหมายของการล่าในครั้งนี้ชาวเลอย่างบางโศกคงมีวิธีจับปูทะเลได้ไม่ยากแต่ลูกอีสานอย่างปูคนเบิกทางจะจับปูทะเลได้หรือไม่

ทั้งสองคนมีวิธีการทำอาหารที่คล้ายกันนั่นก็คือการย่างปูทะเลบนกองฟืนซึ่งทำให้มีกลิ่นหอมกว่าการนำไปต้ม

ลูกอีสานคนนี้มีแหติดมาด้วยเขาใช้มันให้เป็นประโยชน์ปู่คนเบิกทางมองหาฝูงปลากระบอกซึ่งเป็นปลาที่หากินบริเวณผิวน้ำใกล้ชายฝั่ง

การกินปลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเป็นวัฒนธรรมการกินอาหารอย่างหนึ่งของคนอีสานแต่เนื้อปลาทะเลก็อาจมีพยาธิจึงทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารได้

และทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าวัฒนธรรมและถิ่นอาศัยนั้นไม่ใช่ข้อจำกัดในการเอาตัวรอดของมนุษย์เลยครับป่าฝนเขตร้อนที่อยู่ในคาบสมุทรมลายูแห่งนี้ได้แสดงพลังให้เราได้เห็นว่ามนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเรานั้นยังคงดิ้นรนอยู่ในธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้

0: คดีขยะพลาสติกของมนุษย์โจทย์จะให้การอย่างไร
1: เพื่อนๆของข้าต้องตายเพราะลำไส้อุดตัน
2: เพื่อนดิฉันต้องตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไปเขานึกว่าเป็นอาหาร
3: โอ้นี่ไงที่เป็นข่าว
4: เพื่อนๆนกของข้าต้องตายไปเป็นเบื่อเพราะขยะพลาสติกของมันนั่นแหละ
5: ใช่ๆมันยิงเพื่อนผมจนเต็มอ่ะ
0: อันนี้คดีขยะพลาสติก
6: นอกจากมาเลียมเพื่อนฉันแล้วยังมีพยูนและสัตว์ทะเลที่ต้องตายเพราะมันอีกเยอะเลย

0: เอาละศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สัตว์บกสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะละเลยไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติกศาลขอตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอย่าให้มาเรียมตายฟรีนะไอ้มนุษย
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสายภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญภาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบัน

เปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีการมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้อเจ้าเด้อเด้อหันบ่เฮาสิเอานี่เจ้ายังเขาขอมาเจ้าเว้ยเจ้าตายแล้วมอนี่เจ้าก็บ่ฟังให้ได้เป็นบ่เจ้าที่มันเฮียงเด้อเอ้าโอเคคือซอยนี้ซอย3นี่ปลูกล่ะเออมื้อปีกันบ่นี่เป็นกันเออพี่เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาบูชาให้เป็นหยังมาบ่ามาบนอยู่นี่ มาแก่อยู่นี้ถ้ามาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดูอ่ากันตะลกธรรมดาแล้วกันมามามาใกล้ก็มีมาเข้าลองดูลองบนดูเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก่
1: ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากครูก็เรามาปิ้งรับประทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34 34
5: 35 36

0: ำปลาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนจึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองจึงนุ่งเรียนบิทลงลักลักจึงนุ่งเรียนจึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังจึงภาษากระใสจึงวีนขันมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ภาษาบลูถึงวิทลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมปัวยาจวยแหน่กระถังทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมปัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกืดไม่แหละดังเรื่องตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกันเลยกับอีเว้าภาษาบลูกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กับตามตั้งภาษาบลูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเว้าภาษาบลูออนกอนสงัดอันในตองปะตะเวตระณะลันตองภาษาบลูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว
3: ออนไลน์เกิดกับ

0: ងណែនចកតេរូនជារេនេអញក៏តុំតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជុំមកជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺបែបថាហ៊ីនមិនតង់ផុនណាណាគូលមិនតង់ពុនណាណាครับអគីជក់ងក់ជក់ចាក៏ឆ្បាយអណ្ដោតឆែតជឺអានតអបនជក់ងក់ជក់ចាប៉កថែវណៃលក់ចប់ប៉ប៉ងគេលបូនតង់ឡៃអឺតង់ឡៃតាតង់ឡៃតង់ឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉កកណោះអយុតាដកខងណៃបបនពើយ៉ាងនេះ
1: หากคนพูดจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานลื่นเลิงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กวยบลูสำหรับนิสัยเกิดกวยทีค่อนข้างอีมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเออีเกิดกวยทีเต่าหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีอดตึงวีลอีอายุระอายเป็นความสามัคคีเอิดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลื่อยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมครอบครัวตึงดอง
3: ញាមូគណាញាវិធលងមិនសែងធ្វើដកខងបាយធ្វើដកខងញាគូណាដកខងកណៃហើយយករៀងតាយ៉ាអន្តកើតសោះតាយ៉ាអំពេញភយានាបើនអនភយានាខសោះសើយអើយជកតាយ៉ាអនពិសតអាការពវិបហើយបហើយនៃអីអាយកដកខងដកតឡាតជន់បហើយថៅហើយនេះ
2: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเดาะคองเคยประจิตัวระเจาะปัดเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปัดระเจาะเดาะถึงคองเดาะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ้นปัญหาหรือให้เบิ้นทุกความเจ้าให้หลายปัดระเจาะถึงเดาะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบเดาะคองก็ช่วยเบิ้นทุกอย่างปัญหาเดอะคองที่ซองอะตึไกเบิ้นในส่วนตรงในกาวคือว่านายเบิ้นปัญหาผลกระทบที่แหนมอะตึสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอสวมไหลตะเบิ้นนะเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
4: เดอะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าเอิดแบบสภาพเดิมๆ
3: วนปะจุอากาปะดะคองมีลายเกา

0: เบิร์นอากาศที่จะกาเบิร์นอากาศพืชประมาณ10กว่าโตเบิร์นอากาศคือสะอึยที่สุดจะกาบ่ให้ขยะออนเดอะคองอากาศบ่ให้ออนอากาศสะอึย1ดอกคองอากาศพืชสะอึยอาการแต่ละทอยออนอัน1ดอกคองออนสะอึยเอ้ย
1: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมอ่ะไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล
2: ์ปังละอันไหนจับปลาที่
1: ไหมอ่ะไปเอาพี่จับปลา
3: ปัญหาหนัวทีเบาตือท้าออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงท้าปัญหาจุ่มในสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
4: กำลังจ
3: ะบุ้งบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดตือหนัวโดยเอตุสื่อยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคืนอาเทียยาออน

ยออ่อนทะแนนเนี่ยสะเลรักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนแก๊ดแก๊ดกระชอเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดสอภาษาไหลแต๊ดจ่าไหลปอไก่ตาอ้นภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนุยภาษาบลูไหลคือเดอะเดอะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่เอิร์ดพนุยปอ

้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับ

เรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่น้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดไม่สาบค้างคาวหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: มาส่องหอยอ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไห
3: มมี
2: คิดว่าตัวแค่ไหน
3: เล็กมาก
2: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนว่าเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
4: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะ
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
4: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
4: ตรงที่มีโขดหิน
2: มีโขดหินมีตรงไหน
5: กำแพงถ้ำ
2: ครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
4: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี
2: ้อยาก
4: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
6: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
6: ความชื้น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
6: ความอุณหภูมิ
2: มีอะไรอีกไหม
4: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยวอยู่ประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค
2: ่
0: ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
4: มันมีไฟฉายด้วย
2: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่ไม้พี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
7: พี่ตาย
2: ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
4: พ
2: ี่
4: แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้ไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
8: อยู่กลุ่มจำไม่ได้หาหอย
9: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจอก็ช่วย
8: ดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้าไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
2: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือ

0: ของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับพอเราได้มาเราก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
1: ผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นนะคะหาไม่เจอค่ะ
2: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
3: เจอหอย
4: มันเหมือนเจอผีนะคะ
3: เจอหอยหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อละมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาหัวหางไว้ไหน
2: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
5: มาลำบาก
6: โอ้ยเมื่อไรจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้จะทำยังไงดินเนี่ยตายแล้ว
7: เร็วมานี่มาทางนี้
6: จะทำยังไงดิตายแล้ว
7: เอามือมาเรียกมือนี
6: ่
7: เดินมา
6: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
7: มาจัง
1: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากว่ามันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโขกค่ะ
0: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
8: เชื้อออกก่อนเชื้อที่ขี้ออกก่อน
9: ตรงนี้ก็ม
10: ี
9: เจอไ
10: ห
9: ม
10: ที่ฟันมาบางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
11: เจอของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
1: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
0: มาเร็วมาดู
12: หอยล้นล้วนนี่นี่นี่เห็นไหมที่มาที่ฝั่งบนชี
13: ้ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุกค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณกับเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสบาย
2: นี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
14: คิดว่าทำไมมันชอบเด็กที่แบบนี
15: ้มันน่าคุ้มมาก
16: พอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยา

0: ให้มันไม่ใหญ่เกินไป
1: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
2: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
3: มี
2: จริงเปล่า
3: ผมได้มาเยอะมากเลย
2: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
4: ไม
2: ่หรอกมีแบบไหนบ้าง
3: เจอในแบบอย่างเยอะ
2: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่านอกๆเนี่ยรอบๆเนี้ยมีอะไรบ้าง
1: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
5: สนุกดีตรงนี้ใจเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแ
2: จกน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกนะจุดแดงเอาแล้วดูดิมีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูดิมีตัวอีหยังบ้าง
6: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี้
1: ใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
7: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
2: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
1: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
2: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงเออนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะน
3: ะ
2: เดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
1: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
2: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังดูก่อนก็ได้
8: ตอนน
2: ี้
8: มันจะเห็นเป็นวงกลม
2: ลองทีนี้ลองดู
1: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
7: เมื่อก็เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน

0: หาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
1: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษถอยมาให้ดูว่าเศษว่าขอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็จะมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันหนักก็เป็นพวกขอยที่มันจะเป็นไม่ใช่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
2: เห็นแบบในกล้องโทรทัศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินป่าเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องโทรทัศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
3: พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
0: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
3: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆไปปะยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
4: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะเป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
5: เห็นไหมขาวที่วนๆมันไปเยอะเลย
3: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษ
5: มันม้วน
3: ใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
0: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
6: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะเอ๊ะแล้วเอ้าสุดท้ายมันยาก
7: ง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
0: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
8: ผ่าฟันย่างมาเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
0: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
9: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้ามาค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
0: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
9: ขอพักว่างก่อน
3: กระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
0: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
10: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
11: ยากแต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศอาจจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

การที่จะเกิดฝนตกพายุหรือเมฆเต็มท้องฟ้าได้นั้นต้องมีองค์ประกอบใหญ่อยู่4อย่างก็คือดวงอาทิตย์โลกบรรยากาศและไอน้ำซึ่งองค์ประกอบทั้ง4นี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากลจักรบรรยากาศซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเช่นลมพายุฝนฟ้าแลบฟ้าร้องขึ้นในโลกของเราดวงอาทิตย์ทำหน้าที่คล้ายเตาเชื้อเพลิงส่งความร้อนมายังพื้นโลกบริเวณพื้นโลกที่ได้รับความร้อนมากกว่าเช่นที่บริเวณศูนย์สูตรก็จะทำให้บรรยากาศของบริเวณนั้นร้อนขึ้นเกิดการขยายตัวและลอยสูงขึ้นไปอากาศในบริเวณพื้นโลกที่ได้รับความร้อนน้อยกว่าและเย็นกว่าก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่กรรมวิธีนี้ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศขึ้นโลกของเราหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดกลางวันซึ่งร้อนและเกิดกลางคืนซึ่งเย็นกว่านอกจากนี้แล้วโลกซึ่งมีแกนเอียง 23.5 องศายังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยระยะเวลาประมาณ365วันหรือ1ปีต่อรอบการโคจรของโลกทำให้เกิดฤดูต่างๆเช่นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวน้ำซึ่งเป็นแหล่งเกิดไอน้ำพื้นโลกของเรามีน้ำอยู่มากมายความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำและลอยขึ้นไปในอากาศเพราะฉะนั้นในอากาศจึงมีไอน้ำอยู่เสมอไม่มากก็น้อยอากาศหรือบรรยากาศเป็นสิ่งที่เคลื่อนตัว

หอบเอาไอ้น้ำไปด้วยทำให้เกิดปรากฏการณ์ของอากาศตามธรรมดาเรามองไม่เห็นอากาศแต่เรารู้สึกว่ามีอากาศเมื่อลมพัดถูกร่างกายของเราเราคงเคยเห็นแล้วว่าถ้าลมแรงจริงๆลมอาจจะพัดให้ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าล้มได้และถ้าหากไม่มีดวงอาทิตย์โลกก็จะไม่มีบรรยากาศซึ่งเปรียบเสมือนผ้าห่มที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้โลกก็จะเย็นจัดไม่มีไอ้น้ำไม่มีเมฆไม่มีฝนและไม่มีปรากฏการณ์ใดๆเกิดขึ้นและในที่สุดก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ได้

จากรั้วโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัยเหล่านักศึกษาใหม่ทุกคนต่างต้องพบกับบทบาทใหม่สังคมใหม่และรูปแบบในการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้าและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเหล่านักศึกษาใหม่นี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ V มหิดลโปรเจกต์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการศึกษากองวิเทศสัมพันธ์กองกิจการนักศึกษาส่วนงานต่างๆและองค์กรนักศึกษาทั้งระบบมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานกิจกรรมต่างๆมุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรหรือมหิดล Core Valuesโดยการแนะนำให้นักศึกษารู้จักกับมหาวิทยาลัยวิถีชีวิตและเทคนิคการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยแนะนำบริการและสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างนักศึกษากับคณะน้องใหม่กับรุ่นพี่ครูกับศิษย์เป็นต้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในครั้งนี้ขอนำเสนอกิจกรรมเด่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ V มหิดลโปรเจกต์นั่นคือกิจกรรมปรับพื้นฐาน The 21st Century Skills ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเพื่อละลายพฤติกรรมระหว่างนักศึกษาใหม่รวมทั้งปูพื้นฐานการดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่21นี้อย่างมีความสุขในช่วงแรกของการทำกิจกรรมเป็นการแนะนำตัวและทำความรู้จักกันซึ่งจัดขึ้นโดยเหล่ารุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันเน้นความสนุกสนานและการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อกระตุ้นให้น้องใหม่เกิดความรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นในตอนเช้าอาทิกิจกรรมเช้าวันหนึ่งวันนั้นสวัสดีเธอจ๋ากิจกรรมเป่ายิ้งฉุบต่อแถวตลอดทั้งการสอนน้องเต้นเพลงต่างๆที่มีจังหวะสนุกสนานจากนั้นเป็นการเข้าสู่กิจกรรมเช็ค

0: อินโดยการแจกกระดาษให้เหล่าน้องใหม่เขียน3คำเพื่อบอกเล่าสิ่งที่ตนเองรู้สึกอยู่ในขณะนี
1: ้ครับผมถ้าถามว่านักศึกษาในศตวรรษที่21นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบไรนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนเลยว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังแล้วเราก็คาดหวังมากๆนะครับสำหรับการเป็นนักศึกษาในศตวรรษที่21ก็คือการมีทักษะนะครับที่สมบูรณ์พร้อมซึ่งนะครับทักษะในศตวรรษที่21ที่เราต้องการให้นักศึกษาทุกคนมีเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทักษะหลักใหญ่เนี่ย3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของทักษะการเรียนรู้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น learning and innovation skill นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยก็คือว่าทำยังไงนะครับจะให้นักศึกษานะครับจะมีนะครับส่วนที่แตกต่างจากนักศึกษานะครับในศตวรรษที่20นะครับแน่นอนที่สุดนะครับระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันนะครับซึ่งเราพบว่าการเรียนแบบ lecture based นะครับหรือการเรียนแบบ passive learning เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นักศึกษาในศตวรรษที่21ต้องสามารถที่จะทำตัวเองเนี่ยนะครับให้อยู่ในสภาวะที่เป็น active learner ได้นั่นก็หมายถึงว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างจากในอดีตนะครับเนื่องจากว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่สอนก็จะทำหน้าที่ในการมอบความรู้ให้กับผู้ที่เรียนแต่นักศึกษาในศตวรรษที่21องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นโดยตัวนักศึกษาเองสำหรับทักษะอันที่2นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นะครับเราต้องการปลูกฝังมากเลยว่าทักษะในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเราเรียกว่าเป็น life and career skill นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของนักศึกษาในอนาคตก็ว่าได้การที่เขามีองค์ความรู้ที่ดีเขาได้รับความรู้ที่ได้มาจากห้องเรียนแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถที่จะเอานำความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้ในการดำรงชีวิตของเขาได้เนี่ยนั่นก็ต้องถือด้วยว่าเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดล้มเหลวของเราก็ได้ส่วนอีกหนึ่งทักษะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่านักศึกษาในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับมีความแตกต่างค่อนข้างมากเลยเมื่อเทียบกับนักศึกษาในศตวรรษที่20นั่นก็คือเรื่องของ information technology นะครับจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีสื่อโซเชียลต่างๆมากมายนะครับซึ่งสื่อโซเชียลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมากสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่21อย่างไรก็ตามนะครับเราไม่ได้บอกว่าสื่อโซเชียลหรือสื่อออนไลน์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แน่นอนที่สุดครับเราต้องนำเอา information technology เรื่องของมีเดียเรื่องของโซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของ information technology เรื่องสื่อต่างๆเนี่ยให้เข้าถึงกลุ่มของนักศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยใช้สื่อเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและแน่นอนที่สุดครับให้ใช้สื่อเหล่านั้นไปในทางต้องเสริมทักษะของเขาทั้งทักษะในเรื่องของการเรียนทั้งทักษะในเรื่องขององค์ความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตของเขาด้วยนั่นเอง
0: กิจกรรมสุดท้ายในตอนเช้านี้คือกิจกรรมที่มีชื่อว่า Depresoning ซึ่งแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันคือ1การจับคู่แบ่งบทบาทเป็นผู้เล่าและผู้ฟังโดยให้ผู้เล่าเล่าเรื่องประทับใจของตนเองให้ผู้ฟังฟังซึ่งผู้ฟังต้องแสดงตนเป็นขอนไม้หรือก้อนหินโดยห้ามพูดโต้ตอบแสดงสีหน้าหรือท่าทางใดๆทั้งนั้นจากนั้นจึงสลับบทบาทกันหลังจากได้รับเสียงสัญญาณจากอาจารย์ช่วง2จับคู่กันเช่นเดิมโดยเปลี่ยนเรื่องที่เล่าคือให้ผู้เล่าเล่าเหตุการณ์ประทับใจในวัยเด็กให้ผู้ฟังฟังครั้งนี้ผู้ฟังสามารถแสดงสีหน้าท่าทางหรืออากัปกิริยาได้แต่ห้ามพูดจากนั้นจึงสลับบทบาทกันเมื่ออาจารย์ให้สัญญาณครบ3นาทีสุดท้ายอาจารย์จะให้นักศึกษาจับกลุ่มกันเพื่อระดมความคิดเห็นความรู้สึกของแต่ละคนเขียนลงในกระดาษว่าตนเองรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องพูดให้ผู้ฟังที่แสดงตนเป็นขอนไม้หรือก้อนหินโดยเปรียบเทียบกับเมื่อพูดให้ผู้ฟังที่แสดงความรู้สึกโต้ตอบและในฐานะที่เป็นผู้ฟังตนเองรู้สึกอย่างไรจากนั้นส่งตัวแทนเพื่อมาแบ่งปันความรู้สึกที่รวบรวมได้เหล่านั้นให้เพื่อนๆทุกคนฟัง
2: พร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมโอเคเนาะเรามาฟังน้องกลุ่มนี้เลยเดี๋ยวเชิญหน่อยเลยครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นแนะนำตัวด้วยนะครับแนะนำตัวด้วย
3: นุ่นมาจากบริหารค่ะ
2: ชื่อนุ่นมาจากคณะบริหารนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆในกลุ่มระดมความคิดออกมาได้กี่ข้อครับได้เยอะไหม
3: ก็คนละข
2: ้
3: อ
2: ได้คนละข้อนะครับพร้อมไหมครับเอาสถานการณ์ที่1ก่อน
3: ผู้พูดรู้สึกพูดไม่ค่อยถูก

0: นึกไม่ออกตื่นเต้นสั่นสั่นพูดมากไม่ได้เตรียมเรื่องมาพูดพูดแล้วฮา
1: อันนี้คือแบบที่หนึ่งใช่ไหมครับแบบขอนไม้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แบบขอนไม้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบอิสระเสรีครับเป็นไงครับ
0: ผู้พูดก็รู้สึกว่าจำไม่ค่อยได้ชอบหัวเราะชอบสงสัยตาฮาฮาเรื่องมีสีสันมากขึ้น
1: นะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่สองนะปรบมือให้กับน้องนุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูกลุ่มนี้บ้างดีกว่าอะไรครับใครเป็นคนพรีเซนต์แนะนำตัวอะไรครับ
2: ค่ะชื่อเตยมาจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ค่ะ
1: ในสถานการณ์ที่1ขอนไม
2: ้ทำให้ไม่อยากพูดเพราะเหมือนพูดกับก้อนหินเหมือนที่เราพูดไปไม่มีประโยชน์รู้สึกเสียใจมากครับที่พูดไม่ฟังเรา
1: เขาฟังแต่เขาเป็นก้อนหินนะครับผู้ฟังอะครับ
2: เป็นผู้ฟังก็ทำให้ได้รับรู้เรื่องราวของเพื่อนว่าพอเวลาเราอยากจะพูดแทรกเสนอความคิดเห็นแล้วก็พูดไม่ได
1: ้เพราะคุณเป็นก้อนหินและขอนไม
2: ้แต่ก็ได้ฟังเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เพื่อนเล่าทำให้รู้สึกมีความสุขมาก
1: ๆแอบยิ้มในใจแต่แสดงออกไม่ได
2: ้แล้วก็สนุกดีได้ฟังเรื่องราวในอดีตแบบฮ่าฮาแต่ว่าเหนื่อยเวลาต้องทำนานนิ่ง
1: คือต้องคอนโทรลใบหน้านะครับนะเขาต้องเป็นแบบใส่หน้ากากไว้อ่ะแล้วในสถานการณ์ที่2ปล่อยอิสระเลยแสดงความรู้สึกได้อย่างเต็มที่ว่าไงครับ
2: ก็ชอบมากค่ะเหมือนแบบว่าเรา
1: ถ้าเป็นผู้พูด
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนว่าเราได้ต้องการสื่อว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็แบบว่าเขาก็ได้แลกเปลี่ยนเหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงค่ะ
1: ครับ
2: ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขกับการพูดแบบแรก
1: แล้วผู้ฟังล่ะผู้ฟังแบบที่2รู้สึกไงมั้ง
2: รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็อยากจะฟังเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเราสามารถแสดงออกได้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เขาเล่ามา
1: โอเคขอเสียงปรบมือให้กับน้องเตยหน่อยครับเรามากลุ่มนี้ดีกว่านะครับจุดไหนที่เหมือนอาจจะพูดสั้นลองบอกจุดที่เราเห็นต่างหรือว่ามีอะไรที่ต่างของเพื่อนบ้างดีกว่าเชิญเลยครับแนะนำตัวเลยครับมาจากคณะอะไรชื่ออะไรครับ
3: สวัสดีค่ะมาจากพยาบาลค่ะชื่อน้ำพึ่งค่ะ
1: สถานการณ์ที่หนึ่งถ้าคุณเป็นผู้พูดแล้วคุณพูดกับขอนไม้คุณรู้สึกยังไงครับ
3: ค่ะก็รู้สึกอึดอัดเดาความรู้สึกคนฟังไม่ถูกแล้วก็ไม่อยากพูดต่อค่ะ
1: ไม่อยากพูดต่อแล้ว
3: ไม่รู้ว่าเขาสนใจเราหรือเปล่าเขาอาจจะมือลอยหร
1: ือ
3: เปล่า
1: ผู้ฟัง
3: ก็อึดอัดทำตัวไม่ถูก อยากแสดงออกแต่ก็ไม่สามารถทำได้
1: แล้วเราพอเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ที่สอง
3: ค่ะผู้พูดนะคะ
1: ผู้พูด
3: ก็อยากพูดมากขึ้นสบายใจค่ะ
1: สบายใจ
3: ร
1: ู้
3: สึกว่าเขาสนใจคำพูดของเรา
1: เขาสนใจเรานะเขามีอารมณ์ร่วมกับเรา
3: แล้วก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์ของผู้ฟังฟุ้งฟิ้งมาก
1: เป็นเรื่องที่ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิงวุ้งวิงฟุ้งฟิ้งมากโอเคขอเสียงปรบมือนะครับให้กับน้องน้องอะไรนะน้องน้ำผึ้งหน่อยครับไปด้านหน้าบ้างแล้วก็เห็นไหมครับว่านะก็มีความรู้สึกที่หลากหลายที่เราอยากยุกลุ่มนี้เหมือนกันเนี่ยใครช่วยนำเสนอหน่อยครับว่าความรู้สึกของผู้พูดและผู้ฟังในกลุ่มของคุณรู้สึกยังไงแนะนำตัวเลยครับ
4: ครับชื่อเสกครับมาจากพยาบาลรามาครับ
1: สถานการณ์ที่หนึ่ง
4: ก็ผู้พูดนี่ก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกแย่รู้สึกเหมือนแบบพูดอยู่คนเดียวคือคนพูดก็จะรู้สึกโล่งตรงที่มีอะไรก็ได้พูดออกไปถึงเวลามองหน้าผู้ฟังเนี่ยก็จะแบบสบตาสิสบตาสิอะไรครับแล้วก็สำหรับผู้ฟังนะครับผู้ฟังในสถานการณ์แรกก็รู้สึกอึดอัดที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นสำหรับสถานการณ์ที่สองนะผู้พูดก็จะรู้สึกได้ระบายเหมือนกันฮะแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงตรงที่อย่างน้อยมีคนสนใจที่เราพูดแล้วก็สำหรับผู้ฟังนะผู้ฟังก็จะรู้สึกแบบมีอารมณ์ร่วมไปกับผู้พูดไม่รู้สึกอึดอัดสามารถแสดงความอารมณ์รู้สึกออกมาได
1: ้ขอบคุณมากนะครับกลุ่มสุดท้ายเหลืออีกหนึ่งกลุ่มเชิญเลยครับ
5: ค่ะชื่อกี้นะคะอยู่วิศวะค่ะสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะผู้พูดบอกว่าเขินๆไม่เคยพูดให้ใครฟังอะค่ะแปลกใจที่มาพูดให้คนเพิ่งรู้จักไม่สนุกไม่รับการตอบโต้แปลกๆเหมือนพูดคนเดียวส่วนผู้ฟังนะคะบอกว่าอึดอัดเกรงเหมือนโต้กลับไม่ได้ทำสีหน้าไม่ถูกปฏิบัติตัวไม่ถูกรู้สึกเสียมารยาทที่ไม่ได้โต้ตอบค่ะ สถานการณ์ที่สองค่ะ
1: ในสถาน

0: กันที่2อิสระและคราวนี้
1: เขาพูดบอกว่ารู้สึกดีเหมือนมีคนฟัง
0: ครับ
1: รู้สึกว่าเขาโต้กลับเราทางอาการได
0: ้อืม
1: ผู้ฟังก็บอกว่ารู้สึกได้ร่วมพูดคุยเข้าถึงอารมณ์ของผู้เล่าได้มากกว่า
0: อืมโอเคนะครับนั่นเป็นมุมมองของกลุ่มของน้องกี้อ่ะปรบมือให้กับกี้หน่อยครับอันนี้ครับเป็นตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับนะนึกและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะเหมือนกับเวลาที่เราเรียนในห้องเลคเชอร์ครับนะมันจะแตกต่างจากการเรียนในมัธยมแล้วนะหน้าเวทีจะมีอาจารย์นะครับที่เลคเชอร์คุณอยู่หนึ่งท่านนะครับสถานการณ์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอาจารย์คือผู้พูดพวกคุณคือผู้ฟังนะครับแต่ถ้าพวกเราเป็นแค่ก้อนหินนะครับไม่มีอารมณ์ร่วมไม่แสดงถึงความรู้สึกไม่บ่งบอกด้วยท่าทางแววตาที่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจคิดถึงในมุมของอาจารย์ความรู้สึกของเราวันนี้นะครับเป็นตัวจับนะครับอาจารย์คนนั้นอาจจะเลือกในเส้นทางที่ว่าสอนให้จบไป
2: ก็กิจกรรมในวันนี้ครับมันเป็นโอกาสที่จะได้แบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับมหาลัยมหิดลมากขึ้นได้เจอเพื่อนมากขึ้นนะครับเพราะเป็นกิจกรรมที่ดีครับเที่ยวเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาจริงๆครับได้รู้จักเพื่อนได้เจอพวกรุ่นพี่ได้เจออาจารย์ที่เขามาสอนความรู้ต่างๆให้ครับเพื่อจะทำให้ผมพร้อมในการเรียนต่อไปในมหาลัยมหิดลครับ
3: ที่หนูเลือกมหิดลนะคะเพราะว่ามหิดลเนี่ยเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งด้านในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะมีทุนเยอะแยะมากมายมหิดลเป็นมหาลัยที่ใหญ่มากแล้วก็ทิวทัศน์ดีสิ่งแวดล้อมดีมาเดินแล้วก็รู้สึกชอบมีความสุขค่ะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้เพื่อนๆเยอะทั้งมิตรภาพได้รู้จักพี่ๆรู้จักมหิดลมากขึ้นค่ะความเป็นมหิดลทั้งอาจารย์ทั้งรุ่นพี่ทำให้รู้สึกว่าเราได้เข้ามาอยู่ในรั้วของมหาลัยมากขึ้นค่ะ
4: ในฐานะรุ่นพี่นะคะสำหรับกิจกรรมที่เกิดในวันนี้เราต้องการให้นักศึกษานะคะหรือว่ารุ่นน้องใหม่ๆนะคะมีทักษะในการสื่อสารนะคะที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องการให้เขามีกระบวนการในการคิดนะคะวางแผนให้เป็นกลุ่มนะคะได้เจอเพื่อนใหม่ๆการเข้าหาผู้คนใหม่ๆมีความสามารถในการเจอเพื่อนแล้วก็ปรับตัวเข้าหาผู้คนใหม่ๆนะคะในฐานะรุ่นพี่ความรู้สึกที่มีให้กับกิจกรรมนะคะเพราะว่ามันสามารถทำให้รุ่นน้องเนี่ยมีความสามารถในการที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็มีสกิลที่พร้อมสำหรับเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ค่ะคำแนะนำสำหรับรุ่นน้องนะคะที่กำลังจะปรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะคะแน่นอนค่ะมันมีสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าบางคนอาจจะต้องย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพหรือแม้แต่ในกรุงเทพเองก็ต้องอยู่หอใช่ไหมคะเขาจะต้องอยู่ห่างจากครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมาใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นดังนั้นตัวเขาเองเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกิจกรรมเพราะมันจะทำให้เขาเนี่ยมีทักษะในการที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกนอกรั้วมหาวิทยาลัยมันเป็นอีกก้าวนึงเขาจะมีเวลาในการเตรียมตัวเพื่อที่จะออกสู่สังคมเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะในการที่เขาจะฝึกการปรับตัวการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนใหม่ๆที่กำลังจะเจอทุกคนจะมีความหลากหลายดังนั้นเนี่ยการปรับตัวเข้าหาเพื่อนการเข้าหาสังคมนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมันเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณกำลังจะได้ฝึกฝนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้เอาไปใช้ในชีวิตต่อไปในอนาคตนะคะ
5: จากกิจกรรมในช่วงที่แล้วมาสู่กิจกรรมให้ความรู้ในช่วงบ่ายซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กันโดยชั้นเรียนนี้มีชื่อว่าบทเรียนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยมีอาจารย์ระพีเป็นผู้ดำเนินการบรรยายให้ความรู้และแง่คิดแก่นักศึกษา
6: ในค่ายวีมหิดลนะครับก็จะแบ่งเป็น3โซนด้วยกันนะครับโซนหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า MU must know นั่นคือสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้อีกโซนหนึ่งจะเรียกว่าเป็น lecture base ซึ่งจะเน้นไปที่ 21st century skill อีกโซนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ flipped classroom ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ๆนะครับส่วนที่ผมดูแลอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า lecture base lecture base จะแบ่งออกเป็น5ห้องด้วยกันจะมีหลายหัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็น human trafficking ไม่ว่าจะเป็นพุทธมนตรศึกษาแล้วก็จะเป็น

0: ส่วนที่ผมดูแลอยู่ก็คือเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณครับ
1: สิ่งที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณคำนี้มันคืออะไรอ่ะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเน
2: ี่ยการคิดอย่างมีการวิเคราะห์และเลี่ยงเลี่ยง
1: โอ้การคิดอย่างไม่มีอคติมันแปลว่าอะไรตบมือให้มิ้นหน่อยมีใครอยากจะเสริมจากที่มิ้นตอบไหมครับเชิญครับ
3: ผมคิดว่าไอ้บางทีการที่เรารู้สื่ออะไรมาทั้งหมดนั้นอาจจะมีการปรุงแต่งมาก่อนหรือว่าอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมด 100% หรือว่าอาจจะมาสัก70และอีก30เป็นการทําให้น่าสนใจเราควรจะคิดแยกออกมาว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือการปรุงแต่งแล้วก็แยกออกมาอีกว่าความคิดนั้นน่ะมันใส่อารมณ์เราหรือใส่ความรู้สึกเราลงไปด้วยหรือเปล่า
1: บราซิลจากนั้นเรียกว่าออกหน้าออกตาสิ่งที่แจ็คพอตกำลังพูดอยู่นั้นก็คือบอกว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มานั้นจริงๆแล้วมันเป็นความจริงหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งโดยสื่อหรือเปล่าทั้งมินและแจ็คพอตได้คำตอบมาคำตอบเหล่านี้เป็นสับเซตที่สำคัญของคำตอบของการของคำว่าการมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณมีรายการบางรายการเขียนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเขาผลักภาระให้กับผู้ชมว่าผู้ชมต้องมีวิจารณญาณในการรับชมผู้ผลิตไม่มีวิจารณญาณในการผลิตถามว่าเฮ้ยจำเป็นต้องรู้เหรอจำเป็นต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะมหาวิทยาลัยมหิดลมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะที่จำเป็นทักษะที่ว่านั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า 21st century skills 21st century skills มันแปลว่าอะไรเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ 21st แปลว่าอะไรครับลำดับที่21 century แปลว่าศตวรรษ skills คือทักษะเพราะฉะนั้นรวมความแปลว่าทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21สิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมไว้ก็คือว่าพวกเราควรจะต้องมีทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ได้อย่างประสบความสำเร็จและความสำเร็จนั้นไม่ใช่เฉพาะสำหรับตนเองเท่านั้นแต่สำหรับผู้อื่นๆอีกด้วยถ้าลองดูจากสายรุ้งตรงนี้ครับทักษะชีวิต3อย่างที่เราควรจะมีควรจะเป็นคือทักษะการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ life and career skillsทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทักษะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทักษะเกี่ยวกับสื่อและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนกิจกรรมทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยแล้ว critical thinking มันไปอยู่ตรงไหนได้เจ้าสกิล3อย่างเนี่ยมันไปอยู่ที่คำว่า learning and innovationเป็นหนึ่งในหลายๆ C ที่อยู่ใน Learning and Innovation ผมไม่รับประกันว่าอีก45นาทีจากนี้ไปหลังจากที่พวกเราออกจากห้องเราจะมี Critical Thinking หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณผมไม่รับประกันผมไม่กล้ารับประกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยคือมันมีวิธีนะในการที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณเราจะมาลองดูวิธีเหล่านั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณมันคืออะไรเมื่อสักครู่นี้ทั้งมิ้นและแจ็คพอตได้คำตอบเพิ่มเติมมาแล้วคำตอบอาจจะฟังดูเหมือนยาวเอาอย่างนี้ผมจะลองหดมันสั้นๆหรือเหลือเพียง3คำคือ thinking about one's thinking คิดก่อนคิดเฮ้ยไหนจะบอก3คำไงคิดที่1กับคิดที่2ไม่เหมือนกันเหรอไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะปกติเวลาที่เราได้รู้ปกติเวลาที่เราได้เห็นปกติที่เราได้ฟังเราจะมีความคิดของเราที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราเห็นต่อสิ่งที่เราได้ฟังต่อสิ่งที่เรารับรู้ขึ้นมาทันทีสมมุติว่าพวกเรามีโอกาสขึ้นปี2เมื่อเราอยู่ปี2ขึ้นปี2ต้องมีการลงทะเบียนพี่ปี3บอกเอฟอย่าเรียนวิชานี้เลยอ่ะอาจารย์โหดคอดๆเอฟบอกโอเคไม่ลงก็ได้บราซิลวิชานี้เรียนๆโดดๆก็ได้ A นะบราซิลบอกโอเคแจ็คพอตประเพณีของคณะคือการดื่มนะเพราะฉะนั้นแจ็คพอตต้องดื่มนะ

0: โอเคครับได้ครับดื่มครับเฮ้ยทำไมเราต้องเชื่อเขาอ่ะเขาเป็นพี่อ่ะเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเหรอตัวแดงมาใช่ทำไมเราต้องเชื่อเขาอ่ะใช้อะไรคิดสักนิดนึงก่อนไหมก่อนที่จะเชื่อเขาอ่ะไม่ใช่เขาบอกทำก็ทำอย่าทำก็ไม่ทำคิดเรียนมาตั้งนานแล้วว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเขาบอกว่ามาจากเทือกเขาอันไตเราถูกตีกรอบความคิดว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตพอมีคนถามเทือกเขาอันไตอยู่ไหนคงอยู่ใกล้ๆกับอันตับกับอันม้ามมั้งแล้วเขามายังไงอ่ะก็คงจะขึ้นรถไฟมาแล้วมาเมื่อไหร่เมื่อวันซืนแล้วใครบอกเนี่ยเขาบอกมาใครบอกนะก็เขาอะใครอะเฮ้ยจะไฟวะคือพอเริ่มตอบไม่ได้เริ่มหาทางออกอื่นเอากำลังเขาสู้เราถูกตีกรอบความคิดมาอย่างนี้ว่าเรามาจากเทือกเขาอันไตมีทฤษฎีออกมาเยอะเลยว่าคนที่อยู่ในสุวรรณภูมิในปัจจุบันนี้อาจจะมาจากเสฉวนซึ่งไม่ใช่ปู่คนที่อยู่ในสุวรรณภูมิปัจจุบันนี้ไม่ได้มาจากอัสสัมซึ่งอยู่บางรักแต่เป็นแคว้นอัสสัมคนที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้อาจจะมาจากข้าสุนมาลายาคนที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้อาจจะเคยอยู่ที่นี่มาก่อนไม่ได้มาจากไหนเลยแต่ถ้าเราปิดกั้นเพราะเราปักธงความคิดของใบลาของเราไปแล้วว่าเรามาจากเทือกเขาอันไตเราจะเริ่มปฏิเสธทฤษฎีความเป็นไปได้อื่นๆประเด็นคือสิ่งที่เรารู้มาน่ะมันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนมันคือความคิดเห็นหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมาหรือเปล่าอันไหนคือ fact ข้อเท็จจริงอันไหนคือ opinion คือความคิดเห็นจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้ยินมานั้นน่ะมันเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่คิดไปเองเวลาที่เรามองเวลาที่เราเห็นเวลาที่เราได้ยินเวลาที่เราได้รับรู้อะไรบางอย่างเรากำลังเรียนรู้สิ่งนั้นผ่านชุดความรู้ผ่านชุดประสบการณ์ต่างๆที่เรามีชุดความรู้และชุดประสบการณ์ที่เราใช้ในการที่จะรับรู้สิ่งนั้นกำลังบดบังข้อเท็จจริงบางอย่างเหมือนกับเรากำลังมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เราเอาชุดความรู้เอาชุดประสบการณ์ครอบข้อเท็จจริงนั้นเอาไว้แล้วมองข้อเท็จจริงผ่านชุดความรู้ชุดประสบการณ์ลองดูสี่เหลี่ยมดูซิว่าในรูปนี้มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่กี่รูปรูปที่ดูคลับคล้ายคลับคลานและมีความน่าจะเป็นมากที่สุดคือรูปนี้ใช่ป่ะถามว่ารูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่เช็คคำว่าเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเลยเป็นสี่เหลี่ยมป่ะเป็นป่ะสี่เหลี่ยมประกอบด้วยด้านสี่ด้านด้านแต่ละด้านก็คือหนึ่งเส้นถามว่าตรงนี้มีเส้นหรือเปล่าครับแล้วทำไมเราถึงมโนว่ามีเส้นทำไมถึงมโนอ่ะเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะขามนำของผมคำถามนำของผมถามว่ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปอ๋ออาจารย์มาถามแบบนี้แสดงว่าเขาอยากจะวัดดูว่าเราเข้าใจคำว่าสี่เหลี่ยมหรือเปล่านี่ไงสี่เหลี่ยมจัตุรัสผมกำลังชี้นำคุณอะไรบางอย่างคุณเริ่มมโนมันลงไปดูรูปอีกรูปหนึ่งสองแจ็คพอตเห็นอะไรครับเห็นสองอย่างนั่นคือ
1: ถ้วยกับหน้าคนสองคน
0: ถ้วยกับหน้าคนสองคนมิวตอบว่าเห็นนะครับเห็นสีน้ำเงินโอ้ครับบีมครับเห็นเป็นเชิงเทียนผมกำลังบอกว่าคนที่เห็นเป็นถ้วยเขาผิดไหมครับที่เห็นเป็นถ้วยคนที่เห็นเป็นเชิงเทียนเขาผิดไหมที่เขาเห็นเชิงเทียนคนที่เห็นเป็นหน้าคนสองคนเขาผิดไหมในการที่เห็นเป็นหน้าคนสองคนไม่ได้ผิดอะไรลองดูรูปต่อไปเลย2วินาทีเวลาผมน้อย1 2เมื่อสักครู่รูปอะไรครับชิงช้าสวรรค์หมุนไหมหมุนทวนหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาไหนใครว่าทวนไหนใครว่าตามเอาใหม่รูปที่เห็นนี้คือรูปอะไรนะครับรูปชิงช้าสวรรค์และมันกำลังหมุนตามเข็มนาฬิกาใครที่เห็นทวนนะครับมันหมุนตามชัดๆก็มีลูกศรใส่เข้าไป ผมลองเปลี่ยนช่องใหม่เปลี่ยนช่องทีวีผู้ดำเนินรายการบอกว่าไอ้คนที่เห็นว่าตามอ่ะมันดูยังไงมันใช้อะไรคิดมันหมุนทวนชัดๆสิ่งนี้มันหมุนทวนคนที่เห็นว่าหมุนตามไม่ควรที่จะอยู่ในประเทศนี้โอ้ไกลแค่เห็นการหมุนที่แตกต่างกันมันจะต้องอยู่คนละประเทศเลยล่ะถ้ามีเสียงกรอกหูเราตลอดเวลาถ้ามีการชี้นำเราอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเราจะเริ่มเป๋ไปตามเสียงที่บอกเป๋ไปตามการชี้นำที่ชี้เรามาเอาใหม่ถ้าผมเอาลูกศรนี้ออกแล้วผมจะหยุดพูดมันเป็นภาพสองภาพที่องศาการหมุนของชิงช้าสวรรค์มันเปลี่ยนไปนิดเดียวแต่ทำไมเราคิดว่ามันหมุนใครตอบว่าหมุนนะพวกคุณเองบอกว่ามันหมุนทำไมถึงบอกว่ามันหมุนเพราะคำตอบที่คุณตอบผมมาว่าคุณเห็นรูปอะไรคุณบอกว่าคุณเห็นรูปชิงช้าสวรรค์โดยอัตโนมัติชุดความรู้ชุดประสบการณ์ที่คุณมีอยู่ถ้าชิงช้าสวรรค์ไม่เสียชิงช้าสวรรค์มันต้องหมุนคุณกำลังบอกว่ามันหมุนเมื่อหมุนต้องไม่หมุนตามก็ต้องหมุนทวนแวบแรกที่คุณเห็นคุณตัดสินใจถูกบังคับให้ตัดสินใจว่ามันตามหรือทวนลองคิดดูถ้ามีการชี้นำตลอดเวลาถ้ามีลูกศรตลอดเวลาถ้ามีคนพูดกรอกหูคุณตลอดเวลาคุณจะเริ่มขวยเริ่มเป๋และจะเริ่มไปเป็นอย่างที่เขาอยากให้คิดดูรูปต่อไปสิ1 2เมื่อสักครู่นี้เห็นรูปอะไรครับผู้หญิงใครว่าหมุนขวาครับยกมือครับใครว่าหมุนซ้ายครับมันหมุนขวานี่ไงลูกศรนี่เอาใหม่ผมบอกว่าเฮ้ยมันหมุนซ้ายนะเว้ยลูกศรก็มีคำพูดก็มีสิ่งที่ต้องการจะชวนก็คือโฟกัสที่ปลายเท้าครับโฟกัสที่ปลายเท้าโฟกัสที่ปลายเท้าที่เปลี่ยนเรื่อยๆที่หมุนไปเรื่อยๆลองดูซิว่าถ้าเราดูแล้วบอกว่าตอนนี้กำลังหันหน้าหรือหันหลังเติมรายละเอียดลงไปอะไรบางอย่างลงไปแล้วทำให้ภาพนั้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการว่าเขาหมุนซ้ายหรือหมุนขวาทำได้ไม่ยากยังทำไม่ได้ ดูรูปต่อไปดีกว่ารูปต่อไปให้เวลา2วินาที1 2เห็นอะไรครับผู้ชายมีหนวดกับผู้หญิงเปลือย F เห็นอะไรครับเห็นผู้ชายมีหนวดอย่างเดียวบีมกับมิวเห็นอะไรครับผู้ชายมีหนวดแก่ๆผู้หญิงครับเปลือยๆเนื่องจากเวลาที่เรามีโอกาสที่จะพิจารณามันน้อยเราต้องใช้ชุดประสบการณ์และชุดความรู้ของเราในการตัดสินมันแต่ถ้าเรามีโอกาสนานขึ้นในการที่จะมองคนที่เห็นแต่ผู้ชายอย่างเดียวเขาก็อาจจะถูกของเขาคนที่เห็นแต่ผู้หญิงเขาอาจจะถูกของเขาเพราะจริงๆมันสามารถจะมองได้สองอย่างสองมุมเพราะฉะนั้นการที่คนอื่นเห็นต่างจากเราไม่ได้แปลว่าเขาผิดไม่ได้แปลว่าเขาไม่ฉลาดไม่ได้แปลว่าเขาไม่สมควรจะอยู่ในโลกนี้กับเรารูปต่อไปใจดีให้สามวินาทีอ่ะ1 2 3คนทั้งห้องครับมีโลมากี่ตัวครับฮะเอาใหม่ให้เวลา3วินาทีอ่ะ1 2 3หาโลมาเจอยังเอางี้โลมาอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะชี้หัวโลมาให้ดูนี่คือหัวโลมานี่คือตัวโลมาแล้วนี่คือเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิ้วนิดนึงนี่คือหางโลมาเห็นหางเห็นลำตัวแล้วเห็นหัวตกลงมีโลมากี่ตัวเนี่ยช่วยกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ผมลองชวนดูภาพนี้ครับ1 2เห็นอะไรครับเห็นทหารบอกได้ไงว่าเป็นทหารน่ะถ้าเราเห็นรูปนี้บอกว่าเฮ้ยคนคนนี้ซึ่งใส่ชุดคล้ายทหารแต่งกายคล้ายทหารมีอาวุธปืนเอาปืนจ่อศีรษะผู้ชายคนนี้คนนี้ช่างไม่มีเมตตากรุณามีแต่ความทารุณเขาเป็นเฉลยนะเขากำลังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณยังเอาปืนไปจ่อหัวเขาอีกเหรอลองดูรูปนี้ ผู้ชายคนนี้กำลังถูกให้น้ำทั้งที่ไม่ใช่นักมวยโดยทหารช่างมีเมตตากรุณาเหลือเกินเฮ้ยตกลงความจริงมันคืออะไรอ่ะเราลองถอยมานิดนึงดูในภาพใหญ่สิก็บอกว่าอะไรภาพใหญ่มันก็บอกเรื่องราวที่มากขึ้นในการนำเสนอของสำนักข่าวบางสำนักข่าวอาจจะเลือกความจริงบางส่วนที่จะเปิดเผยต่อผู้เสพสื่อของเขาเช่นสำนักข่าวนี้บอกว่าเฮ้ยทหารประเทศนี้ทารุณนะเว้ยเอาปืนจ่อศีรษะเอาปืนจ่อหัวเฉลยเลยนะเว้ยทหารประเทศนี้ไม่โอเคคนประเทศนี้ไม่โอเคในขณะที่อีกสำนักข่าวนึงบอกว่าเฮ้ยทหารนะเว้ยมีเมตตากรุณาทหารประเทศนี้โอเคคนในประเทศนี้โอเคแต่ถ้าเราดูรูปในรูปใหญ่ในภาพรวมเราก็จะมองเห็นว่าจริงๆแล้วรูปนี้มันคืออะไรการนำเสนอแค่บางส่วนของความจริงก็เพื่อจะให้คนที่เสพสื่อเหล่านั้นไปถึงจุดสรุปไปถึงข้อสรุปที่สื่อต้องการแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราว่ามันไม่ได้ถูกปรุงแต่งว่ามันไม่ได้ถูกปกปิดไว้บางส่วนว่ามันคือความจริงทั้งหมดอะไรคือ fact ถามให้เยอะๆว่าสิ่งที่เราได้รับรู้นั้นน่ะมัน who มัน what มัน where มัน when มัน why and how who what where when why how เหมือนการตั้งคำถามในภาษาอังกฤษถามให้เยอะว่าคนที่พูดใครพูดคนที่ให้ข้อมูลน่ะคือใครน่าเชื่อถือหรือเปล่าพูดนั่นน่ะพูดจริงหรือเปล่าพูดความจริงทั้งหมดหรือเปล่าหรือพูดจริงแค่บางส่วนมีหลักฐานอะไรยืนยันว่าพูดเด็กเขาพูดที่ไหนพูดในที่ส่วนตัวพูดในที่สาธารณะพูดต่อหน้านักข่าวสิ่งที่เขาพูดนั้นเขาพูดเมื่อไหร่ทำไมเลือกที่จะต้องพูดตอนนี้ทำไมไม่พูดสิ่งที่รู้นี้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่ปีที่แล้วมาพูดทำไมตอนนี้พูดแล้วใครได้ประโยชน์พูดแล้วใครเสียประโยชน์วิธีการพูดของเขานั้นจริงจังหรือว่าล้อเล่นดูให้ออกอาจารย์ระพีบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ข้อมูลในเน็ตเนี่ยมีเพียบเลยเห็นคนโพสต์กระทู้นี้บอกว่าอย่าเชื่อทุกเรื่องที่อ่านเจอในเน็ตโอ้ใช่เลยเพียงเพราะว่าเขาอ้างว่าเป็นคำพูดของคนมีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือลงชื่อพ่อขุนรามคำแพงมหาราชใช่เลยอ่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ทันทีเพราะตรงกับที่เรียนมาว่าถ้าคนที่น่าเชื่อถือพูดมันคือสิ่งที่ถูกต้องจนลืมคิดไปว่าชื่อสะกดถูกเปล่าคำแพงมหาราชลืมคิดไปว่าอินเทอร์เน็ตมันมีมาสัก50ปีในช่วงพระชนมายุของพ่อขุนรามคงจะไม่มีอินเทอร์เน็ตคงจะไม่มีข้อความนี้ปรากฏอยู่ที่ศิลาจารึกที่ไหนแล้วเขามาอ้างเฮ้ยมันตรงจริตเราอะกดไลค์กดแชร์โลดโอ้คิดก่อนมากคิดสักนิดนึงเห็นโฆษณาในอินเทอร์เน็ตวิตามินจาก USA เม็ดละ3บาททุกสียาบ้าอะไรมันลดได้เป็นส่วนๆแล้วยาบ้าอะไรมีสรรพคุณขนาดนี้ราคาเม็ดละ3บาทคิดสักนิดนึงไหมว่ามันคืออะไรใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้คิดค้นยานี้ขึ้นมาอะไรที่อยู่ในเม็ดยาเหล่านี้ก่อนที่จะคลิกไลค์ก่อนที่จะคลิกแชร์ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาขายเนี่ยคิดสักนิดก่อนสิ่งที่เราได้มานะเขาพูดกันที่ไหนพูดในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าถ้าเผื่อพูดในเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานโอเคก็น่าเชื่อถืออยู่เพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการและผู้ที่จะตอบได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้แต่ละคนมีกระดาษน้อยๆอยู่หน้าตัวเองแล้วสิ่งที่จะชวนทำคือถ้าเราเปลี่ยนส่วนต่างๆของร่างกายได้3อย่าง3ชนิด3ส่วนอยากจะเปลี่ยนอะไรมีเวลา3นาทีตอนนี้เหลือ1นาทีครึ่ง5 4 3 2 1พี่กลุ่มครับเดี๋ยวผมฝากพี่กลุ่มนะครับช่วยประมวลผลคร่าวๆนะครับว่าน้องๆทั้งห้องเนี่ยครับมีส่วนที่อยากจะเปลี่ยนอะไรกันบ้างพี่ๆได้รวบรวมให้แล้วใช่ไหมครับขอตัวแทนพี่สัก ท่านหนึ่งนะครับมาพูดให้ฟังนิดนึงนะครับขอบคุณครับเบส
2: ก็โดยรวมๆนะคะน้องก็อยากเปลี่ยนจมูกค่ะเพราะว่าเขียนมาว่าไม่มีดั้งแล้วก็จมูกบานค่ะส่วนอีกอันนึงก็เป็นสมองค่ะเพราะน้องเขียนว่าอยากฉลาดขึ้นแล้วก็อยากจะได้คิดอะไรที่ดีๆขึ้นค่ะแล้วก็จะมีตาเพราะว่า

0: ครับที่เราอยากจะเปลี่ยนจมูกอยากจะเปลี่ยนตาอยากจะเปลี่ยนเรียวขาเพราะเรามีภาพในอุดมคติอยู่ว่าถ้าสวยต้องเป็นแบบนี้ถ้าหล่อต้องเป็นแบบนี้เป็นหน้าที่หนักหนาสาหัสเอาการสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งคุณต้องตะเกียกตะกายให้เป็นแบบนั้นให้ได้คุณต้องตะเกียกตะกายให้เป็นแบบนั้นให้ได้คุณต้องลงทุนลงแรงเพื่อจะเป็นสิ่งนั้นเพื่อจะเป็นสิ่งนี้และใครจะได้ประโยชน์จากการตะเกียกตะกายของเราเจ้าของบริการเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ประโยชน์ความแตกต่างคือสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราอยู่สิ่งที่เราคือมันมีความสวยงามของมันอยู่แล้วสิ่งที่เราทำได้คือการพัฒนาสิ่งที่เราเป็นอยู่คือมีให้มีศักยภาพที่สุดทำประโยชน์ให้กับตนเองเพื่อนพ้องมิตรสหายสิ่งมีชีวิตร่วมโลกให้ดีที่สุดเป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นคนหล่อเป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการจะเป็นคนสวยมหาวิทยาลัยมหิดลต้องการที่จะเห็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขจะเห็นว่าไม่มีคำว่าคนเก่งอยู่ในนี้เลยนะเราต้องการคนที่เป็นคนดีครับเราต้องการคนที่มีปัญญาแล้วก็นำพาสุขคือแคร์ความสุขของคนอื่นเห็นประโยชน์สุขของคนอื่นเป็นที่ตั้งเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราที่ไม่ใช่แค่ญาติมิตรที่ไม่ใช่แค่พวกพ้องเท่านั้นที่จะมีความสุขคนอื่นๆก็มีความสุขสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์อื่นก็มีความสุขก่อนที่จะจากกันวันนี้ไปสิ่งที่จะฝากไว้3คำด้วยกันคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณสรุปแล้วมันคืออะไรนะครับ3คำคิดก่อนที่จะคิดถามคำถามให้เยอะในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล4ปีจากนี้ไป6ปีจากนี้ไปขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในการเรียนแล้วก็เรียนอย่างสนุกสนานนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: คือจริงๆแล้วในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลแล้วก็บทบาทสำคัญอย่างมากๆเลยสำหรับคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าแต่ละคนก็จะมีมือถือแล้วก็จะมีวัฒนธรรมก้มหน้าอยู่สิ่งที่เขาได้เขาจะเสพอยู่ตลอดเวลาการที่เขาได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นมันจะถาโถมเข้ามาครับเราจะต้องมีวิธีในการที่จะคัดกรองข้อมูลเหล่านั้นควรจะต้องมีวิธีคิดอะไรบางอย่างที่จะดูว่าข้อมูลเหล่านั้นมันเชื่อถือได้หรือไม่เราสามารถที่จะใคร่ครวญได้หรือไม่เราสามารถที่จะไตร่ตรองได้หรือไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นน่ะมันจริงมันเท็จขนาดไหนเราจะแชร์มันต่อไหมเราจะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้กับตัวเองหรือเปล่า
2: ในช่วงสุดท้ายของตอนนี้เป็นกิจกรรมพุทธมณฑลศึกษากิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในช่วงแรกด้วยการใช้เพียงอวัจนภาษาในการสื่อสารด้วยการมองตาแสดงท่าทางสีหน้าหรือการจับมือเพื่อเรียนรู้จักซึ่งกันและกันเพื่อให้ซึมซับและเข้าใจถึงความหมายที่ว่าเพียงมองตากันและได้สัมผัสจับมือมิตรสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นได้
3: เดี๋ยวให้สัญญาณระฆังเราลืมตาแล้วก็ทำความรู้จักกับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของเราจับมือกันอยู่ขอให้จับมือกันโอเคเอายังจับกันอยู่เลยสองคนนี้ชายหญิงโจกับเฟิร์นถามความรู้สึกก่อนโจรู้สึกไงครับ
4: รู้สึกเย็นมาก
3: เฟิร์นรู้สึกยังไง
5: เฉยๆค่ะ
3: เฉยๆนะครับคนหนึ่งเป็นคนเย็นชาเฉยๆคนหนึ่งเป็นคนความรู้สึกไวใช่ไหมครับโจอยู่ PH เฟิร์น NR นะครับเนาะพอไปกันได้โอเคจับคู่ใหม่ครับเชิญครับรอบนี้เหมือนเดิมถ้าเตรียมพร้อมเชิญครับหลับตานิดนึงนะครับกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทำความรู้สึกกับมือของเพื่อนสัมผัสถึงความรู้สึกดีๆที่มีให้ต่อกันการเป็นเพื่อนใหม่การได้มาเจอเพื่อนใหม่มันไม่ใช่เหตุบังเอิญเหตุบังเอิญไม่มีในโลกนี้ นะครับอาจารย์เชื่อว่างั้นดัง

0: ั้นจงใช้ช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดตอนนี้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของเรานะครับเชิญครับชวนให้ยังจับมือกันอยู่นะครับจับมือกันสัมผัสความรู้สึกด้วยผ่านการนะการใช้มือนะครับพวกเราลองสังเกตท่าทีของเราในการคุยกับเพื่อนบางคนก้มหน้าก้มตาบางคนมองดูแววตากันนะครับบางคนเขินอายนะครับลองดูความรู้สึกของเรามาได้ที่บ้าง milk ใช่ไหมต้องออกเสียงงี้ป่ะรู้สึกยังไงครับจับมือใครเมื่อกี้นี้กวางอ่ะ
1: รู้สึกเป็นยังไงครับ
2: ก็เย็นๆนี่ค่ะ
0: กวางรู้สึกยังไงครับ
2: ก็ดีค่ะ
0: ก็ดีเนาะแล้วเราสองคนคุยกันทำความรู้จักกันแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ก็ยินดีที่ได้รู้จักกวาง
1: แล้วกวางรู้สึกไง
2: ก็ได้เพื่อนใหม่ค่ะดีค่ะ
0: ได้เพื่อนใหม่นะครับคำว่าได้เพื่อนใหม่ต้องระวังมันกำกวมมากรอบนี้เชิญครับกลับมาอยู่กับตัวเองสักครู่หนึ่งนะครับหลับตานะครับทำความรู้สึกสังเกตความคิดของเราตอนนี้กับเพื่อนอยู่ตรงหน้าเพื่อนใหม่ของเรามันมีความรู้สึกหรือความคิดอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวนะครับลองดูซิว่าเราจะทำอย่างไรได้รู้จักเพื่อนตรงหน้ามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องคุยกันเราอาจจะมองเพื่อนตั้งแต่หัวไล่ไปจดเท้านะครับลองทำความรู้จักการจะทำยังไงดีกับการใช้อวัจนภาษามือเรายังสัมผัสกันอยู่มีคำกล่าวบอกว่าแม้ไม่ได้คุยกันแต่เพียงแค่สัมผัสกันเห็นแววตากันมิตรภาพมิตรไมตรีก็เกิดขึ้นคำนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าสำหรับเพื่อนใหม่ของเราในวันนี้ลองสังเกตท่าทีของเราเรารู้สึกไงเมื่อต้องสบตาเพื่อนของเราข้างหน้ามิวรู้สึกยังไงครับกับรอบนี้
3: รู้สึกดี
0: หมิวบอกรู้สึกดีไม่คุยกันนี่ดีเป็นยังไงเดี๋ยวหมิวช่วยเล่าให้เพื่อนฟังนิดนึงเดี๋ยวเสียงดังนิดนึง
3: คืออยากรู้ VS คืออะไรอยากรู้ว่าเขามาจากคณะไหนแต่ว่าเราไม่สามารถถามเขาได้เราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากคณะไหน
0: ก็เป็นคำถามในใจแล้วเนาะอยากรู้ว่า VS เนี่ยมันคือคณะอะไรหลักสูตรอะไรเนาะถามไม่ได้แต่รู้ชื่อเพื่อนไหมรู้จากป้ายอีกคนนึงคือมุก
4: รู้สึกก็ดีค่ะ
1: ดีเหมือนกัน
4: ค่ะ
0: รู้สึกเหมือนหมิวไหมว่า AMPH เนี่ยมันคืออะไร
4: อันนี้รู้แล้วค่ะเพราะว่าเมดอยู่ขณะนี
0: ้อันนี้หมิวหมิวรู้ยังว่า VS คือคณะอะไรเอา VS คณะอะไรครับสัตวแพทย์นะครับนะเป็นเพื่อนกันโอเคถามนิดนึงความรู้สึกในรอบที่4เนี่ยมันต่างจาก3รอบแรกไหมรู้จักกันโดยไม่คุยกันเลยต่างกันไหมต่างกันต่างยังไงครับมันเคยมีไหมนะโมเมนต์หนึ่งของเราอะเรานั่งรถไฟฟ้าหรือว่าไปที่ใดๆเนี้ยสายตาเราไปสบสายตาอีกคนหนึ่งตาประสานกันปุ๊บแล้วมันเกิดความรู้สึกดีเกิดขึ้นมีไหมโดยที่ไม่มีคำพูดปลีออกมาจากปากเลยนะมีป่ะมีไหมลองสังเกตนะโมเมนต์อย่างเงี้ยมันน่าจะมีเกิดขึ้นบ้าง
5: กิจกรรมที่2ยังคงเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างน้องใหม่ให้รู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้นโดยกิจกรรมการแนะนำตัวย่อของคณะและสถาบันต่างๆซึ่งมีด้วยกันกว่า17คณะ9สถาบัน6วิทยาลัยและ3วิทยาเขตตัวย่อของคณะต่างๆอาทิ SI เป็นตัวย่อของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลRA คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี EG คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตสารยา SS วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา NS คณะพยาบาลศาสตร์เป็นต้น
0: อยาก จะรู้ว่ามาจากหลักสูตรคณะอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าขานชื่อหลักสูตรได้เนี่ยขอเสียงดังๆเลยเนาะนะเป็นการเนาะเป็นการแสดงตัวนะการแสดงตัวเอ้า LA อยู่ไหนครับ LA ขอเสียงหน่อย EG อยู่ไหนครับเอา SI SI SI ครับขอเสียงหน่อยบอกว่าอยู่ในวอร์ดคนไข้ห้ามเสียงดังอ้าว NR ขอเสียง NR NS อ้าว MT เย้
5: จากนั้นเป็นการให้นักศึกษาได้ทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและออกมาแนะนำบ้านเกิดของตนเองตามที่ตนเองรู้จักเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนๆในชั้นเรียน
0: ถ้าให้นึกถึงชุมชนบ้านเกิดเมืองนอนของเราเนี่ยนึกถึงอะไรครับ
6: หมอเสงครับ
0: หมอเสงมันเป็นยังไงให้หมอเสง
6: บ้านผมติดกับช็อปหมอเสงครับ
0: อ้าวพวกเรารู้จักหมอเสงไหมหมอเสงคืออะไรเดี๋ยวเพื่อนบางคนจะไม่รู้จัก
6: เป็นคุณหมอยาสมุนไพรแผนโบราณครับแล้วก็เขาทำงานแบบเหมือนกับว่ามีตัวแทนจำหน่ายครับแล้วผมบ้านอยู่ติดผมก็เลยไปเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเขา
0: โอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่แจ็คพอตนึกถึงเลยพูดถึงบ้านเกิดเมืองนอนอ่ะสาวน้อยคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวแนะยืนนิดนึงแนะนำตัวเพื่อรู้จักชื่อ
7: น้ำฝนค่ะ
0: ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนครับ
7: อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ร้อยเอ็ดใช่ไหมแล้วพอพูดถึงร้อยเอ็ดนึกถึงอะไรบ้านเรานะครับชุมชนบ้านเราน
7: ึกถึงบึงพลานชัยค่ะ
0: บึงพลานชัยใช่ไหมบึงพลานชัยคืออะไรเล่าให้เพื่อนฟังนิดนึง
7: มันก็เป็นสวนสาธารณะค่ะคนก็ไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกอะไรแบบนี้ค่ะ
0: เป็นบึงน้ำใหญ่ๆขนาดใหญ่นะครับใจกลางจังหวัดด้วยนะครับนึกถึงบึงพลันชัยอยู่ในเมืองอย่างขอนแก่นก็มีบึงเลยนะขอบคุณมากน้ำฝนขอนแก่นมีบึงเลยบึงแก่นนครกับบึงศรีฐานนะครับเนาะอ้าวเพื่อนก็แนะนำเรื่องราวของชุมชนของตัวเองนะครับเนาะก็เชื่อว่ายังมีชุมชนหลายที่ที่น่าสนใจ
5: จากนั้นเป็นกิจกรรมจับกลุ่มรู้จักสารยาโดยให้นักศึกษาช่วยกันระดมความคิดและวาดแผนที่บริเวณมหาวิทยาลัยออกมาจากความทรงจำของทุกคนในกลุ่มที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลมากว่า3วันกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความร่วมมือกันแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์วาดออกมาเป็นแผนที่ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มอีกด้วยแม้แผนที่ที่นักศึกษาร่วมกันออกแบบจะไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนทั้งหมดแต่ไม่มีกลุ่มใดที่ตอบผิดเช่นกันที่สำคัญคือผลสำเร็จที่ได้มานั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากความร่วมมือกันของนักศึกษาทุกๆคน
0: คำถามได้ยินคำว่าสารยาไหมสารยาทำไมชื่อสารยาครับมันมีประวัตินะคราวนี้ที่ชื่อสารยาเพราะอะไรสมัยก่อนมันก็คงจะไม่มีถนนทางเนาะเราก็พายเรือกันไปแล้วคราวนี้ตามลำคลองก็จะมีศาลาพักเป็นช่วงๆนะครับนะมันมีศาลาหนึ่งซึ่ง เป็นศาลาที่เขาใช้สำหรับแจกยาทำยานะครับบางตำนานก็บอกว่าเป็นที่ที่ว่าคือพื้นที่มันเปลี่ยวมันชนบทมากเวลาใครไม่สบายเงี้ยมีคนจะเอายาไปไว้ตามศาลาแห่งเนี้ยนะครับใครไม่สบายก็ไปเอายาตรงนี้นะครับเอาไปใช้เอาไปกินยาก็เป็นยาพวกยาหม้อยาสมุนไพรต่างๆนะครับเนาะแล้วก็กลายเป็นสารยาแต่คราวนี้บางคนที่เจ็บป่วยไม่สบายกินยาแล้วไม่หายมาเอายาที่สารยาไปกินไม่หายแล้วมันก็มีศาลาที่มันถัดจากสารยาไปเป็นศาลาที่เขาตายนะครับตายแล้วเอาศพไปทำพิธีการที่นั่นก็เรียกศาลาทำศพศาลาทำศพนะครับซึ่งชื่อศาลาทำศพเนี่ยปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนเป็นอีกชื่อนึงซึ่งชื่อเดิมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพราะสักเท่าไหร่ศาลาทำศพก็เป็นชื่อศาลาธรรมศพนะครับก็อยู่ติดศาลาสารยานั่นแหละเปลี่ยนคำว่าธรรมศพเป็นธรรมะนะครับศาลาธรรมศพดังนั้นถ้าเราเนี่ยมีโอกาสออกไปเที่ยวนอกมอนะถนนข้างๆมองเราเนี่ยติดริมคลองเนี่ยแถวนั้นจะมีร้านอาหารเยอะมากนะครับสนใจไปกินก็จะเห็นป้ายถนนชื่อว่าถนนศาลาธรรมศพนะครับนะก็ ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นะครับนี่ที่มาของศาลายาอ้าวทำไมไม่โดนจึงมาอยู่ที่ศาลายาเมื่อก่อนเป็นที่ดินเขาเรียกว่าเป็นที่ดินของพระเจ้าแผ่นดินของในหลวงนั่นแหละนะครับแล้วท่านก็พระราชทานนะครับให้คนที่เกี่ยวข้องนะครับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เนาะก็ตกทอดมาเรื่อยๆนะครับเนาะเป็นที่ดินพระราชทานตำบลศาลายานะครับนะเราก็มีหมายถึงว่าสมัยก่อนก็จะมีคนที่เป็นรับตกทอดมรดกนะครับเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเท่าที่ไปสืบค้นมาได้นะก็เป็น2ท่านนี้นะครับก็ที่ดินอันนี้ก็กลายเป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยต่อมานะครับอ้าวอันนี้ผู้ชายคนนี้เป็นใครอธิการบดีนะเนี่ยอาจารย์รัชตะรัชตะนาวินนะครับอันนี้ศาลพ่อขุนทุ่งเนี่ยจะอยู่ตรงไหนใครเคยผ่านบ้างสายอนาคตเขาก็บอกว่ามันจะมีรถไฟฟ้ามาถึงนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับอยากจะเชิญชวนให้ว่าคือความเป็นลูกของพระราชบิดาเนี่ยมันมีคำคำหนึ่งที่อยากจะให้เรารู้จักคือคำว่าอัตตานังอุปมังกะเรเนาะเป็นเพลงที่พวกเราร้องอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติมันหมายความว่าไงหมายความว่าพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังปฏิบัติต่อตนเองนะครับบางคนอาจจะใช้คำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับดังนั้นเวลาเราอยู่ในชุมชนนะครับอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะมหาลัยไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องอยู่กับชุมชนอยู่กับอำเภออยู่กับตำบลอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าน้าอาเนี่ยเราจะทำยังไงจะอยู่เขาได้นะครับอย่างมีความสุขนะครับดังนั้นเรื่องของความสุภาพอ่อนน้อมจริงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับก็อยากให้พวกเราคำนึงถึงเรื่องอยู่กับคนในชุมชนนะครับเหมือนกับที่เราอยู่กับญาติและในครอบครัวนะครับเนาะดังนั้นอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวปี2ปี3ปีสูงสูงขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ออกชุมชนแน่ๆอย่างน้อยชุมชนศาลายาเราต้องไปเจอผู้คนมากมายนะครับตรงนี้ก็ฝากเรื่องหลักตรงนี้ปฏิบัตินะครับรวมถึงอย่างนี้เพื่อนหลายคนมาจากวิเขตอื่นด้วยอยู่ที่นี่1ปีก็จริงอยู่แต่พอเรากลับไปอยู่วิเขตของเราแล้วจะเป็นเมืองกาญก็ดีนครสวรรค์ก็ดีอำนาจเจริญก็ดีก็เหมือนเราต้องกลับไปอยู่กับชุมชนที่เราอยู่เหมือนกันมันก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับเขา3ปี4ปีนะครับก็เชิญชวนให้เราได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราชุมชนของเราด้วยนอกจากเรื่องของไอ้วิชาการต่างๆฟิสิกส์เคมีชีวะที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยนะครับเนาะเราอย่าทะนงตัวว่าเฮ้ยเราเรียนตรงนี้มาแล้วเราจะเจ๋งกว่าเขานะครับมันก็ไม่ใช่นะครับโอเคก็วันนี้ก็คิดว่าการแนะนำเรื่องพุทธศึกษาก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับมีใครมีคำถามเลยไหมครับเรื่องตำนานต่างๆแล้วถามพี่เขาเรื่องหอพักเรื่องพ่อขุนทุ่งนะครับพี่ๆเขาแนะนำให้ได้นะโอเคถ้าไม่มีเวลาต้องขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับจบการกิจกรรมวันนี้ครับขอบคุณมาก
8: แต่ละกองก็จะมีบทบาทของตนเองแต่ทุกคนก็ทำงานร่วมกันสำหรับกองการบริหารการศึกษาหลังจากที่อาจารย์จัดรูปแบบของการศึกษาที่เราต้องการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมิดลเนี่ยเป็นแบบไหนเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะมาจัดเป็นห้องเรียนจำลองนะคะห้องเรียนจำลองก็คือเราได้มีนักศึกษามานั่งเรียนจริงๆแล้วก็ดูฟีดแบคของนักศึกษาว่าเป็นยังไงแล้วอาจารย์ก็เอาไปปรับปรุงแล้วก็นำมาพัฒนาเป็นการเรียนการสอนแล้วก็นำมาใช้ในช่วงวีมิฮิดลนี้ค่ะ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลวีมหิดลโปรเจกต์ได้ที่กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข02-849-4501-28หรือทางเว็บไซต์ www.orsa.mahidol.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของทีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซมตีโบโอ้ตั้งบัตรปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะนะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอ
1: จ
0: ้ะตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขาเนี่ยจะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ถ้าใหญ่ๆเลยเยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยม อ่ะไปกันต่อครับ มาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่ง่ายปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่ผู้เจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่งพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่นั่นอ่าเล็บ
0: เอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วคุณก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไง
0: มาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับนี่ อยแคลงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแคลงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแคลงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแคลงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
2: ตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โอ้ยครับหมูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้ตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงม่วงข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะของลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแข็งขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
2: โอ้มาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุ่งสิ
0: คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วม้านี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแข็งขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านก็จะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับตอนนี้เราก็ได้หอยแคลงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแคลงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
1: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
1: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็มือแดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มันมัน
0: เป
1: ็นจิตมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เหมือนแสงแดดมัน
1: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส่งถึงด้วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
2: นี่ไงนี่ไง
1: นู่นน่ะนู่นเห็นยัง
2: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
2: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
0: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มาอย่างน
0: ี้
1: ก่อนนะ
0: เฮ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
1: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหมุนนะมันก็อารมณ์ประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
0: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
1: ได้
0: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: เฟรด
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
1: ได้ได
0: ้กรอบแตกโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยๆนี่สารนะฮะ
0: เหรอแล้วก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่า ดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีทาสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช
0: ่โอ้ตรงนี้เต็มไปหมดเลย
1: ไม่ถ่าย
0: นะมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
0: เยอะ
1: ใช่
0: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยมันบางทีน้ําแห้งเยอะ
0: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงถ้าโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าวมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไง
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มาม่าบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: ไม่เป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เครื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เนาะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: ผู้ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อยากคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้ได
1: ้น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่ายๆ
2: ใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้อ๋อเหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ของว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้มจุ้ม
2: มันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำ
2: ตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช
1: ่ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงล่างเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: เราก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตับเกลือจริงนี่แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำขยำ
1: เข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุ

0: ูตักให้เลยนี่
1: แกงโ
0: คตรแกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหมอ
3: ร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
1: หอมนะหอม
0: ครับ
2: แต่ใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
1: มันไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอะไรอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะมะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
4: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี้

0: รินทีวี
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลักๆ3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวลหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ความรักของครูนาและครูหมูเริ่มจากความเชื่อว่าการได้มาเจอกันไม่ใช่ความบังเอิญจนทำให้คนสองคนที่มีความแตกต่างกันทั้งอายุอาชีพครอบครัวและการใช้ชีวิตกลับถูกชะตากันและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ภายหลังการแต่งงานและมีลูกความรักที่เคยหอมหวานก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อครูนามุ่งสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวจึงทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานและการหาเงินแต่ครูหมูกลับให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูลูกจนทำให้ชีวิตคู่เริ่มแตกร้าวอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ครูนาและครูหมูกลับมาเข้าใจและรักกันเหมือนรักแรกพบอีกครั้งติดตามได้ในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะสวัสดีครูนาครูหมูค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: ครับ
0: ค่ะในช่วงโควิดเราต้องสัมภาษณ์แบบมีฉากกั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยครูนาเป็นกระบวนการด้านความสัมพันธ์นะคะครูหมูเองก็เป็นศิลปินครูนาเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำให้ชีวิตคู่หลายๆคู่กลับมามีความรักมีความเข้าใจกันแต่กว่าจะมาถึงวันนี้นะคะตัวครูนาเองกับครูหมูก็เคยเจอปัญหาในชีวิตคู่เหมือนกันเริ่มต้นจาก VTR เมื่อกี้นี้ค่ะครูนาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความแตกต่างจากตูหมูในหลายเรื่องอยากทราบตัวตนของทูนาก่อนค่ะว่าตัวตนของทูนาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนยังไง
1: ถ้าตัวตนในอดีตจริงๆเลยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เพอร์เฟกต์แล้วก็ลุยทำงานแล้วก็มีความเป็นระเบียบมากเวลาที่เช้าขึ้นมาก็จะนั่งคิดจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นนะคะจะต้องนั่งคิดว่ากี่โมงทำอะไรเพราะว่ามันมีลิสต์รายการงานอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่แบบเป๊ะๆ เวลาที่จัดบ้านก็จะจัดแบบเรียบร้อยมาก
4: แล้วตัวครูหมูล่ะครับตัวตนของครูหมูครูหมูจริงๆแล้วเป็นยังไงฮะ
3: ตรงข้ามกันอย่าง
4: น
3: ี้
4: ตรงข้ามกันเลยต่อไปด้วย ยังไงฮะเราสายชิล
3: แบบสายชิลอะฮะสบายสบายแล้วก็คิดว่าบางอย่างคือบางอย่างมันก็ต้องมีซีเรียสนะฮะบางอย่างมันต้องจำเป็นต้องซีเรียสก็ซีเรียสนะฮะแต่บางอย่างที่ไม่คิดว่ามันต้องเก็บเนื้อไปทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันบ้างสบายสบายแล้วก็เปลี่ยนชีวิตให้มันสอดคล้องกับบริบทของสิ่งแวดล้อมวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ฝนตกนะคุณไม่สามารถจะออกไปทำงานได้ก็เปลี่ยนแผนใหม่เป็นไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ย
0: นี่คือความแตกต่างกันของทูนาและทูหมูนะคะแต่ว่าตอนแรกก่อนแต่งงานเนี่ยทูนากับทูหมูไม่ได้มองเห็นความแตกต่างนี้แต่ว่าจะมองเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความเหมือนกันด้วยซ้ำไปชอบดูหนังชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบทำงานเพื่อสังคมเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ค่ะพอเราเป็นคนที่ทำงานจริงจังยุ่งใช่ไหมคะแต่อีกด้านนึงของเราอะเราก็ชอบความผ่อนคลายแต่ว่าเราลืมที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยพอเขามารับไปเที่ยวพอขึ้นรถเขาก็เอาเพลงมาเปิดให้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ฟังเพลงมานานแล้วว่าแบบขอบคุณนะที่แบบมาเติมความผ่อนคลายให้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอแต่งงานไปไอ้ด้านที่เขามาเติมให้เนี่ยมันเราเริ่มที่จะทำมาหากินเริ่มมีลูกใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าลูกต้องมีความมั่นคงลูกจะต้องเป็นไหนๆเราสร้างเด็กเก่งๆมาเยอะแล้วลูกเราก็ต้องเก่งด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมีโรงเรียน2แห่งรู้สึกว่าเราสามารถสร้างเด็กที่เก่งได้เราก็จะรู้สึกว่าลูกเก่งอะไรเงี้ยแล้วพอถึงตอนนั้นน่ะความผ่อนคลายหรือเพลงที่เขาเปิดให้หรือไอ้ที่เขามันนวดๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าม
4: ันไม่พอ
1: มันไม่มีประโยชน์
3: ตอนนี้ก็เลยเครียดนะฮะอย่างที่ว่าก็คือเริ่มต้นแล้วว่าเฮ้ยอะไรกันชีวิตมันต้องขนาดนั้นเหรอคุณจะต้องจริงจังคุณจะต้องซีเรียสมากขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะทำไมผมไม่มีค่าแล้วเหรอตอนนั้นนะรู้สึกอย่างนั้นเลยประมาณนั้น
0: ค่ะแล้วปัญหาหนักๆอะค่ะมันเริ่มขึ้นตอนไหนของการใช้ชีวิตคู่อะคะที่คิดว่าโอ้โหเราแตกต่างกันสุดขั้วน่าจะไม่ไหวแล้ว
1: คือพี่จะจัดตู้เสื้อผ้าแบบตรงใช่ไหมคะ
0: เรียงสีไหมคะ
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่จะแบบขนาดเท่าตรงแล้วพี่หมูก็จะเป็นคนที่แบบหยิบผ้าตัวที่สองมือเดียวอะค่ะเขาก็จะหยิบอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพี่เปิดตู้เสื้อผ้ามาพี่ก็จะแบบ เหมือนต้องกั้นลมหายใจอย่างเงี้ยสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วพ่อต้องทำอะไรจริงจังกว่านี้ถ้านาลิสว่าวันนี้พ่อควรทำอะไรอ่ะพ่อควรจะทำให้เสร็จอะไรเงี้ยคำพูดของเขาเป็นประจำในตอนนั้นที่เขาพูดแล้วเราก็แป๊กก็คือผมก็เต็มที่แล้วแต่เรารู้สึกแบบแล้วเราก็มักจะแบบใส่เขาแรงมากว่าสำหรับพ่อเต็มที่แค่นี้เหรอเมื่อก่อนนี้จะเสียงอ่ะแค่นี้เหรอของนานะถ้าเต็มที่หมายถึงว่านะทำมากกว่าที่นาเคยทำเนี่ยเนี่ยความเครียดของเรามันขนาดนั้นแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าฉันจะฝากชีวิตของฉันไว้อย่างนี้ได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะ
0: ค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงต้นของทูนาและทูหมูนะคะจะได้เห็นความแตกต่างทูนาเนี่ยเป็นคนจริงจังแต่ทูหมูเป็นสายชิลวันนี้เรื่องนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะสองท่านท่านแรกค่ะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวมาเป็นเวลานานมากนะคะดีเจพี่อ้อยนภาพรไตรวิทย์วารีกุลค่ะและอีกท่านนึงเป็นอดีตนักแสดงนะคะปัจจุบันก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพน้องเมจิอโนมาคุกสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอยากถามพี่อ้อยก่อนนะคะคิดว่าพี่อ้อยน่าจะเคยเจอชีวิตคู่คล้ายๆกับทูนาทูหมูมาก็คือเริ่มต้นเหมือนเราจะชอบอะไรเหมือนๆกันแต่พอต่อๆไปแล้วเนี่ยเริ่มเห็นว่ามันต่างแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเราต้องจัดการกับมันยังไงคะ
2: จริงๆแล้วต้องให้เชื่อไปเลยค่ะว่าไม่มีใครเหมือนกันหมดหรอกในที่สุดเราเติบโตกันมาคนละครอบครัวค่ะคล้ายจะไปเหมือนกันซะทุกอย่างแต่แน่นอนเวลาเริ่มต้นรักกันนะคะเราก็จะหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันอยู่แล้วแต่พอเรามาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงปั๊บนึงหลายสิ่งที่เคยคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นพอมันไม่ได้เป็นเริ่มไม่ถูกใจนานๆเข้ารักเขาและบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นคืออย่างนึงค่ะเอ้ยว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะหลายๆคนเราต่างกันได้นะแค่อย่ามองว่าคนที่ต่างจากเราเป็นความผิดเสมอไปและอันนึงอะค่ะจะบอกกับหลายๆคนค่ะเงิน

ทองทองกับเรื่องของหัวใจมันเกี่ยวกันจริงๆวันที่เรายังไม่มีความเครียดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเราจะชิลมากจริงๆวันนี้อยากให้หลายคนติดตามนะคะเพราะปัญหาโควิดทำให้ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวมันมีปัญหาจริงๆจากคนที่เคยรักกันมากๆช่วงโควิดปั๊บทะเลาะกันเยอะขึ้นเพราะมันเริ่มมีเรื่องเงินทองเข้ามาละมันเริ่มมีความเครียดมันก็เลยจะเป็นบทเรียนที่ดีกับหลายๆคู่ค่ะเรากำลังกังวลอนาคตจนหมดความสุขในปัจจุบัน

0: หวังที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วไอ้สองกรณีนี้เราควรจะหาทางออกยังไงเพื่อลดการปะทะไม่ให้ทะเลาะกัน
1: บางทีเราต้องคุยกันคือคุยกันว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราต้องประเมินว่าไอ้เรื่องที่เราต่างเนี่ยมันส่งผลถึงชีวิตครอบครัวในเรื่องของ quality life มั้ยอย่างเช่นในเรื่องของว่าสมมติว่าเมจิเป็นคนมือหนักแต่ถ้าเกิดว่าเมจิเป็นคนมือหนักแล้วแต่เมจิไม่ได้ทำให้ส่วนอื่นของครอบครัวมันเสียหายก็มันเป็นบุคลิกของเขาซึ่งเขาจะเป็นคนที่มีดีเทลค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดอะไรที่เป็นมุมมองที่ต่างกันแบบที่มันอย่างเช่นในเรื่องของการทำงานร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราต้องคุยกันตลอดมันเหมือนเรา adjust กันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้คือความคาดหวังว่าคาดหวังอย่างเดียวที่สูงสุดก็คือเราต้องขอให้อยู่กันได้ด้วยความเข้าใจในทุกๆโมเมนต์เลยทุกวันนี้ก็ยังปรับกันอยู่ค่ะ
2: พอชีวิตเริ่มจะมีลูกขึ้นมาความเครียดต่างๆมันมากขึ้นเริ่มที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับลูกแล้วก็คาดหวังกับทางตูหมูมากยิ่งขึ้นเรื่องต่างๆที่เขาคิดว่าตลกสำหรับตูนาไม่ตลกเลย
3: ไม่ตลกตอนนั้นเรียกไร้สาระ
2: แล้วบรรยากาศแบบนั้นนะคะที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลต่อตัวเราต่อลูกต่อตูหมูยังไงบ้างคะ
3: ตอนนั้นก็จะคิดไม่ดีว่าถ้าลูกแบบถ้าลูกใกล้ชิดกับเขาก็ต้องนิสัยแบบเขาก็ต้องแบบว่าเป็นคนที่ชิวๆเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบว่าพอเราโฟกัสไปที่ลูกว่าอยากให้ลูกทำอะไรแล้วพอลูกไม่ทำเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่ามาจากพ่ออะไรอย่างเงี้ย นึกออกไหมคะก็จะเริ่มจัดการลูกแล้วลูกก็เริ่มไม่โอเคแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะหันมาจัดการเขาแล้วเนี่ยมันก็จะวนวงเวียนของความทุกข์วงเป็นวงจรทุกข์อยู่ลูกอายุสัก3ขวบครึ่งอะมั้งคะแล้วเขาก็ตัวเล็กกว่าเกณฑ์พอมีคนบอกว่าเราลูกเราตัวเล็กกว่าเกณฑ์เราก็รู้สึกว่าฉันเลี้ยงของฉันทำอย่างดีแล้วมีแต่เขานี่แหละชอบให้กินขนมก็เริ่มแบบว่าเครียดว่าลูกกำลังแบบจะมีปัญหาตอนนั้นก็เริ่มแบบอยากให้ลูกกินข้าวลูกไม่กินเราก็มีวันนึงก็ลวกไข่แล้วก็ทำให้มันเย็นแล้วก็กรอกปากแล้วพอเขาอาเจียนเนี่ยตอนนั้นน่ะวิ่งไปหาไม้แขวนเสื้อมาแล้วก็มาตีลูกตอนนั้นน่ะความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะโทษเขาตลอดว่าเพราะเขาไม่ช่วยเราดูแลเพราะเขาไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องในการจัดการให้ลูกกินข้าวฉันทำงานแล้วฉันยังต้องมาบังคับลูกกินข้าวอีกอะไรเงี้ยมันเวียนไปหมดเลยอยู่กับการโทษคนอื่นเอาอย่างนี้ดีกว่า
0: มาถามครูหมูบ้างดีกว่ารู้สึกยังไงครับที่จากที่เราเป็นคนเอนเตอร์เทนเขาให้เขาผ่อนคลาย อยู่ดีๆวันนึงเขากลายเป็นคนเครียดขึ้นมาแล้วโทษทุกอย่างกับตัวเรา
4: ทำอะไรไม่ถูกอะฮะไม่รู้จะทำยังไงละเพราะว่าเขายึดมั่นถือมั่นในตัวเขาเองมากว่าความถูกต้องคือเขาอย่างเดียวคนอื่นที่ทำเนี้ยไม่ใช่ไม่ถูกหมดเขาไม่ยอมแชร์ประสบการณ์มันว่าเฮ้ยอะไรที่ควรจะพอเพียงอันไหนที่ควรจะทำได้หรือทำไม่ได้อย่างเงี้ยเขายังคิดว่าสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมออยู
0: ่แล้วเราเคยคิดอยากจะลองจับเขานั่งคุยกันไหมฮะสองคนหรือคุยไม่ได
4: ้คุยไม่ได้คุยไม่ได้เนี่ยคือตอนที่ว่าเราไม่สามารถจะปรับเข้าได้กันตลอดนะฮะว
0: ่
4: าพอคุยไปปุ๊บก็ยังมีการโทษตัวคนอื่นว่าเป็นเพราะเธอนั่นแหละที่ทำอย่างนี้
3: ใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะในเราไม่เข้าใจกระบวนการอะไรของชีวิตเลยอ่ะพอเวลาที่เราบอกว่าเราจะคุยกันมันเหมือนกับพลังงานเราไม่เหมือนกันนะนึกออกไหมคะพอเวลาเราบอกว่าพ่อเราต้องมาคุยกันแล้วคือพลังงานของเราเป็นอย่างนี้เราก็คิดว่าการคุยในรูปแบบนี้นะพอเขาเห็นพลังงานเราเขาก็รู้สึกว่าผมไม่รู้จะคุยอะไรผมไปดีกว่าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราพยายามจะคุยแต่เราไม่รู้ตัวว่าเผลอที่จะส่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้ว่าเธอมานั่งฟังซิว่าเธอผิดยังไงบ้างเข้าใจไหมฮะคือเนี้ยเป็นแพทเทิร์นของคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วมีปัญหากัน
2: แล้วปัญหาความไม่เข้าใจนี้ก็สั่งสมมาเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะยังมีอีกพฤติกรรมหนึ่งของทูหมูที่ทูนาบอกว่ามันเหมือนจะเป็นจุดแตกหักของครอบครัว พฤติกรรมที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวเราชมจากละครเวทีค่ะ

0: พี่หมูฉันไปตกลงเรื่องเงินกู้เพื่อขยายโรงเรียนมาแล้วนะนี่มาคุยกันหน่อยสิว่าเราจะจัดการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นยังไงดีจะได้คุ้มกับการเป็นหนี้หน่อยพี่หมูพี่หมูทำไมฉันเข้ามาในห้องนี้ทีไรต้องเจอภาพเขานอนแบบนี้ทุกครั้งเลยเนี่ย
1: น่าคิดให้ดีนะเรื่องจะแต่งงานกับพ่อไม้นะเห็นว่าเป็นแค่นักเขียนการ์ตูนไส้แห้งไม่ใช่เหรอ
0: ฉันมั่นใจว่าเขาโอเคแล้วเดี๋ยวชีวิตเขาก็จะดีขึ้นเพราะฉันพี่คอยดูนะฉันจะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าฉันนั้นเลือกคนไม่ผิด

0: ขากำลังจะทำให้ฉันเสียหน้าเขากำลังจะทำให้ฉันแพ
1: ้ฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้นแต่เขากลับนอนหลับสบายฉันไม่อยากจะทนเขาแล้วนะ
0: ไม่ได้นะนาถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับเธอเป็นฝ่ายแพ้นะเพราะว่าเธอมันแย่เหมือนที่ญาติเธอบอกอย่างนี้เหรอไม่มีทางอ่ะเธอไปปลุกเขาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: พี่หมูพี่หมูตื่นเดี๋ยวนี้พี่หมู
2: อะไรนะ
1: บอกฉันมาสิว่าทำไมฉันเข้ามาในห้องนี้ทีไรต้องเจอภาพพี่นอนหลับแบบนี้ทุกครั้งเลยทำไมฉันต้องวุ่นวายหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวแบบนี้ฮะตอบ
2: พี่ว่าเราสองคนมองต่างกันนะพี่เคยสูญเสียนาก็รู้พี่รู้อะไรสำคัญแล้วนาก็ลุยงานเนี่ยเต็มที่แล้วพี่ว่ามันก็ต้องเหลือใครสักคนให้อยู่เคียงข้างลูกๆบ้าง
1: พูดซะสวยหรูเลยนะแต่มันแปลว่าไงรู้ไหมมันแปลว่าพี่มันขี้แพ้ไม่เอาไหนห่วย
2: นะ
0: ตบสิตบเลยเพราะทันทีที่เธอตบเนี่ยฉันจะได้มีเหตุผลเลิกกับเธอโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกแพ้เธอมันใช้ความรุนแรงตบสิตบสักที
2: พี่ขอโทษ
1: ฉันไม่ทนอยู่กับพี่แล้วนะลูกฉันก็จะไม่ให้อยู
2: ่นะนะคุยกันก่อนสินะ
1: เด็กๆไปกับแม่

0: าฉันใช้แต่อารมณ์มากเกินไป
1: ก็ถูกแล้วนี่เธอควรจะได้รับบทเรียนบ้าง
0: แต่เธอก็เห็นว่าเขาไม่ทำร้ายฉันนะ
1: น่าเสียดายเนาะน่าจะตบสักทีจะได้เลิกจะได้จบกันไปเลย
0: หรือว่าฉันควรจะลองให้โอกาสเขา
1: ฉันว่าอยู่แล้วฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเธอก็จะต้องใจอ่อนแต่ก็แล้วแต่นะ

0: พี่หมู
1: นะ
0: คือฉันจะบอกพี่ว่า
2: ฉันอยากจะบอกแกว่าฉันนะโคตรจะมีความสุขเลยที่ทำให้แกรู้สึกผิดได้อะนั่นแหละความรู้สึกของฉันที่ฉันอยากจะบอก
0: ฉันไม่ได้อยากรู้สึกแบบนี้ไม่นี่ฉันเป็นอะไรไปอ่ะ
3: คือมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับจากในละครทำไมถึงคือเพียงแค่เรื่องนอนเราเลยเอาลูกออกจากบ้านไป
4: เขาเป็นคนที่ต้องนอนกลางวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: แล้วบางวันแม้กระทั่งว่าจัดงานปีใหม่จัดงานอะไรที่มันยุ่งมากๆบางทีเรากำลังแบบเหมือนจะเป็นลมแล้วพอเปิดประตูมาเขากำลังนอนอยู่แล้วเราก็จะแบบเหมือนขนลุกอะว่าเธอนอนได้ไงในขณะที่ข้างนอกยุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ปี๊ดเขาแล้วก็ตอนที่เขามาจีบเราอะพอกลางวันเขาพาเราไปทานอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องมานอนที่โซฟาแล้วตอนนั้นเรายังดูว่าเขาน่ารักดูว่าแบบว่าผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพอชีวิตเรามันอยู่กับความเครียดแล้วมันอยู่กับวงจรที่เราอยากได้เนี่ยเราก็จะเริ่มเครียดกับเขาทะเลาะเขาจนแบบความเพอร์เฟคของเราบางทีลูกก็พูดนะลูกก็เคยหันมาบอกว่าสวยจริงที่เป็นลูกแม
3: ่อุ้ย
4: แล้วก็เริ่มตั้งคำถามว่านี่อยากได้อะไรเนี่ยแบบเธอบ้าคลั่งมานานพอสมควรแล้วนะเธออยากได้อะไรก็นั่งแล้วก็รู้สึกว่าเออต้องคือจริงๆแต่งงานกับเขาก็เพราะว่ารักเขาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็รักลูกก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราอยากได้อะไรเนี่ยแบบคือตอนนั้นแบบรู้สึกว่าตัวเองก็มีปริญญาตั้ง3ใบนะตอนนั้นน่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีความรู้ตั้งเยอะถึงไม่มีความรู้ก้อนไหนเลยหรอที่ทำให้ฉันเข้าใจกับสามีที่รักกันไม่มีความรู้ก้อนไหนที่ทำให้ลูกกับเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรอมันก็นั่งอยู่แล้วก็รู้สึกแต่ว่ามันโชคดีนะมีตรงที่แบบนั่งอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมีความรู้สักอย่างสิที่ฉันไม่รู้แล้วมันหายบ้าเลยอะลูกวิ่งมาบอกว่าคิดถึงพ่อมันจะสลับไปเหมือนมารแบบนี้เลยนะกำลังแบบว่าอ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องไปหาความรู้สักก้อนเนี้ยที่มันทำให้ชีวิตมีความสุขได้พอลูกวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าคิดถึงพ่อมารร้ายมารเลยนะนี่อยู่กับฉันยังคิดถึงพ่อ คืออย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วเราก็แบบแล้วเราก็ต้องมาตบตัวเราว่าไม่เมื่อกี้ฉันนึกได้แล้วว่าฉันอยากอยู่กับลูกอย่างมีความสุขอยากอยู่กับเขาจนแก่นี่แหละแต่พอแบบพอขับรถเข้าบ้านแล้วเดินไปเห็นเขาหน้าเศร้าอ่ะมันอย่างนี้เลยนะด้านหนึ่งก็จะอยู่กับเขาพออีกด้านหนึ่งก็สมควรแล้วเธอก็ควรจะเศร้าแบบนี้แหละ
0: ม
4: ัน
0: กลายเป็นความสะใจ
4: มันเป็นความสะใจแต่ว่ามันทำให้เห็นภาพชัดว่าในตัวเราอ่ะมันมีด้านที่พูดสลับกันแบบเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันรักเขาฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเขาอีกด้านนึงก็แบบพอละเขาสมควรที่จะโดนแบบนี้แหละอะไรเงี้ย
3: ก็ครับพี่รู้สึกยังไงฮะที่อยู่ดีๆคุณอาก็เอาลูกขึ้นรถขับออกไปเลยอ่ะกี่ชั่วโมงฮะ
5: ครึ่งวันนะฮะประมาณครึ่งวัน
3: แล้วคุณหมูก็นั่งรอหน้าบ้านอยู่ครึ่งวันเนี่ยเหรอ
5: no ก็คือโทรตามแล้วก็ไม่รู้ทำไงอะฮะบางทีก็นั่งรอก็คือว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมากกว่า
3: ถามแขกรับแชร์ได้ไหม
6: ได้
3: โดยเฉพาะคุณครับคุณชอต
6: เมจิ
3: คุณเมจิฮะคุณเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้บ้างไหม
6: คือเมจิยังไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้ในครอบครัวตัวเองแต่วันนี้นั่งฟังเมจิกลับกลายเป็นว่าเมจิได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ชอบที่คุณนาบอกกับการเป็นว่ามุมมองของคุณนาก็คือคุณนาได้บอกว่าจริงๆแล้วพอพลังมันคนละอันกันมาเลยมันอยู่คนละคลื่นกันยิ่งพยายามจะจูนเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ถึงกันเลยอันนี้เมจิกลับกลายว่าเมจิได้ความรู้จากการนั่งฟังแบบนี้มากกว่ามาเลยทำให้เราต้องมาย้อนมองกับชีวิตของเราว่าถ้าเกิดอินเคสว่า อนาคตเนี่ยเราจะต้องไปเจออะไรแบบนี้อีกอ่ะมันจะทำให้จิเมจิมองว่าเขาอาจจะมีพลังในการมองกับเราคนละแบบก็ได้อันนี้เป็นมิติที่เยี่ยมมากเลยค่ะค่ะ
1: ถามพี่อ้อยต่อเลยนะคะในสถานการณ์แบบนี้ค่ะที่ฝ่ายหนึ่งเหมือนกับเป็นคนตัวเล็กในบ้านแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนตัวใหญ่ในบ้านทำอะไรก็ถูกไปซะทั้งหมดแล้วสุดท้ายมันใช้อารมณ์ในการตัดสินแล้วก็ปะทะกันสถานการณ์แบบนี้ค่ะพี่อ้อยมีคำแนะนำยังไงคะ
7: คือวันนี้เราเรียกร้องให้เรามีอะไรให้คุยกันนะคะแต่สำคัญกว่านั้นคือมีอะไรเราฟังกันหรือเปล่าต่างหากทุกอย่างมันคือจุดนี้จริงๆนะคะจะเป็นเพื่อนเป็นคนในที่ทำงานเราพูดคำเดียวตลอดเลยเฮ้ยมีอะไรคุยกันดีแมนๆไม่เลยไอ้ตรงแมนๆเนี่ยเพราะเราต้องการให้เขามาคุยเพื่อรับฟังว่าเราอยากได้อะไรซึ่งไม่ใช่ค่ะจริงๆการมีอะไรฟังกันหรือเปล่าคืออยากรู้ว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ครูนาเล่าอะค่ะเลยไม่ค่อยแปลกใจที่ครูนาบอกว่าพอมองไปเห็นครูหมูป้าครูหมูทำสิ่งแค่นี้แต่พอวันนี้โตๆขึ้นมาจะรู้ว่าตอนนั้นในสิ่งที่เรามองครูหมูว่าทำสิ่งแค่นี้เขากำลังทำในสิ่งที่ใหญ่มากนะคะเพราะเขากำลังใช้เวลากับลูกที่ไม่ใช่แปลว่าให้เงินแล้วไงให้กินแล้วไงแล้วจบแต่เขากำลังให้ไปถึงอาหารใจอะค่ะซึ่งตอนนั้นคุณแม่ให้ไม่ได้เลยเพราะคุณแม่มีแต่เวลาที่ต้องออกไปหาเงินนะคะมีหลายๆครั้งที่เวลาที่ครอบครัวไทยเรามักจะบอกว่าอ้าวผู้หญิงต้องทำงานบ้านสิแต่ต้องยอมรับนะคะว่าหลายๆครอบครัวนั้นผู้หญิงอาจจะมีโอกาสในการทำงานนอกบ้านมากกว่าแต่คนที่ทำงานในบ้านไม่ได้ไร้คุณค่านะคะใครที่เคยทำงานบ้านและทำเป็นคนที่ต้องทำงานเพื่อซัพพอร์ตให้บ้านแข็งแรงที่สุดเพื่อให้คนออกไปหาเงินได้อย่างสบายใจงานบ้านเหนื่อยนะคะงานที่ครูหมูทำอยู่เป็นงานที่หนักเงินเดือนไม่มีเอาพูดตรง
5: ๆขอบคุณครับ
3: จังหวะดีด้วยอ
7: ่
3: ะ
7: เป็นงานที่หนักค่ะเป็นงานที่หนักจริงๆแล้วเวลาเป็นงานที่หนักปั๊บนึงอ่ะแต่พอทุกคนเข้ามาบอกโอ้เธอสบายเลยนะอยู่แต่บ้านไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่อยู่ในบ้านนั้นต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดขนาดไหนให้คนนอกบ้านกลับเข้ามาในบ้านแล้วบ้านมันสบายจังเลยเข้าบ้านมามันจะเป็นบ้านที่เคว้งขนาดไหนทำงานข้างนอกก็หนักในบ้านก็หนักจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกบ้านนะคะให้ความสำคัญกับสิ่งหนึ่งคือไม่ใช่แปลว่าคนที่หาเงินเข้าบ้านได้คือคนที่สำคัญที่สุดพอถึงวันหนึ่งอะค่ะการสื่อสารสำหรับทุกบ้านเลยเป็นเรื่องสำคัญเธอไม่ว่าจะคบกันมานานขนาดไหนใช้ชีวิตคู่นานขนาดไหนยังไงก็ตามอย่าหยุดการสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะ
1: ค่ะ
6: ค่ะ
1: ตอนที่พี่อ้อยพูดนะคะทูนามีใช่ใช่หลายจังหวะมากจังหวะ
3: อย่าใช่แค่ครูนาครับยกมือขอบคุณเลยฮะคนนี้เด็ดกว่า
1: ค่ะคือตอนที่ทูนาพูดว่าเราคิดว่าเราจะสื่อสารกับเขาแต่ว่าเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราฟังเขาหรือเปล่าทูนาบอกใช่ใช่เลยอันนี้คือตรงกับสิ่งที่ทูนาเจอในชีวิตกับพี่หมูเลยเหรอคะ
8: ชีวิตก็โชคดีมากมีคนมาชวนไปเรียนสุนทรียสนทนาหรือไดอะล็อกพอไปเรียนแล้วก็เริ่มแค่ฝึกที่จะฟังอย่างลึกซึ้งอะค่ะเราก็ฟังคู่ของเราฟังแล้วอยู่ๆเราก็แบบเหมือนข้างในมันเหมือนกับมันวาร์ปยังไงไม่รู้นะคะ เขาเรียกว่าปิ๊งแวบอะมันก็เห็นฉากชีวิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าโหนี่แบบเราก็ใช่ย่อยนะแบบมีแต่ความอยากมีแต่ความคาดหวังมีแต่นั่นนี่พอเห็นแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะมีคีย์อยู่แค่2คีย์ที่แบบรู้สึกว่าเอามายึดเป็นชีวิตเลยช่วงนั้นก็คือช้าลงฟังและเห็นให้มากขึ้นแล้วก็ถ้ายังพูดหรือคิดอะไรดีๆไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรนาก็จะช้ามากจนความช้าเนี่ยทำให้เห็นว่ากำลังนั่งทำงานอยู่นะคะหิวน้ำปุ๊บมือคว้าแก้วแล้วก็น้ำมาได้ยังไงแล้วก็นึกได้ว่าตั้งแต่แต่งงานเนี่ยนั่งทำงานเนี่ยเขาจะรินน้ำมาวางไว้แต่ไอ้เนี่ยไม่เคยเห็นแต่เขานอนพอตกกลางคืนเราก็กำลังนอนคิดงานเขาก็เริ่มนวดเท้าลูกคนเล็กลูกเท้าเบอร์หนึ่งแล้วก็ลูกคนโตเท้าเบอร์สองแล้วก็มาลูกก็มาเราก็นวดเราก็เห็นเราก็ตอนเขาเริ่มนวดเราก็เริ่มนึกภาพได้ว่าเขานวดคนนั้นนวดคนนี้แล้วก็มานวดเราตอนที่เขานวดวันนั้นน่ะน้ำตามันไหลค่ะเราแบบตอนนั้นเราก็บอกกับตัวเองนะว่าเราคิดว่าเขาทำแค่นี้แต่ไอ้แค่นี้ของเราอ่ะฉันจะไปทำไหมล่ะก็คงไม่ทำเพราะว่าฉันชอบทำงานอย่างนี้อย่างนี้ก็นอนคิดแล้วบอกว่าเขาไม่มีเงินเดือน เราต้องให้เงินเดือนคนคนนี้เท่าไหร่หรอคนที่แบบนวดเราด้วยความตั้งใจดูแลลูกอย่างชนิดที่ว่าถ้าฉันจะไปประชุมฉันจะไม่กังวลใดๆแล้วเพราะคนนี้อยู่กับลูกแล้วคนนี้ควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ที่วางใจขนาดนี้รักลูกเราขนาดนี้แบบที่เมื่อก่อนเราคิดว่าเขาไม่เคยหารายได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยงานแบบนี้ฉันถ้าสลับกันฉันจะทำได้อย่างเขาไหมอะไรเงี้ย
1: ลุงหมูเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะหลังจากที่คุณนาไปเรียน
5: วันที่เขากลับมานี่ก็ช็อกกันเลยนะฮะทั้งบ้านว่าเฮ้ยเขาสงบลงคามดาวลง แล้วก็ฟังมากขึ้นคือเมื่อก่อนนี้เราพูดไม่ได้เลยอ่ะพอพูดปุ๊บก็สวนเลยเจอสวนมาตลอดด้วยพลังงานอย่างนั้นน่ะ
3: เคยคิดน้อยใจไหมครับครูหมูกับสิ่งที่เราทำให้ทุกอย่างแต่ณวันหนึ่งความเครียดด้วยองค์ประกอบภายนอกมันทำให้เขาไม่เห็นค่าในสิ่งที่เราทำเป็นประจำให้
5: เวลาผมทำพวกนี้มันได้รับผลประโยชน์อยู่แล้วมันได้รับความสุขอยู่แล้วอะเราไม่เคยคิดว่าเขาต้องตอบแทนกลับมาในรูปของ
3: คือเรามีความสุขที่ทำให้
5: ใช่เรามีความสุขแฮปปี้อยู่แล้วที่ทำให้ลูกอย่างเงี้ยทำให้คนที่เรารักเงี้ยผมว่ามันสมบูรณ์แบบไปแล้วว่ามันจบไปแล้ว
1: ไม่เฉพาะเรื่องการฟังเรื่องการช้าลงเห็นให้มากขึ้นที่ช่วยปลดล็อกความไม่เข้าใจกันของทูนากับทูหมูกับลูกๆทั้งสองคนยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่ช่วยปลดล็อกชีวิตคู่ของทูนาและทูหมูเรื่องนั้นจะเป็นอะไรเราเฉลยในละครไปชมค่ะ

0: ได้อยู่หรอ
1: สารคดีสัตว์น่ะฆ่าเวลาก่อนกิจกรรมตอนเย็น
0: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเธอชอบดูสารคดีด้วยอ่ะแล้วนี่สนใจสัตว์ตัวไหนเป็นพิเศษหรอ
1: ก็เสือชีต้ากับสล็อต
0: ตัวหนึ่งนี่ก็ว่องไวเป็นพิเศษอีกตัวหนึ่งนี่ก็เชื่องช้าเอาแล้วถ้ามันต้องเป็นสองตัวนี้ด้วยอ่ะ
1: เสือชีต้ารวดเร็วว่องไวเป้าหมายชัดส่วนสล็อตก็เชื่องช้าหน้าโมโห
0: เหมือนเธอกับเขาใช่ไหมล่ะ
1: แต่ทุกอย่างอ่ะมันมีต้นทุนที่ต่างกันถ้าเราเอามาตรฐานเดียวกันไปจับมันก็ทุก
0: งั้นก็ลองกลับไปคุยกับเขาปรับความเข้าใจกันดูไหม

0: พี่หมูตื่นแล้วเหร
1: อตื่นแล้วแล้วทำไมมานอนอยู่อย่างนี้ล่ะ
0: นาก็อยากลองพักดูบ้างอ่ะอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกยังไง
1: แล้วรู้สึกยังไงล่ะ
0: ก็สบายดีนะสบายกว่าที่คิด
1: พี่อยากเห็นนาพักผ่อนแบบนี้บ้างมานานมากแล้วนะต่อไปเนี้ยพี่จะแอคทีฟให้มากขึ้น

0: นาจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยไง
1: พี่เป็นอย่างที่พี่เป็นอ่ะดีแล้วส่วนนาก็ชอบแบบที่นาเป็นนี่ต่อไปอ่ะนาจะไม่ยัดเยียดความชอบของนาให้พี่แล้วนะพี่นอนต่อเถอะ
0: ด้วย
1: คอยกลับกันไปเนอะแต่ก็หาสมบัติเจอเอง
0: นานนานเลย
1: เนี่ยนะ
0: เอาสิขยับได้
1: เอาจะนอนตรงนี้เหรอ
0: นอนใกล้ๆกัน
1: ไม่นอนตรงบนอ่ะนี่นะ

0: น่ารักมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น่ารักจังเลยอ่ะคุณอาทำไมถึงอยู่ดีๆวันนั้นไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงตัดสินใจว่าน
1: อนด้วย
0: นอนด้วยกัน
2: เราก็พูดกับตัวเองว่าอังคณาถ้าเธอเหนื่อยนอนนอนถ้าเธอเหนื่อยเธอไปปลุกเขาขึ้นมาทะเลาะกันเธอเหนื่อยขึ้นนอนบอกกับตัวเองเนี้ยวันนั้นก็เอาหมอนแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ลงไปนอนเขาแบบนอนๆอยู่เขาแบบอย่างนี้เลยนะ เหมือนจะงงดูว่าวันนี้ยายนี่เป็นอะไรเกิดมาไม่เคยเห็นนอนกลางวันเขาก็มองแล้วแต่ว่าเขาก็นอนเราก็หลับแค่5นาทีค่ะ ก็เห็นทำอีกว่าเออมันดีนะนอนกลางวัน
1: มันก็สบายดี
2: มันก็สบายดีมันก็หายเหนื่อยมันก็เฟรชขึ้นแล้วมันก็ทำอะไรได้อีกเยอะเราก็เลยรู้สึกได้ว่าทำไมเขาถึงอยากให้เรานอน
0: แล้วพี่หมูอะครับพี่หมูงงไหม
3: ก็ต้องงงอะฮะตอนแรกก็ช็อกเหมือนกันว่าเอ๊ะอยู่ๆคุณเปลี่ยนไปเร็วเหมือนกันนะอย่างเงี้ย
2: แล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยดูทีวีแต่วันนั้นน่าจะเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าบุญส่งก็หยิบมาเปิดปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นมาเป็น National Geographic เงี้ยค่ะแล้วเราก็นั่งดูก็เห็นเสือชีต้าแล้วเราก็พอจิตเราไปอยู่กับเสือชีต้าเราก็รู้สึกแม่มันเท่เนาะมันวิ่งเนาะแล้วสักพักมันตัดมาเป็นตัวสล็อตแล้วสล็อตก็เงี้ย แล้วเราด้วยพลังงานของเราอย่างเงี้ยเราก็นั่งดูแล้วพอเขาบอกว่ามันใช้เวลา3ชั่วโมงในการลงมาฉี่แล้วก็ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะแบบมันต้องบ้าในใจคิดไงมันต้องบ้าอย่างเงี้ยมันต้องตายอ่ะพอสักพักนึงมันเหมือนมันปิ๊งขึ้นมาเราก็นั่งนึกว่าบทละครเราที่เราทะเลาะกันตลอดก็คือเราอยากให้เขาวิ่งส่วนเขาก็บอกว่านอนนอนเล่นดูหนังมั่งฟังเพลงแล้วเราทะเลาะกันเพราะว่าชีต้าอย่างฉันอยากให้สล็อตวิ่งเหมือนกับชีต้าที่วิ่งนั่งดูสล็อตแล้วก็แบบว่ามันต้องบ้ามันต้องบ้าเฮ้ย สล็อตมันไม่บ้าว่ะคนที่บ้าเนี่ยคือชีต้าที่อยากให้สล็อตวิ่งเหมือนมันเออชีต้าที่คิดแบบนี้มันบ้าสักพักหนึ่งก็คิดว่าเขาก็เป็นสล็อตที่บ้าเพราะเขาก็เป็นสล็อตที่นั่งแบบเหมือนกับว่าถ้าเราไปเป็นสล็อตแล้วเราก็คงยืนดูแล้วก็มาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือไง มันเป็นเสียงเขาอะที่บอกพี่ตลอดพอวันนั้นกลับไปถึงบ้านเนี่ยพอทำงานเสร็จกลับไปก็บอกว่าพ่อมานั่งกันตกลงต่อไปนี้นาจะไม่บังคับพ่อต้องทำอะไรเหมือนที่นาทำให้พ่อรู้เลยนะคะนาเป็นคนชอบทำงานนารู้ตัวแล้วนาชอบทำงานนารับภาระของการทำงานอย่างมีความสุขแล้วพ่อชอบอยู่กับบ้านชอบดูลูกชอบดูอาหารดูนู่นดูนี่นวดอะไรเงี้ยพ่อทำเลยนาจะไม่บังคับให้พ่อทำงานและพ่อไม่ต้องมาถามนาว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือไงไม่เหนื่อยค่ะหนูชอบทำงานมากค่ะอย่างเงี้ยต่อไปนี้เราจะยอมรับสภาวะของเราแล้วก็เติมเต็มอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงคู่เราไปในทิศทางที่ดีขึ้นขนาดไหน
3: ดีขึ้นขนาดไหนดีขึ้นดีขึ้นทุกวันนะฮะก็คือเหมือนกับว่าทุกวันเรา

0: ตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันมีอะไรที่มันดีขึ้นใหม่ขึ้นมาทําใหม่ตลอดอืมเหมือนกับว่าไอ้ปัญหาครับข้องใจที่เคยขุ่นมัวบางทีมันค้างตะกอนมาตั้งแต่เมื่อวานอะไรเงี้ยที่เคยทะเลาะกันนะตอนนี้ไม่มีละมีแต่ว่าเฟรชมาตลอดมันใหม่ขึ้นมาเออมีเรื่องใหม่ทําต่างคนแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีงานที่เราชอบเราทำเราก็ไปโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ทำยังมีความสุขกันไป
1: ถามพี่อ้อยกับน้องเมจินะคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในการใช้ชีวิตคู่ไหมคะคนหนึ่งพยายามจะอย่างนี้ตลอดกับอีกคนหนึ่งที่นิ่งๆอะค่ะ
2: ก็มีบ้างค่ะเมจิเป็นคนเร็วมากๆแล้วคือบางทีบางครั้งบางสามีเนี่ยก็เป็นคนเร็วเหมือนกันแต่เราจะมีวิธีการเดียวอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าช่วงไหนที่เราอารมณ์เสียก็เลยใช้วิธีก็คือแบบอยู่กันคนละที่บางทีเมจิก็จะออกไปข้างนอกถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดอะค่ะก็จะออกไปแบบคอฟฟี่คาเฟ่ไปนั่งทำอะไรให้มันลืมไปพอกลับมาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ว่าเมื่อกี้หงุดหงิดเรื่องอะไรแต่คือบางทีรู้สึกจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องเคลียร์กันก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่แบบคือ just อารมณ์เสียแค่นั้นเองคือเราไม่เปลี่ยนค่ะเราเป็นตัวเราเราเป็นซิกเนเจอร์ของเราเพราะว่าอันนี้คือความเป็นตัวเราแต่คือการปรับให้มันอยู่ในความสมดุลของทุกสถานการณ์มากกว่ามันเหมือนไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์นะคะเราคือ learn to be adapt ในทุกๆเรื่อง
3: ค่ะจริงๆชีวิตคู่ที่มีความสุขคือสนุกที่จะเรียนรู้ไปทุกวันนะคะเอ้ยชีวิตคู่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องมีความสุขทุกวันหรอกสังเกตค่ะไอ้คำว่ากราฟขึ้นกราฟตกอ่ะจริงๆมันคือสัญญาณชีพนะคะ เพราะเวลาที่เราดูเครื่องเห็นไหมครับเวลาที่เราอยู่ในเห็นซีนในโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าเครื่องที่อย่างนี้อยู่เนี่ยแปลว่าสัญญาณชีพคือยังมีชีวิตอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเรียบและตรงประมาณแบบนี้มันคือหนึ่งเตรียมตัวปิดเครื่องได้แล้ว ถ้ามันจะมีกราฟขึ้นกราฟตกบ้างในบางวันก็ไม่ต้องตกใจอะค่ะแค่เราก็เรียนรู้กันไปคือเท่าที่ฟังอยู่อันนึงคือคุณนาเป็นคนที่โชคดีนะคะจะบอกว่าคุณครูหมูเองคือคนที่รักมากจริงๆอ่ะจริงๆสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการจะทำให้ชีวิตคู่เดินหน้าได้นอกจากคำว่ารักอ่ะคือขอบคุณหรือว่าขอโทษบางทีบางวันมันอาจจะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกเขาว่าตัวเองกับสามีก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็คงต้องมีบางวันที่เราก็อิทธิฤทธิ์เยอะอ่ะและโดยเฉพาะเวลาที่เราเชื่อมั่นว่าผู้ชายคนนี้ยอมรับเราได้ในทุกอย่างเรายิ่งทำตัวไม่น่ารักในขณะที่เราน่ารักกับคนอื่นเต็มไปหมดเลยเราเข้าใจคนทั้งโลกยกเว้นคนที่อยู่ใกล้ๆเราเราขอโทษกันได้เลยที่ยังไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเราผิดอะไรก็ตามทีใช่ไหมขอโทษนะถ้าเกิดว่าบังเอิญวันนั้นจะเหนื่อยไปหน่อยวันนี้เครียดไปหน่อยวันนั้นเสียงดังไปหน่อยแล้วเชื่อเถอะค่ะว่าคำเหล่านี้อีกฝ่ายเขาจะรู้สึกดีอะแต่ขอให้มันมาจากความรู้สึกข้างในมันจะทำให้ชีวิตคู่ของทุกคนเดินหน้าไปด้วยกันตามภาษาคนธรรมดาที่รักกัน
4: คุณนาฮะคุณนาให้กำลังใจกับครอบครัวอื่นๆได้ไหมที่เขาเอาเป็นว่าสมมุติว่าเขากำลังมีปัญหาเหมือนที่ครูนากับครูหมูเคยเจอมาสมัยก่อน
5: คือนาอยากจะบอกกับทุกๆคู่ว่าแบบทุกๆคู่มันเป็นแบบนี้แหละขอให้เราแบบเชื่อว่าถ้าเพียงแค่เราหามุมคิดใหม่ทำความเข้าใจชีวิตใหม่เรียนรู้กับบางอย่างใหม่เพื่อเอามาเติมแล้วทำให้มุมคิดของเราเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะพบเลยว่าจริงๆสิ่งที่เราคิดไปในอดีตที่ทำให้มาเกิดปัญหาวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมันจะไม่ใช่ความถูกต้องทั้งหมดเราอาจจะแค่เปิดรับบางอย่างใหม่ลองใหม่ลองกลับมาดูที่ตัวเองว่าเราก็มีบางอย่างที่มันเยอะไปไหมมีอะไรที่เราจะปรับให้บ้างและในตอนนั้นน่ะเราจะปัญหามันก็จะค่อยๆ คลายไปมันต้องมีใครสักคนที่เริ่มต้นแล้วขอให้รู้เลยว่าถ้ามันคือเราที่ต้องเริ่มต้นเราจะเข้าใจความสุขความรักที่แท้จริงก่อนและนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เราได้กำไรชีวิตนะคือในวันที่แบบนั่งทำเวิร์กช็อปให้กับผู้คนให้เขาเขียนขอบคุณและขอโทษคู่ชีวิตใช่ไหมตัวเองก็นั่งเขียนด้วยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะนั่งอยู่ๆมันจะรู้สึกว่าอยากให้เขาทำอะไรเราก็จะให้นักเรียนทำแล้วเราก็จะแอบทำด้วยค่ะทำไปก็หรอไม่ไปขอโทษเขาขอบคุณเขาเขียนมายาวมากเลยนะเขาก็เขียนตอบมาหนึ่งบรรทัดไม่เป็นไรหรอกเพราะทั้งหมดที่ทำให้ไม่เคยคาดหวังว่าต้องได้อะไรกลับคืนนั่งร้องไห้ไปอีกยากเยอะกว่าเดิมอีกแล้วแบบเรารู้สึกว่านี่คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง บางทีผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจากคนอื่นเนี่ยเราจะอยู่ๆเราจะไปเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำ

0: ในครอบครัวถ้ามีปัญหาเริ่มต้นที่จะคิดที่เราจะทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งไห
1: ม
0: เราจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมแล้วเมื่อนั้นครอบครัวก็จะหลุดจากวงจรเหล่านี้ได้ค่ะ
2: อยากได้ยินตอนนี้ค่ะว่าที่ทูนาเขียนขอบคุณและขอโทษเนี่ยค่ะใจความมันประมาณไหนมันต้องการสื่อสารกับทูหมูยังไงคะ
0: ตอนนั้นก็แบบเหมือนขอโทษที่แบบเอาแต่ใจตัวเองเหลือเกินขอโทษที่แบบด่าพ่อรุนแรง คือเหมือนใช้คำพูดแรงๆกับพ่อแบบไม่เกรงใจเขากับลูกด้วยอ่ะตอนนั้นคือคิดอะไรได้ก็ขอโทษหมดแล้วก็พอขอบคุณก็บอกขอบคุณที่แบบดูแลจริงๆที่รู้สึกว่าเราชอบอะไรเขาจะรู้ใจหมดอย่างนานเนี่ยนานจะรู้น้อยมากเกี่ยวกับเขาว่าเขาชอบอะไรเพราะว่าถ้าสั่งอาหารเขาจะบอกว่าเอาที่เธอชอบคือแบบถ้าวันนี้จะเพิ่มจากจดหมายก็คือแบบขอบคุณนะที่แบบสำหรับเขาเนี่ยนะรู้ว่านานะเป็นเบอร์หนึ่งจริงเขารู้ทุกอย่างอะที่นาชอบแล้วก็เขาให้นาทำทุกอย่างที่นาอยากทำไม่เคยห้ามเลยนะฮะแบบอยากทำงานนี้อยากจะแม้กระทั่งย้ายบ้านมาอยู่กรุงเทพเลยเขาก็จะแบบเขาให้ทำทุกอย่างจำไม่ได้ว่าเคยห้ามอะไรไหมที่แบบว่าไม่อย่างเงี้ยไม่เคยวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ
2: ทูหมูเองได้ฟังในวันนี้ค่ะเมื่อกี้นี้หมูสังเกตทูหมูตั้งใจฟังมากรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: มีความสุขสิเนาะ
1: คร
3: ับ ใช่ต้องแฮปปี้เนาะว่าถึงว่าวันนี้เขารู้สึกตัวแล้วว่าเขาควรจะแก้ไขไม่ใช่หมูโดนแน
4: ่ครับผมไม่เป็นไรไม่ผิด
3: นะจะเสริมใหญ่ๆนะฮะว่าผลลัพธ์ของมันน่ะมันมีคุ้มค่าในการที่เราจะขอโทษแล้วก็ขอบคุณเนาะมันโอ้โหมันมีพลังมากเลยอย่างที่อ้อยว่านะครับมันมีพลังมากว่าเรารู้สึกดีกับการที่เราขอโทษแล้วก็ขอบคุณเดี๋ยวนี้เราใช้กันน้อยมากเราใช้กันน้อยมากแล้วถ้าเกิดว่าเราทำได้เนี่ยพลังงานมันจะเปลี่ยนไป
1: ครับ
3: แล้วก็ผลลัพธ์ของมันก็คือความสุขความสุขอย่างยั่งยืนด้วย
2: อยากให้ทูนาพูดถึงหลายๆครอบครัวที่หมูเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเจอกับปัญหาโควิดแล้วมันส่งผลมาถึงความสัมพันธ์นอกเหนือจากที่ทูนาบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนวิธีคิดมองในมุมอื่นเพื่อให้พลังงานในบ้านของเราเนี่ยเปลี่ยนไปในสถานการณ์แบบนี้มันต้องเพิ่มอะไรมากกว่าเหตุการณ์ปกติไหมคะ
0: พี่ชอบพูดกับนักเรียนเสมอว่าถ้าเวลาที่เธอท้องเสียกินอาหารเป็นพิษเนี่ยเธอทำไงเธอก็ต้องไปอาเจียนออกในห้องน้ำไปถ่ายท้องในห้องน้ำเพราะว่าอาหารเป็นพิษแต่ถ้าอารมณ์เธอเป็นพิษเธอมักจะอาเจียนและพ่นใส่คนที่เธอรักนั่นน่ะทำให้บ้านพังเพราะฉะนั้นถ้าเธออารมณ์ไม่ดีไปหาที่จัดการอารมณ์ตัวเองให้ถูกก่อนเหมือนหาสักที่หนึ่งอ่ะอย่างลูกนาเราก็จะฝึกเขาว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีไปขี่จักรยานซะแล้วอารมณ์ดีเราค่อยมาคุยกันให้มีที่หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เราเป็นที่จัดการอารมณ์ของเราเหมือนกับถ้าเราท้องเสียเราต้องเข้าส้วมพออารมณ์ดีแล้วเราค่อยมาคุยกันหรือไปคิดเอทอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะ
4: จริงๆทุกบ้านนำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยบางทีบางคนหลายๆคู่อาจจะมองว่าฝืนอยู่ด้วยเพราะว่าต่างคนยังต้องต่างทำงานแต่ด้วยโควิดทุกคนต้องมาอยู่ด้วยกันบางทีหลายคู่อาจจะรับกันไม่ได้อย่าลืมดูตัวอย่างคู่นี้เป็นหลักคนหนึ่งเท่านั้นแหละที่คิดพร้อมที่จะเปลี่ยนมันมีแสงสว่างมาให้เห็นละลองเอาใจเขามาใส่ใจเราเน
2: าะใช่ค่ะอยากถามพี่อ้อยกับน้องเมจินะคะถึงสิ่งที่พี่มิกพูดก็คือยอมปรับตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเองสิ่งนี้มันมีความสำคัญมากขนาดไหนจากประสบการณ์ที่พี่อ้อยได้จัดรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยค่ะ
5: โดยเฉพาะเรื่องโควิดนะคะแต่ก่อนเราเคยได้ยินค่ะว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเนาะจริงๆแล้วพอถึงยุคนึงมันกลายเป็นปลาเร็วกินปลาช้าแต่ปัจจุบันยุคโควิดค่ะป ลาที่อยู่ได้ทุกน้ำคือปลาที่จะอยู่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับได้ไม่ได้มีใครบอกว่าถ้าเป็นซีต้าต้องเป็นซีต้าทั้งชีวิตถ้าเป็นสล็อตต้องเป็นสล็อตทั้งชีวิตแค่ขอให้การปรับและเปลี่ยนนั้นเป็นการปรับและเปลี่ยนที่มาจากความรู้สึกจริงๆของเรานะคะเหมือนกันค่ะเวลาที่เรารักกันอย่าคิดว่าความรักของฉันต้องเปลี่ยนเขาไม่ถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเพราะเขารู้สึกเองว่าเขาควรต้องปรับได้แล้วปรับเพื่อจะได้เป็นความภาคภูมิใจของคนที่เขารัก
1: น้องเมจิล่ะคะเมจิเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของยีนของมนุษย์นะคะเขาบอกว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยเป็นสปีชีส์ที่เขาเรียกว่าปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เขาบอกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ไม่รอดแต่คือคนที่อยู่รอดก็คือไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดก็คือคนที่ learn to be adapt ได้ทุกๆสถานการณ์แล้วในฐานะของชีวิตคู่นะคะเราจะต้องคอยรีเช็คอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราพูดอะไรก็ตามที่เราพูดแล้วเราไม่มองเห็นตัวเองขณะพูดมันจะทำให้เราลืมแล้วก็อยู่กับเขาเรียกว่าเหมือนกับอารมณ์ที่เราไม่ได้เข้าใจตัวเองอยากจะให้หลายๆคู่เป็นเหมือนพี่หมูกับพี่นาในตอนนี้แล้วก็คำว่าขอบคุณกับบอกรักเนี่ยจริงๆพูดกันได้บ่อยมากๆเลยถ้าเรารู้สึกนะคะมันจะได้รีมายกันตลอดเลยค่ะ
6: ขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณน้องเมจินะคะสุดท้ายค่ะเชื่อว่าครูนากับครูหมูเนี่ยคุยกันแทบจะทุกเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าให้ถามว่ายังมีอะไรที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้บอกกันไม่เคยได้คุยกันอยากให้ใช้ช่วงเวลาในรายการนี้ค่ะได้บอกกันและกันเชิญค่ะ
3: ผมว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะเนาะเราไม่รู้จะจากกันเมื่อไหร่อะฮะถ้าเราจะคิดว่าเราอยากจะให้เขาจดจำอะไรบางอย่างเราทำซะเลยฮะผมคิดว่าผมอยากจะทำอย่างนั้นนะให้เขาเห็นว่าเออแล้วเขาจะบอกลูกหรือว่าลูกจะเห็นว่าพ่อเป็นคนยังไงโดยตลอด
6: ดูนาละคะ
0: จริงๆตลอดเวลาเนี่ยแบบบางทีพูดมาแล้วมันเหมือนกับเราเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะบอกว่าเมื่อมองย้อนกลับมาเนี่ยความจริงพี่หมูเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเยอะนะคะคือทุกวันนี้นะพอนั่งออกรายการเนี่ยพอนั่งคุยนั่งทบทวนนั้นถึงรู้ว่าเราสามารถทำงานเราสามารถใช้ชีวิตได้ทุกอย่างโดยที่เขาเก็บรายละเอียดชีวิตของเราไว้เกือบหมดถ้านานนั่งทำงานแล้วมืดไม่เกิน1วันตรงนั้นจะสว่างคือเขาจะเป็นคนที่แอคทีฟกับการดูแลคนอื่นว่าอะไรที่มันขาดตกบกพร่องที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของเราเนี่ยมันไม่ราบรื่นจะมีเขาที่ดูแลโดยที่นางไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยเขาจะเดินวันๆตอนเนี้ยเขาก็จะเดินดูนู่นดูนี่แล้วก็จัดการทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตนางได้แบบทำทุกอย่างอย่างที่นางอยากทำทุกวันนี้ลูกก็รู้สึกจดจำเขาว่าเขาคือคนที่เข้าใจคนที่รู้ใจคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
6: วันนี้รู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของทูนาทูหมูและอบอุ่นใจกับแขกรับแชร์พี่อ้อยน้องเมจิด้วยสิ่งหนึ่งที่หมวยได้มากๆเลยจากการดำเนินรายการวันนี้ก็คือเราเห็นคุณค่าของคนที่บ้านมากขึ้น
0: ใช่ใช่ค่ะ
6: ค่ะและถ้ายอมเปลี่ยนตัวเองก่อนอย่างที่ทูนาบอกนะคะเราก็จะเป็นคนที่ได้รับความสุขก่อนวันนี้ขอบคุณทูหมูทูนาขอบคุณพี่อ้อยและน้องเมจินะคะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ
6: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: ความรักเนี่ยอย่าปล่อยให้มันรักแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันอยู่กับเราลึกๆโดยที่เราไม่ได้แสดงออกเลยพยายามพูดกันบ่อยๆว่ารักกันแล้วก็ขอบคุณกันและที่สำคัญเนี่ยไอ้คำว่าขอโทษเนี่ยอันนี้คำนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันค่ะ
5: พี่ยังคงยืนยันเสมอว่าความสุขจากการอยู่ในครอบครัวคือมีอะไรคุยกันไม่สำคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่าเราอย่าคาดหวังว่าเราจะต้องเหมือนกันทุกอย่างจะต้องคาดหวังว่าโอ้โหอยู่กันมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจเรื่องแค่นี้ยิ่งเป็นเรื่องแค่นี้ยิ่งต้องคุยกันค่ะก็อย่างน้อยที่สุดความต่างของคน2คนเราสามารถลดระยะความต่างของคน2คนได้ด้วยการสื่อสารกันฟังกันและที่สำคัญคือให้บอกกับตัวเองไปเลยว่าไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างรักกันในสิ่งที่เป็นอย่ารักกันแล้วบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นนะคะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
10: เต็มตีโต้โอ้
11: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
12: PEA
13: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
14: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่

0: รยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

่างจากชายฝั่งทะเลอันดามันทางด้านจังหวัดสตูลไปทางทิศตะวันตกประมาณ20กิโลเมตรมีเกาะใหญ่แห่งหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลลึกบนเกาะแห่งนี้มีปริมาณฝนที่ตกลงมาเกือบตลอดทั้งปีทำให้มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่หนาแน่นและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดของลมมรสุมส่งผลให้ป่าดิบชื้นกับเก็บน้ำมีลำธารน้ำจืดไหลลงมาจากยอดเขาสูงลงสู่ทะเลจนกลายเป็นที่มาของชื่อเกาะในภาษามาลายูว่าตือโลตาวาซึ่งหมายถึงอ่าวน้ำจืด

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำให้ที่นี่เป็นเกาะที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยบางพุงจงสัตว์ป่าที่หายากกำลังเกาะแนบแน่นอยู่กับต้นไม้การพรางตัวของมันกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของป่าจนทำให้ศัตรูยากที่จะเห็นตัวที่นี่ยังมีงูหลายชนิดและงูเหลือมก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไปหลังจากกินอาหารพวกมันจะขึ้นมานอนพักผ่อนบนกิ่งไม้เหนือลำธารและพร้อมที่จะพุ่งตัวลงน้ำเมื่อมีศัตรูเข้ามารุกรานความหลากหลายทางชีวภาพได้สร้างความสวยงามจนกลายเป็นความมหัศจรรย์น้ำจืดที่ไหลจากยอดเขาสูงถึง700เมตรไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดระบบนิเวศน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มที่นี่จะมีป่าที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าชายเลนป่าชายหาดและป่าพรุ

และที่นี่คือป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้แนวเส้นถึงสุดของโลกนะครับด้วยสภาพอากาศที่ร้อนชื้นรวมไปถึงฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจึงทำให้ป่าแห่งนี้มีลักษณะพิเศษมากกว่าป่าทั่วไปครับสารคดีวายเทอร์ของเราในตอนนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ระบบนิเวศของป่ามากขึ้นรวมไปถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติด้วยและที่สำคัญนะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษเดี๋ยวไปติดตามครับว่าแขกรับเชิญพิเศษของเรานั้นเป็นใครมาจากไหนครับ

วันนี้แขกรับเชิญทั้งสองของเราจะมาสาธิตการหาอาหารในป่าฝนเขตร้อนเพื่อเอาตัวรอดบนเกาะที่มีอันตรายอยู่รอบตัวทรงกลิ่นประกอบผลหรือปู่คนเบิกทางคนทำสารคดีที่เดินทางถ่ายทำเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่ทุรกันดารมาแล้วเกือบทั่วโลกส่วนอีกคนหนึ่งคือพลเรที่กล้านแดดกล้านลมผ่านคลื่นผ่านลมมรสุมมาทั้งชีวิตสมบูรณ์ชาวน้ำหรือที่คนมุสลิมแถบทะเลชายฝั่งอันดามันเรียกเขาว่าบังโซทั้งสองคนมีความแตกต่างกันทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยแต่จะต้องหาอาหารเพื่อเอาตัวรอดบนเกาะที่มีอันตรายอยู่รอบตัว

เริ่มที่ลำธารแห่งหนึ่งในป่าดิบชื้นแขกรับเชิญทั้งสองจะต้องจับปลาน้ำจืดมาทำอาหารบางส่วนใช้วิธีจับปลาด้วยการตกเบ็ดใช้ก้านของต้นระกำป่าที่มีความยาวพอเหมาะปลายเรียวและอ่อนผิวมาทำเป็นคันเบ็ดและจับได้เดือที่หาได้ในป่ามาทำเป็นเหยื่อตกปลาส่วนหมู่คนเบิกทางใช้วิธีการหาปลาที่แตกต่างไปจากบางโซนใช้วิธีฟาดหมายลงไปในน้ำซึ่งเป็นวิธีหาปลาของชาวมันนิหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของชาวซาไก่อาศัยอยู่ในป่าลึกทางภาคใต้ของประเทศไทยกล้าไม้ป่าที่เขาตัดมาความยาวประมาณ2 เมตรมีความเหนียวและแข็งแรง

ากหมายลงไปในน้ำบริเวณที่คาดว่ามีปลาหลบอยู่ตามโขดหินความรุนแรงที่ฟาดลงไปในแต่ละครั้งจะส่งคลื่นเสียงไปกระทบกับปลาที่อยู่ใกล้ๆจนเกิดอาการช็อกและลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำ

บางโศกและปู่คนเบิกทางหาปลาด้วยวิธีการและประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่ในที่สุดทั้งสองก็สามารถจับปลาเวียนตัวขนาดย่อมๆขึ้นมาได้

นำปลาเวียนที่ได้มาเสียบกับไม้ไผ่แล้วนำไปย่างไฟส่วนปู่คนเบิกทางนำปลาไปห่อใบไม้จากนั้นก็นำไปเผา

พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณที่น้ำลดลงต่ำสุดและมีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน6เมตรคือระบบนิเวศที่หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและเรียกว่าพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลจึงมีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งรากค้ำยันของต้นโกงกลางขนาดใหญ่ในช่วงน้ำลงคือที่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดปูทะเลก็คือเป้าหมายของการล่าในครั้งนี้ชาวเลอย่างบางโศกคงมีวิธีจับปูทะเลได้ไม่ยากแต่ลูกอีสานอย่างปูคนเบิกทางจะจับปูทะเลได้หรือไม่

ลูกอีสานคนนี้มีแหติดมาด้วยเขาใช้มันให้เป็นประโยชน์ปู่คนเบิกทางมองหาฝูงปลากระบอกซึ่งเป็นปลาที่หากินบริเวณผิวน้ำใกล้ชายฝั่ง

การกินปลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเป็นวัฒนธรรมการกินอาหารอย่างหนึ่งของคนอีสานแต่เนื้อปลาทะเลก็อาจมีพยาธิจึงทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารได้

และทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าวัฒนธรรมและถิ่นอาศัยนั้นไม่ใช่ข้อจำกัดในการเอาตัวรอดของมนุษย์เลยครับป่าฝนเขตร้อนที่อยู่ในคาบสมุทรมลายูแห่งนี้ได้แสดงพลังให้เราได้เห็นว่ามนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเรานั้นยังคงดิ้นรนอยู่ในธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้

0: อย่าตกชีวิตไปขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้ฟอร์โอ้ทำหมดปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

0: มาพบกับพุกค่ะ
1: แม่นุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ e-co-learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: ก็โอเคนะคะรู้สึกดีเลยเพราะว่าจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีที่กกไข่เราจะได้เก็บง่ายขึ้นป้องกันพวกหนูมากัดไข่ด้วย

0: จ้าของบ้านรอกลางแดดเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้ร้อนไหมเนี่ย
0: โอ้ยเห็นส่งเรื่องมาว่าจะเลี้ยงไก่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไก่ไปไหนอะ
2: อยู่ทางโน้นค่ะอยู่ทางโน้นเห็นไหมตัวเล็กๆ
0: อ๋อตัวเล็กๆ
1: พอดีตื่นคนนิดนึง
0: โอ้นี่
1: อ๋อนี่ปล่อยออกมาเดินเล่นด้วย
2: ใช่ค่ะปล่อยอยู่แล้วปกติปล่อยอยู่แล
0: ้
2: ว
0: อ๋อปกติปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าก็คือต้องมีพื้นที่เขาอยู่
1: ใช่
0: ไหมตอนเก็บกลางคืนเนี้ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำไมต้องอยากได้กรงไก่ฮะ
2: คือปกติค่ะเราปล่อยให้ไก่เดินตรงเนี้ยมันเป็นสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยแล้วเวลามันออกไข่อะมันก็จะแบบออกไข่กระจายกระจายแล้วเวลาเหมือนเราอยากแบบมาเก็บไข่อ่ะ
0: มันจะมีหนูมาเจาะกิน
2: ไม่ทันได้เก็บค่ะไม่ทันได้เก็บ
0: ทั้งหนูทั้ง
2: หลายอย่างมากแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหนูแล้วก็มีสัตว์อื่นๆที่แบบมาเอาไข่ไปใช่
0: ตะกุงตะกวดที่กินไข่มีเยอะแยะมากมายงูด้วย
2: ใช
0: ่เออกินทั้งไข่กินทั้งไก่เลย
2: ใช
0: ่ใช่
2: เจ้าของร้านก็เลยหยิบตะกวดมากินต่อเลย
0: เฮ้ย
1: เจ้าของร้านนี้สู้มากงั้นก็ไม่ต้องมีแล้ว
0: เปิดเมนูแล้วเห็นเนื้ออะไรเราจะเชื่อใจได้ต่อไปไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องมีกรงไก
2: ่มีกรงใส่เจ้าของ
0: กลัวมากเลย
1: น่ากลัวมาก
0: ต้องเก็บเจ้าของก่อนเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปทำกรงไก่กันแกไม่ต้องห่วงแกเล่นมาโยกไป
2: แกหัดเล่นด้วยกันไหมคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องเรียกพี่โกมายืนคุยกลางแดด
2: ไม้เราทำโลเคชั่น
0: อ๋อ user experience
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: โอเคก่อน
1: แล้วตรงนี้คือจะกลายเป็น
2: กงไก
1: ่กงไก
2: ่กงไก่กงไก
1: ่โอเค
2: ท
1: ี
2: นี้กงไก่เราอ่ะจะ
1: หน้าตาเป็นไงพี่
2: มันก็จะมีเป็นคอนโด
1: เออ
0: เป็นคอนโดเลย
2: คอนโดเป็น2ชั้น
1: สูง
2: ใช่สูงประมาณ 1.50
1: สูงเลย
2: ใช่แล้วเราก็มีทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: มีแคทวอล์กไม่ใช่แคทวอล์กดิคอกวอล์กไงคอกวอล์กไง
2: ประมาณนั้นทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็ประมาณ 80x80
1: ใหญ
2: ่ใหญ่เลย
1: ใหญ่โตกว
2: ้
1: างขวางจากกรงเก่าที่เคยอยู
2: ่เป็นประมาณนั้น
1: ประมาณ
0: เรียกคุกดีกว่า
1: เหมือนห้องขังเดี่ยวมาเจอนี่กลายเป็นคอนโดหรู
0: อยู่ใจกลางสนามเด็กเล่นเลย
2: ใช่
0: ใจกลาง
1: เดี๋ยวนะนี่คือประโยคขายคอนโดเนี่ย
0: ใช่ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
1: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นน
0: ี่
1: ไงสุดยอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกันตรงนู้นดีไหมล่มๆหน่อยไหมพี
2: ่ดีครับ
1: นำเลยพี่นำเลยครับนำเลยครับโอ้ย

0: ันนี้แบบมันจะเป็นยังไงพี่กบครับ
1: มันก็จะเป็นอันนี้เป็น2ชั้นเน
0: า
1: ะ
0: เออนี่คอนโด
1: ใช่เป็นคอนโดอันนี้เป็นทางลาด
0: คือมันต้องมีไก่ส่วนใหญ่ไม่อยู่สูงหรอกมันคือวิ่งพื้นแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นที่ให้วิ่งด้วยไม่งั้นอยู่แค่นี้ก็เครียดใช่ไหม
2: เผื่อให้กระโดดเล่นนิด

0: จะอย่างนี้
1: ริกริกริกริกโอเค
2: เดี๋ยวเราก็ทำขอนให้เขายึดขอนให้เขาไว้เกาะไว้
1: ใช่ใช่ไก่เวลานอนจะนอนสูงแต่ว่าเวลาที่เดินเล่นจะเดินเล่นราบแน่ก็คือเป็นพื้นที่ทั้งสองแบบเลยแล้วมันต่อยังไงพี่คือเป็น
2: เดี๋ยวอันนี้เราจะต่อด้านยาว
1: เป็นอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหเจ๋งว่ะ
2: อันนี้เป็นหลังคาสังกะสี
1: ครับ
0: กันแดด
1: โอเคแล้วต่อไปต้องทำอะไรพี
2: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะยึดตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดให้มันเข้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำประตู
1: คือตอนนี้มันยังคลอนอยู่อันนี้เราเหมือน
0: แค่เหมือนปืน
1: จับไว้เฉยๆ
2: จับไว้เฉยๆ
1: ที่พี่บอกก็คือสกรูเป็นตัวที่ยึดจริงๆ
2: ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำประตู1บาน
1: ตรงด้านหลัง
2: นี่ด้านนี้แหละ
1: นี่อ่ะ
0: ติดข้างบนหรือข้างล่าง
2: ติดข้างบนครับ
0: อ๋อมันจะเขาจะได้ออกไม่ได้แบบจะได้ไม่ดันประตูอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เข้าไปหยิบอย่างงี
2: ้อ
0: ้าวแล้วตรงนี้เราจะสามารถหยิบได้มั้ย
2: ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเป็นส่วนที่เขาไว้เดิน
0: เราก็ต้อนเขาแล้วก
2: ็ใช่คือถ้าเราจะเข้าไปต้อนเราก็เข้าทางด้านนี
1: ้โอ้เข้าไม่ได้
2: เข้าไม่ได้
0: ฮึบลองสิ
1: เดี๋ยว
2: โทษ
1: ดีแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดการสกรู
2: ใช่เดี๋ยวเราจะยึดให้แข็งแรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำบานแล้ว
1: ครับ
2: ทำบานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วย
0: ตัวนี้อะไรเรียกว่าตะแกรงเหรอเรียกว่า
2: พลาสติกพลาสติก
1: เป็นปกติเนี่ยอันนี้เขาไว้ใช้ทำอะไรพี่
2: อันนี้ใช้ได้หลายอย่าง
1: สารพัดประโยชน์เลย
2: ใช่
1: เห็นพวกไม้ใบเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาไว้พ
2: ัน ไว้ครอบ
1: ขุยมะพร้าว
2: ไว้ทำไม้ล้อมก็ได้ล้อมตุ้มต้นไม้ก็ได
1: ้
2: เนาะเอามารองก่อนที่เราจะโรยหินก็ได้
0: ใช่
1: อุ้ยสารพัดประโยชน์มากเลย
2: สารพัดประโยชน์อ
1: ย่างนี้ม้วนประมาณเท่าไหร่พี่
2: อันนี้เขาขายเป็นเมตร
1: เป็นเมตรเท่าไหร่
2: เมตรละ40 บาท
1: เมตรละ40 บาทโอ้
0: ถูกนะเนี่ย
1: ประมาณนี้
0: โ
1: อเค
0: ค่ะ
1: ถ้างั้นก็ดึงสกรูก่อนครับ
0: แล้วมายืนเฉยๆเลยเนาะไม่ช่วยเลย
2: ช่วยจับนี่แหละ
0: นี่ช่วยแบบไม่รู้ตัว
1: รู้
0: หนูไม่รู้
1: หนูด้านเลยนะครับ

0: เรายังคงเน้นย้ำอยู่ดีว่าการเจาะการยึดสกรูเนี่ยต้องมีการเจาะนำก่อนแต่การเจาะนำเนี่ยก็แนะนำให้เจาะแบบเล็กกว่าสกรูหน่อยน
1: ึ
0: งนะคือการเจาะนำมันทำให้สกรูมันไม่แกว่ง
1: เจาะนำมันช่วยไม่ให้ไม้แตกด้วย
2: ถูกต้องช่วยไม่ให้ไม้แตก
1: อันนี้ก็คือแค่ด้านละหนึ่งตัว
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือยึด2จุดยึดหน้าจั่วนี้ติดกับตัวเสา
3: ใช่
1: แล้วก็ยึดตัวแปรตรงนี
3: ้แล้วก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ยึดข้างล่าง
2: ครับ
3: แล้วก็มาทำบาน
2: ยิง
3: ตาข่าย
2: ยิงตาข่ายครับก็คือใช้แม็ก
3: คู
2: ่แม็ก
3: เขาเรียกแม็กคู
1: ่แม็กคู่คือเป็นหน้าตาอย่างนี้
3: ใช่
1: เพื่อที่จะไปเกาะ
3: ใช่
2: เป็นแหลมเดียวเรียกตะปูลม
3: ใช่
2: ตะปูไอ้ปืนอย่างนี้มีขายไหมพี่มีขายแบบตามร้าน
3: ขายยา
2: ร้านขายยาโอ้ย
3: ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
2: ครับ
3: ทั่วไปครับ
2: อ่ะ
3: ทำอะไร
2: ให้ผมยิงอ่ะ
3: ลองไหม
2: เอาได
1: ้เฮ้ย
3: เดี๋ยวพี่จับให
2: ้เฮ้ย
1: โอ้ใจดีซะด้วยเรา
3: เ
1: ริ่ม
3: ยิงเราต้องเสียง
2: เสียงอย่างนี้นะ
3: เสียงอ่ะ45
2: ที
3: อ่าครับ
1: ป้าบเข้า
3: ไปไปเลย
1: ไป
3: ไม่ยิงไปเลย
2: อ๋อยิงไปเลย
3: ไปเลย
2: ต้องถี่แค่ไหนพี
1: ่
3: ขอ10เซนครับ
2: 10นะ10เซนนะครับมันขาดอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่พี่ว่าพอแล้วมะ
2: มันขาดอ่ะ
3: ห้องเต้ต้อง
2: คือกด
3: หย่อน
2: เยอะกดเยอะมันขาดนะคุณผู้ชมต้องยิงลอยหน่อย
3: ใช่ครับ
2: อ๋อโอเคไอเราก็นึกว่ากดแน่นแล้วมันจะแน่นไงอ๋อมันขาดเลย
1: มันยิงแรง
2: เออ
1: นี่ก็คือดึงให้ตึงประมาณ1

0: ได้ไม่หลังจะได้ไม่ยื้อกัน
1: ใช่ใช่คือดึงดึงเรื่องนึงแต่ว่าต้องปล่อยให้มันให้ตัวหน่อย
2: ให
1: ้ตัวหน่อย
0: มันจะได้ไม่ต้องมาดึงกับตัวที่มันล็อกไว้นะคะ
1: แล้วโอเคผมถามอีกอันนึงแล้วอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเราตัดทิ้งเลยพี
2: ่ตัดทิ้ง
1: ตัดทิ้งก่อน
2: ใช่
1: ไม่พับอย่างงี้นะ
2: ไม่พับเรา
1: ตัดทิ้งเลยแล้วก็เริ่ม
2: เดี๋ยวด้านใหม่ก็เริ่มใหม่ใช่ครับ
1: โอเคครับ
2: ครับผม
1: ทำทุกด้านครับคัตเตอร์เลย
2: คัตเตอร์เลยนะครับ
1: เสียบมัน
2: เสียบมัน
0: ก็ตัดได้เลยเหมือนกันนะเน
2: ี่
0: ยก็ไม่ได้แบบว่า
1: ไม่เหนียวมาก
2: เราก็ประคองกับโครงมันนะครับ
0: นี่ตัดแบบพอดีพอดี
2: ใช่เราก็
1: เส้นเป๊ะ
2: ๆเอามีดเนี่ยประคองกับโครงไม้เสร็จหนึ่งข้าง
1: หนึ่งข้างโหเรียบร้อยมากๆนะฮะอ่ะพลิก
2: ต่อไป

0: ไรคะ
1: กว้างขวางนะครับผมเป็นไก่ในผมรู้สึกกว้างขวางนะ
0: ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
1: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่ไง
2: จากปัญหาไก่เลี้ยงแต่ละตัวก็อยู่กันไม่เป็นที่เป็นทางและเรื่องไข่ที่โดนหนูหรือสัตว์อื่นเข้ามาทำให้เสียหายตอนนี้การเนรมิตเล้าไก่ของคุณแก้มก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งแล้วครับแล้วปัญหาไข่ที่เสียหายก็หมดไปแถมไก่ยังได้อยู่อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงสัตว์อยู่อยากทำกรงสัตว์แบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องสร้างให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดด้วยครับ
1: สเต็ปต่อไปเราก็จะมาติดประตูนะครับให้กับเราเองโหให้ไก่ก็ไม่ได้เพราะไก่เปิดเองไม่ได้ให้กับเจ้าของไก่นะครับเราติดฝั่งซ้าย
3: ฝั่งนี
1: ้อ๋อโอเคครับเปิดข้าง
3: ใช่ครับ
0: ประตูนี้ก็ต้องมีโครงขั้นกลางไว้ด้วยเพื่ออะไรคะ
3: เพื่อความแข็งแรงเรามาช่วยกันติดดีไหม
1: ดีดิจ้ะต้องทำไงบ้างจ้ะ
3: จับไว้ก่อนครับ
1: จับไว้ก่อนจ้ะจับบนตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยประคองให้มันได้ขนานเวลาติดพวกบานพับผีเสื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดติดตัวแรกเพิ่งไขแน่นนะครับแนะนำเลยคือถ้าไขแน่นไปแล้วเนี่ยชีวิตจะลำบากขึ้น
0: จะปรับไม่ได้แล้วถ้าเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะ
1: ให้มันด็อกแดกแล้วแดกก่อนนะครับได้สูตรแล้วค่อยขันแน่นทีหลังนะครับ
0: ตรงพื้นเราต้องติดอะไรไหมคะ
3: ไม่ปิดเลยครับเราใช้
0: หญ้าให้เขาได้สัมผัสกับหญ้าใช่ไหม
1: บางที
0: เห็นบางทีก็จะทำเป็นตะแกรงแล้วก็มีฐานแต่อันนี้คือเขาวางไว้ในสวน
1: อันนั้นเป็นกรณีนก
0: ใช่
1: เพราะว่าไก่เป็นนกใหญ่มันจะมีความแบบว่าขี้เยอะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีอะไรรองข้างใต้หรอก
0: ควรจะปล่อยให้อยู่ข้างนอก
1: ถูกต้องไปเป็นดินไป
0: ไก่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกัน
1: นี
0: ่แล้วเดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะ
1: ต้องใจความรู้สึกของไก
0: ่เป็นไงคะ
1: กว้างขวางนะครับผมเป็นไก่ในผมรู้สึกกว้างขวางนะ
0: อันนี้เราต้องมีแบบที่จับอะไรไหมคะ
3: นี่ไงครับ
1: นี
3: ่ประดิษฐ์
1: นี่ต้องแบบว่าน
3: ิดนึง
1: ล็อกได้หน่อย
0: มันเหมือนมันไม่เข้าเท่าไหร่ได้แล้ว
3: ไก่ไม่ต้องออกแล้ว
0: ก็ฝากไว้แบบนี้แล้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหลุดนะคะเนี่ย
3: ไม่หลุดหรอก
0: ได
3: ้โอ้โหเจอ
0: มาอยู่แค่นี้ก็ปุ๊บง่ายจับได้เลยลงมาอย่างนี
1: ้สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะอยากดูเองเลย
0: แล้วไงต่อคะ
3: เสร็จขั้นตอนนี้ยกไปเข้าที่ติดหลังคา
0: ค่ะ
3: ประกอบ2ชิ้นเข้าด้วยกัน
0: อ๋อโอเค2ชิ้นคือที่เราแปะแนวนอนตรงนู้นมาแปะ
3: ใช่ด้านข้าง
1: เราจะ

0: ประกอบตรงนี้เพราะว่ามัน2เมตร80มันใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: ประกอบหน้างานดีกว่า
1: ใช่
0: เผื่อมีปรับไอ้พื้นอะไรด้วยค
1: ุ
0: ณนี่โอเคทางนั้นก็น้องพิษไปยกไป
2: ขึ้นเกี้ยว
1: มาชนนะครับ
3: แล้วนี่ก็ยึด
1: ฝั่งนี้ครับ
3: ระหว่างนี้ยึดยังไงนี
1: ่พี่โกว่าเข้าไปดีกว่า
0: เข้าไปดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีแรงต้องใช้แรงดัน
1: ใช้แรงดัน
0: เนื้อแข็งมันไม่ไหวนี่ยังไงไก่ตัวเบลเลอร์เลย
4: โชว์การใช้งาน
0: ไก่ตัวเบลเลอร์เลยเอาขังพี่โกไว้ไหน
1: มา
4: เดี๋ยวใจเย็นๆก็เต้
0: เน
4: ี่
0: ยจะกว่าจะทำงานเสร็จ
4: จุดนี้ต้องช่วย
0: ดันใช่ไหมพี่ดัน
1: เดี๋ยวนะฮะดูซ้ายขวาตรงนี้เท่ากันไหม
4: จับซ้ายขวา
1: ตรงนี้เท่ากันไหม
0: อ๋อโอเค
4: เดี๋ยวดันให้แล้วกัน

0: ช้วิธีเจาะทะลุก่อนแล้วค่อยดึงมัน
1: ใช่
2: โอ้แม่น
1: อยู
0: ่นั่น
1: นั่นตึบ
0: โอเค
1: ก็ล็อกเข้าที่แล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือก็
0: ปรับระดับ
1: ใส่หลังคาต่อเลยไหม
0: ต่อเลย
2: เสียงดูเสียงคุณต้องได้ดูพร้อมมาก
0: เอาเรื่อง
2: ดูมีพลังคุณเขิบมากเสร็จแล้วปัดเหงื่อหนึ่งทีหลังคาอันนี้เราติดยังไงคะเจาะลงไปได้เลยหรือ
0: ใช่เจาะลงได้เลย
1: ใช่
0: แต่ว่ามันต้องใช้ตัวน็อตที่มันมีตัวยางรอง
1: ใช่
0: เพื่อให้มันกันน้ำไม่งั้นมันจะรั่ว

0: อันนี้ก็คือคอนโดไก่และ
1: คอกวอล์ก
2: ไม่
3: ใช่คอกวอล์ก
0: ใช่คอกวอล์กไม่ใช่แคทวอล์ก
2: เรียกเป็นก้อนเดียวไหมคอนโดไก
0: ่เป็นแบบที่อยู่ของไก่ที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณนั่นแน
2: ่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณเองขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ที่มาช่วยเหลือรายการทั้งบ้านเนรมิตของเรานะครับผมครับใครที่สนใจเล้าไก่หน้าตาแบบนี้ทำเองได้นะครับเรามีวิธีการให้ดูแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เล้าไก่แบบไม่ต้องทำเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนนะพี่
3: อ๋อลูกแก้วการ์เด้น
0: จะเป็นแบบ 4-5 ชั้นไก่ร้อยกว่าตัวได้ไหม
3: ได้หมด
2: ได้หมดพูดสู้สู้
0: ขอให้มีงบประมาณโอเคขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับผมครับ

0: เรียบร้อยขอส่งมอบโอ้ยพูดดังเลยเก่งว่ะขอส่งมอบเล้าไก่และคอนโดไก่นี้ให้กับคุณแก้มครับผมครับ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะยินดีย
0: ินดีดีครับ
1: สวยมากเลยค่ะถูกใจ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ถูกใจไก
1: ่ถูกใจแก้มนี่แหละ
0: เฉียบโอเคอ
2: ยู่เอง
0: แล้วเดี๋ยวก็อุ้มมาอยู่แล้วลองให้เขาดูปรับพฤติกรรมอะไรครับ
2: ดูเขา
1: ไปอ
2: ุ
1: ้มด้วยก
2: ัน
1: ไหมคะ
0: ได้ดีได้ได้เหรอวันนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาทำในลำพิษตรงนี้นะครับก็หวังว่าเล้าไก่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับอันนี้ลางานทั้งวันเลยไหม
1: ทั้งว
0: ัน
1: เลยค่ะ
0: ท
2: ั้
0: งว
2: ัน
0: เลย
2: เพื่อมาด
0: ูเจ้านายใจดี
1: เจ้านายใจดีค่ะเจ้านายใจดีบอกว่าทางประจำบ้านเนี่ยจะขอมาแบบสร้างเล้าไก่ให้เจ้านายแบบโอเคเลย
0: เจ้านายนี่โคตรใจดี
1: ใจดี
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบาะหนังกันครับสำหรับเบาะหนังที่ใช้งานบนเก้าอี้เนี่ยนะครับใช้นานๆไปจะเกิดจุดดำคราบดำแต่วันนี้เราจะประกำจัดด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่ผ้าขนหนูครับขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดนะครับเราจะป้ายครีมนะครับลงบนจุดที่จะทำความสะอาดให้ทั่วจุดคราบดำๆนะครับที่มีเยอะๆก็ป้ายลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขัดด้วยผ้าหมาดๆครับระหว่างที่ขัดไปก็เพิ่มครีมเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบออกจากเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ทิชชู่ทำความสะอาดอีกรอบนึงเพื่อป้องกันคราบพวกน้ำยาที่ติดอยู่ข้างๆเนี่ยออกให้หมดเพราะว่าเหล็กพวกนี้จะลื่นค่อยๆเช็ดไปแล้วก็ลูบสัมผัสดูว่าพื้นผิวสะอาดหรือยังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับในการทำความสะอาดเบาะหนังของเรานะครับ
1: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับ
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวีพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
5: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
6: แตงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th

0: พบกับรายการคนจำรู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปที่ผ่านมาในตอนที่1ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศที่ท่านต้องการใช้ดูเป็นประจำมาบันทึกไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: การบันทึกลิงก์ไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในสมาร์ทโฟนระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟน iOS ให้ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ผ่านทาง Safari Browser แล้วก็ทำตามขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1 นะคะซึ่งในกรณีนี้ผักกาดจะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์ที่เป็นเรดาร์ระยองลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วก็ให้แตะที่รูปลูกศรชี้ขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen หรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะจากนั้นก็กด Add หรือว่าเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar นะคะบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะและในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะคะก็ให้ท่านเข้าดูข้อมูลผ่าน Google Browser ได้เลยโดยที่ทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1เช่นเดิมนะคะกรณีนี้ผักกาดก็จะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์สัตหีบที่เป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วนะคะก็ให้แตะที่จุด3จุดตรงบริเวณมุมบนขวามือของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านนะคะจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen ค่ะหรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะคะจากนั้นก็กด Add หรือเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
2: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพรางอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคแล้วต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนREMพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่ว่าเกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะและดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่ เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซัลโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกบ้านก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราเอาไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติอัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการสลายประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัย

ก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10 นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวก

จริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งและตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรระวังใจตรงนี้นะคะ

ของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะพางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้งั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้เราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตกใช่ไหมนอนอพึ่งอพาธอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยแล้วคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกิน23 23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันหนึ่งก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีบนกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2ก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างพวกภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้การหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุแล้วมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลย 2-3 วันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บตี1ตี2ตี3พอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่ 4-5 ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตี2ตี3พอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตี2ตี3นะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตี4ให้นอนตี4วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตีหนึ่งตีสองนาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6โมงก็จะตื่นเช้าคือตีสองตีสามก็จะตื่นแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเขาเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง6โมงเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพแล้วว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่

ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดๆกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ำอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้ 8-9 ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการรังสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: จัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราและก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยลินก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับอย่างเงี้ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะ
2: ใช่
0: ฟีดขยะนี่แหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
0: อ๋อ oh.
1: เพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้ว ที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีด
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุยมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว้และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้

0: แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
1: อ่ะพอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
0: เสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: มันไม่มีอะไร
1: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
0: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
1: โอเค
0: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
1: เย็น
0: เย็น
1: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
2: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่
0: นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
1: ไหนดมให้ดูหน่อย
0: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
1: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้เนี่ยตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
0: ดีไหม
1: เมื่อกี้ลุงดมโชว
0: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
1: ดมมาก
0: เอาสวยกว่านี้ไหม
1: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะคร
2: ับ เดินไปเมื่อกี้
1: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
0: บวบ
1: หลายถุงเลย
2: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
1: บะหมี
2: ่นี่ร้านหมูกระทะ
1: นี่ร้านหมูกระทะ
2: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสด็จบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเสด็จให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสด็จนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
1: ครับ
2: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
1: ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
2: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
1: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
0: ้จบ
1: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี้ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
0: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
0: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการมาจะไม่รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราเจ จอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
4: ฮึบ
1: นี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพิเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพิเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
5: สวัสด
1: ี
5: คร
1: ับนี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
5: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
5: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
5: Yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
5: ใช่
1: ไหม
5: ใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
5: อ
1: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
5: ้ yeah.
1: เป็น
5: exactly.
1: ผลิตภัณฑ์ได
5: ้ yeah.
1: ใช่ไหมครับผม
5: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
5: yeah.
1: sure
5: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps เป็นฝาขวด
5: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm-hmm. So it's not good to work with.
1: All right.
5: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
1: yeah.
5: which isn't very attractive.
1: Cup.
5: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
1: okay.
5: slug. Mm-hmm. so we don't like to use it. But HDPE,
1: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะครับ
5: is a much nicer plastic.
1: Cup.
5: It also comes in all these lovely colours as well.
1: Mm, yeah.
5: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah, and it's strong.
5: Yeah.
1: นี่ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
5: What we do, turn on the machine.
1: เปิดเครื่องแล้วครับผม
5: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
5: If you have a look in the top here.
1: ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
5: yeah.
1: นะครับ
5: There we go
1: And then it gets all
5: But then you'll see this is what we get So that's all the bottle caps And then that is now ready for us to turn into new products
1: นี่คือประมาณสัก3-4 กรัมมือ
5: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้
5: yeah.
1: เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
5: Yeah so then once we've got our flakes
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ yeah. ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลต
5: ์ yeah.
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
5: What's nice about this project is that you don't necessarily need to be a designer or an artist
1: yeah.
5: like I myself am not an artistic person but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตครับทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
5: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับ
5: Would you like to try making one?
1: Can I?
5: Yeah.
1: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
5: Press run
1: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชาม
1: Thank you because of you ไอ้ชั้นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับ ยังร้อนอยู่นะ ยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000
1: บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations.

0: Now in Bangkok, people can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่แล้วเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟีเชียร์พลาสติก BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Richard Plastic ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันRecious Plasticก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การที่จะเกิดฝนตกพายุหรือเมฆเต็มท้องฟ้าได้นั้นต้องมีองค์ประกอบใหญ่อยู่4อย่างก็คือดวงอาทิตย์โลกบรรยากาศและไอน้ำซึ่งองค์ประกอบทั้ง4นี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากลจักรบรรยากาศซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเช่นลมพายุฝนฟ้าแลบฟ้าร้องขึ้นในโลกของเราดวงอาทิตย์ทำหน้าที่คล้ายเตาเชื้อเพลิงส่งความร้อนมาอย่างพื้นโลกบริเวณพื้นโลกที่ได้รับความร้อนมากกว่าเช่นที่บริเวณศูนย์สูตรก็จะทำให้บรรยากาศของบริเวณนั้นร้อนขึ้นเกิดการขยายตัวและลอยสูงขึ้นไปอากาศในบริเวณพื้นโลกที่ได้รับความร้อนน้อยกว่าและเย็นกว่าก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่กรรมวิธีนี้ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศขึ้นโลกของเราหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดกลางวันซึ่งร้อนและเกิดกลาง

กลางคืนซึ่งเย็นกว่านอกจากนี้แล้วโลกซึ่งมีแกนเอียง 23.5 องศายังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยระยะเวลาประมาณ365วันหรือ1ปีต่อรอบการโคจรของโลกทำให้เกิดฤดูต่างๆเช่นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวน้ำซึ่งเป็นแหล่งเกิดไอน้ำพื้นโลกของเรามีน้ำอยู่มากมายความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำและลอยขึ้นไปในอากาศเพราะฉะนั้นในอากาศจึงมีไอน้ำอยู่เสมอไม่มากก็น้อยอากาศหรือบรรยากาศเป็นสิ่งที่เคลื่อนตัวและหอบเอาไอน้ำไปด้วยทำให้เกิดปรากฏการณ์ของอากาศตามธรรมดาเรามองไม่เห็นอากาศแต่เรารู้สึกว่ามีอากาศเมื่อลมพัดถูกร่างกายของเราเราคงเคยเห็นแล้วว่าถ้าลมแรงจริงๆลมอาจจะพัดให้ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าล้มได้และถ้าหากไม่มีดวงอาทิตย์โลกก็จะไม่มีบรรยากาศซึ่งเปรียบเสมือนผ้าห่มที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้โลกก็จะเย็นจัดไม่มีไอน้ำไม่มีเมฆไม่มีฝนและไม่มีปรากฏการณ์ใดๆเกิดขึ้นและในที่สุดก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ได้

ผ่นดินไหวมหันตภัยใต้พิภพนี่ไม่ใช่หนังเรื่องใหม่หรือสัตว์ประหลาดจากใต้ดินที่ไหนนะครับแต่นี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดมาตั้งแต่อดีตตั้ง200ล้านปีมาแล้วโอ้โหนานไม่ใช่เล่นนะเนี่ยเมื่อ200ล้านปีที่แล้วโลกของเรามีแผ่นดินที่เป็นทวีปใหญ่เพียงแผ่นเดียวที่เรียกว่าพันเจียเมื่อเวลาผ่านไปพันเจียจึงเริ่มแยกเป็นแผ่นธรณีภาคหลายส่วนแต่ละส่วนเคลื่อนที่แยกออกจากกันเป็นทวีปต่างๆจนกระทั่งเป็นแผ่นทวีปขนาดใหญ่7แผ่นในปัจจุบันแต่ละแผ่นธรณีภาคมีทิศทางการเคลื่อนตัวในทิศทางหนึ่งโดยมีอัตราหลายเซนติเมตรต่อปีการเคลื่อนตัวมีความสัมพันธ์ต่อกันทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆทางธรณีวิทยาเช่นภูเขาไฟระเบิดการก่อตัวของภูเขาและร่องลึกใต้มหาสมุทรและเจ้าตัวการใหญ่ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมันอยู่ใต้โลกลงไปนั่นเองการที่แผ่นธรณีภาคเป็นหินแข็งลอยตัวอยู่บนชั้นที่เป็นหินหลอมละลายจึงสามารถเคลื่อนที่ไปมาตามกระแสความร้อนของหินหลอมละลายเมื่อใดที่หินเปลือกโลกชนหรือเฉือนกันเกิดการเคลื่อนที่ฉับพลันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเรียกว่าแผ่นดินไหวโอ้โหนี่เรายืนอยู่บนพื้นที่ลอยไปลอยมาอยู่บนหินหลอมละลายเหลวๆหรือนี่แล้วเจ้าแผ่นธรณีภาคที่เราอยู่นี้จะเคลื่อนที่แบบไหนได้บ้างล่ะครับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคมี3แบบ 1. แบบแยกตัวจากกันหากอยู่บริเวณมหาสมุทรจะเกิดการขยายพื้นที่ของพื้นมหาสมุทร 2. แบบชนกันทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ 3. แบบเสียดสีหรือเฉือนกันเราใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวสิ่งของด้วยมาตรฐานเป็นเซนติเมตรหรือนิ้วใช่ไหมครับแต่แผ่นดินไหวเราใช้หน่วยมาตรฐานเป็นริกเตอร์ริกเตอร์คือหน่วยมาตรฐานที่ใช้วัดขนาดของแผ่นดินไหวซึ่งวัดได้จากคลื่นแผ่นดินไหวที่แผ่ออกไปโดยรอบศูนย์กลางแผ่นดินไหวทุกทิศทางคลื่นแรกที่ถึงสถานีวัดแผ่นดินไหวคือคลื่นความยาวหรือคลื่น P ตามด้วยคลื่นตามขวางหรือคลื่น S คลื่นพื้นผิวที่ตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวและขนาดคำนวณจากเวลาที่คลื่นถึงสถานีแล้วและความสูงของคลื่นมีขนาดตามหน่วยมาตราริกเตอร์ยิ่งค่าสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียหายมากเท่านั้นโดยสถิติแผ่นดินไหวขนาดสูงที่สุดคือ 9.5 ริกเตอร์บริเวณชายฝั่งประเทศชิลีเมื่อปีคริสตศักราช1960และถึงแม้ว่ามหันตภัยจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวจะห้ามไม่ได้แต่เมื่อเกิดความเสียหาย